0: ือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปอพอเผยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้จ่ายเงินเยียวยาจังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วและโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ช่วงเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวม 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริเวลี่เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตดุสิตรายงานว่าเมื่อเวลา 23:53 บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการซุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการเซตตัวประมาณ5ชั่วโมงและล่าสุดเมื่อเวลา 6:05 สำนักงานเขตดุสิตแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ขายและปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: คิมิอันโตเนลลี่ยอดนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาเลียนสังกัดทีม Mercedes AMG สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการชิงเจ้าความเร็วของอิตาลีหลังเหยียบคันเร่งรถคู่ใจแซงเอาชนะจอร์จรัสเซลเพื่อนร่วมทีมด้วยเวลา1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์การแข่งศึกฟอร์มูล่าวันสนามที่13รายการอิตาเลียนกรังปี2026รอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาชมและทำสถิติใหม่มากถึง4,400,000 คนผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมมันเดนไนท์เกตาเฟ่ถือว่า10คนเสมอเซลตาบิโก้1ต่อ1เอลเช่แพ้เรอัลซาซิดัดที่เหลือ10คน2ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีกายารีชนะเลเช่1ต่อ0อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสเอสเตเรลเสมออารอกกา0ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอัลฮิรานแพ้นีออน SC 0ต่อ2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC มิดทิลแลนด์เสมอนอร์เซลแลนด์2ต่อ2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแพ้เอลินาริบากินนาคู่แข่งชาวคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการทั้ง2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

สถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่สายเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะที่ท่าขี้เหล็กยังอ่วมด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ลงพื้นที่แม่สายประเมินสถานการณ์น้ำยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานร้องขอกองพลพัฒนาที่3จัดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกองทัพบกมอบเงินรางวัลแก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารส่งเสริมการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่มีความรู้คู่คุณธรรมดีเดย์วันนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่าน 15,215 ครัวเรือนคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาพบข้อมูลต่างจากที่ได้รับเตรียมวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาย้ำทั้งสองฝ่ายยังยึดจอยสเตทเมนต์ชินจูกุเตรียมประกาศห้ามให้บริการที่พักรายวันและบ้านพักบนแพลตฟอร์ม Airbnb กว่าครึ่งหลังมีการแห่ร้องเรียนเรื่องนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นปาฏิหาริย์หญิงเนปาลวัย64พบรอดชีวิตหลังถูกน้ำท่วมใหญ่ซัดหายไปพร้อมบ้านนาน10วันน้ำมันโลกพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังอิหร่านและสหรัฐแลกเปลี่ยนการโจมตีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาดวิจิตนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจอาร์มี่รีดิโอแล้วก็ทางสถานีวิทยุด้วยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรครับ
1: ริมน้ำน่านครับ
0: ริมน้ำน่านน่าจะเป็นเสียงของ
1: คุณอ้อยกระท้อน
0: อ้อยกระท้อนนะครับ
1: นะครับ
0: เนื่องจากว่าชาวน่านก็ผ่านช่วงวิกฤตมา
1: ใช่ครับ
0: และทางรัฐบาลเองก็ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วใช่ไหม
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน่านเนี่ยก่อนหน้านี
0: ้
1: ก็เรียกว่าอ่วมนะฮะหนักเลยทีเดียวนะครับก็เข้าแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยระบบเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีรู้สึกว่าจะเป็นออมสินแล้วก็บัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการสำรวจมีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึง6โมงเช้านะฮะตามกำหนดที่รัฐบาลได้มีการแจ้งเนี่ยนะครับสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดน่านเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีมาฝากกันด้วยแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยครับอาจารย์ครับ
0: ครับทางน่านเนี่ยเขาเงินเข้าแล้ว
1: ครับ
0: แต่ทางสุโขทัยน้ำเข้าแล้ว
1: โน่ต้องตามดู
0: ต้องติดตามเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเซลบอร์คัสก็ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและตกต่อเนื่องด้วยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาจังหวัดสุโขทัยครับโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ประชาชนเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่ายกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยทหารในพื้นที่ได้เกาะติดสถานการณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกประชาชนทั้งมาก่อนต้องช่วยเหลือทันท่วงทีครับ
1: แล้วก็ในส่วนของปภ.นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็อยู่ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมามันส่งผลให้ทำให้มีมวลน้ำเนี่ยนะครับไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วแล้วก็สีในแม่น้ำเนี่ยก็คือขุ่นแดงเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของน้ำป่านะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: น้ำที่มีดินโคลนเนี่ยนะครับก็มันก็สร้างความเสียหายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับพื้นที่แม่น้ำสายเนี่ยมันติด2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมียนมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของไทยนะฮะแต่ฝั่งเราเนี่ยมีการป้องกันนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ยังคงต้องติดตามแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือฝั่งตรงข้ามเราเห็นภาพเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสมโพธิ์น่าจะกำลังเอาขึ้นนะครับเป็นภาพที่ฝั่งประเทศเมียนมานะครับที่มีน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ของแม่สายเองนะครับฝั่งไทยเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนี่ไงเนี่ยอาจารย์สุธีนะครับคุณผู้ฟังนะครับอันนี้คือฝั่งไทยที
0: ่
1: มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรายืนสังเกตสถานการณ์น้ำอยู่แต่ว่าฝั่งตรงข้าม
0: ที่เห็นคือฝั่งเมียนมา
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะฮะก็คือน้ำเนี่ยมีการไหลเข้าสู่พื้นที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับในขณะที่ฝั่งไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ
0: ์
1: อย่างใกล้ชิดปัจจัยหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในขณะนี้พื้นที่แม่สายพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับหากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของแผนการรองรับทันทีก็ดำเนินการแหละในเรื่องของการนำพาพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยกันคนย้ายสิ่งของนะครับต่างๆรวมถึงในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกมิติด้วยครับ
0: โอ้โหสีนี่ขุ่นมาเลยนะ
1: ถูกต้องครับและดูสังเกตมีการพัดพาเอากิ่งไม้เอาเศษโคลนต่างๆมาด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับไปดูทางด้านเทศบาลตำบลแม่สายนะครับก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆพร้อมกับขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์ด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ต่างๆที่จอดอยู่เนี่ยนะครับยกขึ้นที่ที่สูงที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการ อบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่37ก็ได้นำชุดช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำรวมทั้งเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำรถแบ็คโฮนะครับเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะสวะแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในขณะนี้นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายพูดง่ายก็คือไม่ประมาทดีที่สุดเอาบทเรียนจากเมื่อปีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: มาเป็นแนวทางในการป้องกันครับ
1: ครับก็เมื่อปีก่อนเนี่ยเชียงรายแม่สายก็หนักเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
0: ครับ
1: ก็จะมีการฟื้นฟูก็จะมีการถอดบทเรียนกันได้ก็ผ่านกันมาโอ้หลากหลายบทเรียนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีการนำในเรื่องของรูปแบบดังกล่าวเนี่ยมาดูแล้วก็มาถอดบทเรียนกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ ที่พะเยานะครับใต้จากเชียงรายลงมานิดนึงนะฮะที่อำเภอเชียงคำเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็คือเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ระบายไม่ทันนะครับได้รับผลกระทบไป3ตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงคำนะฮะทางด้านของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17นะครับร่วมกับฝ่ายปกครองเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการเตรียมแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับแล้วก็ที่พิษณุโลกเกิดดินสไลด์คุณผู้ฟังครับทับพื้นผิวการจราจรก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะครับระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่ที่10ถึงบ้านรักชาติหมู่ที่14ในอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับในด้านของกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและปภ.รวมกันนะครับนำดินออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับเรียกว่าหากสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับทหารก็พร้อมทันทีนะครับเช่นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ท่านพลตรีสมใจคิดเกื้อการุณนะครับท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปีก็ประมาณ 2,569 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้กำลังพลนั้นมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็ไปฝึกกันที่ลานพื้นแข็งสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ขณะที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38อันนี้ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านก็จัดกันนะครับในพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งของจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนจำเป็นต้องใช้นะครับก็มีการพระราชทานแล้วก็มีการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับนับเป็นพระกรุณาที่คุณครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับวันนี้วันที่8ถึงวันที่13กันยายนให้ประชาชนติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับ หลายจุดเหมือนกันนะครับขณะที่มีถนนสุดตัวด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับได้ข่าวไหมที่ถนนสามเสนเนี่ยนะครับแต่ช่วงบ่าย อยู่ฝั่งรัฐสภาครับบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดเกิดการสุดตัวลงประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยจุดดังกล่าวอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตรตลอดแนวถนนสามเสนโดยผู้รับจ้างของการประปานครหลวงได้เข้า พื้นที่หน้างานเพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรแล้วครับ
1: ครับก็ตามภาพที่ปรากฏนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่ามองมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเท่าไหร่แต่จะมีอีกภาพหนึ่งนะครับที่เราจะทำให้เราได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งกรวยแล้วก็มีการวางแนวต่างๆเพื่อทำเป็นอาณาเขตสัญญาณว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะมีปัญหานิดนึงเนี่ยนะครับ อันเนี้ยเห็นชัดเลยนะครับว่ามีการซุดตัวลงประมาณ20เซนติเมตรนะครับไม่เยอะแต่มันน่ากลั
0: ว
1: อาจารย์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดมันอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ที่บริเวณแถวโรงพยาบาลวชิระนั่นเองนะครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราตามกันคุณผู้ฟังช่วงนี
0: ้
1: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากการที่แนวเส้นทางที่เขาทำรถไฟฟ้าอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวก็รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปดูในพื้นที่จังหวัดน่านนะแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวน่านด้วยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเงินเยียวยานะครับน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกเข้าแล้วในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงที่ผ่านมาครับ
0: ครับก็มีการส่งรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้หรือครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้ยังไงก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับตรงนี้เองเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะเวลาที่มีการสำรวจมีการขอให้กรอกข้อมูลแจ้งข้อมูลอะไรต่อหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: อย่าได้มองว่าไม่จำเป็นไม่สำคัญเพราะถึงเวลาเนี่ยจะอดสิทธิ์นั้น
1: เนี่ยนะครับ
0: นะฮะก็ไปตรวจสอบได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารออมสินใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐนะครับ นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสำรวจมีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินในรอบนี้นะครับก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตามที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เขตภัยพิบัตินะครับพื้นที่ประกาศประสบสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะฮะก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ได
0: ้
1: นะครับส่วนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปก็ได้เกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นรอบแรกเดี๋ยวติดตามรอบต่อไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดน่านก็น่าจะครอบคลุมในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ตกหล่นอย่างไรแล้วเสียเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับธนาคารหรือว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูในส่วนของการให้กำลังใจนี่ฮะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กำลังใจแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบกที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประจำปี2569รวมทั้งสิ้น62นายก็แบ่งเป็นเหล่าทหารบก51นายทหารเรือ2นายทหารอากาศ4นายแล้วก็ตำรวจอีก5นายครับ
1: ครับทั้งนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการมอบเงินนะครับซึ่งก็เป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจำนวนรายละ 1,000 10,000 บาทนะครับสำหรับการมอบเป็นเงินรางวัลเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
0: ท่านรองผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวถือว่าเป็นก้าวแรกของการเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจ
1: ครับ
0: นะครับในการที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพนะครับมีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตครับ
1: โอ้แสดงว่าเมื่อวานนี้มีบุตรของในส่วนของท่านทหารพรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการแต่งชุดทหารพรานมา
0: ด้วย
1: ใช่ครับก็มาร่วมรับความยินดีนะครับแล้วก็มาชื่นอกชื่นใจกับบุตรหลานนะครับเราเป็นพ่อแม่เราก็ชื่นใจนะ
0: ชื่นใจครับ
1: นะครับ
0: แค่เห็นความตั้งใจของลูกนะฮะในการที่จะทำสิ่งใดสักเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยนะเป็นความชื่นใจของครอบครัวอยู่แล้วนะ
1: ก็เต็มที่นะครับพ่อแม่เต็มที่กองทัพบกเราคือครอบครัวเดียวกันเราก็เต็มที
0: ่
1: เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่มิติความมั่นคงตามแนวชายแดนกันบ้างแต่ว่าจะพาคุณผู้ฟังไปที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารอากาศนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาพร้อมด้วยทางด้านของนางมารตีอันราโมรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาได้นำคณะทูต นะครับซึ่งเป็นผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT เนี่ยซึ่งก็ประกอบด้วยผู้แทนนานาประเทศนะครับในภูมิภาครวมทั้งสิ้น116คนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณด่านชายแดนถาวรช่องจอมนะครับที่กับเชิงสุรินทร์ติดตามแล้วก็รับทราบสถานการณ์ตลอดจนผลการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้รับทราบแนวทางการวางกำลังและมาตรการในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบภายหลังสถานการณ์การสู้รบยุติลงตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่หลังหยุดยิงนะครับว่ามีการตรวจพบคลังอาวุธและก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วยอาวุธปืนกระสุนต่างๆตลอดจนวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดและสิ่งอุปกรณ์ทางทหารดังกล่าวตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ ครับก็คณะนี้เขามีการไปดูเนี่ยนะครับตามภาพที่ปรากฏเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งสแคมเมอร
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าบุกลังเลยอ่ะอาจารย์เนี่ยนะมีทุกสัดส่วนที่สแคมเมอร์ที่เป็นเครือข่ายของชาวกัมพูชาที่มีการอำนวยความสะดวกให้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการจำลองธนาคารจำลองสถานีตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูในบริเวณนี้ด้วยนะครับ
0: โดยเป็นแบ็กกราวด์เหมือนอยู่ในสน.อะไรเงี้ยนะ
1: ฮะเวลาที่มีการวิดีโอคอลน่ะตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะ
0: เป็นเหมือนสตูดิโอเลย
1: เป็นสตูดิโอขนาดย่อมนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับก็ไปดูแล้วก็ไปรับทราบถึงสถานการณ์นะครับซึ่งฐานดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานสแคมเมอร์นะครับก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการจังโจมตีทางฐานกับฝ่ายไทยด้วยนะครับไอ้เจ้าฐานเนี่ยนะครับก็มีการไปดูในพื้นที่นะครับแล้วก็มีรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้กับคณะ AOT ได้มีการรับทราบครับ
0: ครับนี่ก็เรียกว่าสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นภาพแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพพื้นที่จริงว่าไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายนะ
1: ครับ
0: มีอยู่จริง
1: มีอยู่จริง
0: สถานที่แบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็ทำจริงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของสแกมเมอร์คงจะซาซาลงไปแต่ว่าภายในประเทศก็ยังมีที่มีคุณยายท่านหนึ่งอ่ะ
1: ย้ายฐานด้วยอาจารย
0: ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าใครทำท่าจะให้โอนเงินจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปต่างๆนี่ต้องระมัดระวัง
1: ต้องพึงระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเขาไม่มีนโยบายอาจารย์จะมาส่ง SMS ให้กดลิงก์จะมาให้แอดไลน์ส่วนบุคคลเพื่อดำเนินทำธุรกรรมต่างๆตรงนี
0: ้
1: ไม่มีนะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันให้ดีครับ
0: ครับไปดูแม่ทัพภาคที่4ครับท่านประสานจุฬาราชมนตรีสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง2ฝ่ายก็ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับพร้อมส่งเสริมบทบาทผู้นำศาสนาและสถาบันการศึกษาในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมนะครับในการร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนแล้วก็ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบโดยท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านก็แสดงเจตนารมณ์ในการใช้หลักศาสนาแล้วก็หลักสันติวิธีเป็นแนวทางความสมัครสมาสามัคคีและความสงบสุขในพื้นที่นั่นเองครับ
0: ครับช่วงนี้ก็มีการซักซ้อมเรือพระราชพิธีใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ ก็ในวันนี้นะครับก็มีการซักซ้อมซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมในหลายครั้งแล้วก็ตุลาคมมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดี๋ยวเราติดตามดูกันได้คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แหละครับอาจารย์ครับ
0: นี่ครับเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาก
1: ับ
0: เรือพระราชพิธีนะครับ
1: ครับ
0: เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยนะ
1: โอ้
0: เรือสุพรรณหงส์นะ
1: ถูกต้องครับงดงามมาก
0: ๆ
1: นะครับ
0: นี่ท่าพายยังไม่ได้ประดับนะ
1: ท่าพายที่เห็นอยู่นี่คือท่าพายนกบินนะครับเดี๋ยวมีเวลานำรายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับว่าซ้อมกันวันไหนอย่างไรเป็นความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจ Army Radio แล้วก็วิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: เ อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญาอายุกันและก็ประจําของความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมะภิกษุและท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพื้นดรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำกุญยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นทิพย์พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นทิพย์พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นทิพย์พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจจรังนามะปะติมังอิติปาติหาริยะกลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดเตมพระวันตะเมงสติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตะเมงธรรมาจมาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมงมิเตมะอุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิรัยหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติทิโยพุทธสะมาเนมานะพุทธสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้คณะสงฆ์ก็มีการเรียนนักธรรมตีตัวเอกณที่วัดพัฒนาธรรมรามทั้งหมดก็ประมาณ60รูปนะที่มาเรียนกันในวันจันทร์อังคารพุธซึ่งอาตมาคอยกำกับดูแลเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ถวายกำลังใจกับพระอาจารย์ผู้สอนและพระนักเรียนนักธรรมตีโทเอกที่วัดพัฒนาธรรมรังก็ยังต้องตอบคำถามโยมอีกเหมือนเดิมว่าโยมถามว่ากฐินวัดพัฒนาธรรมรังทอดวันไหนโยมเห็นใจอยู่เหมือนกันนะเวลานี้ก็ยังไม่มีเจ้าภาพจองเรื่องเพราะว่าหนึ่งวัดพัฒนา เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครกล้าจองไกลๆคิดว่าวัดพัฒนาธรรมรังมันมีเงินเยอะนะจริงๆก็อาตมาก็มีนี่ภาระที่อาตมาต้องแบกรับภาระทุกเดือนก็คือค่าไฟ ค่าไฟเนี่ยตมาเป็นภาระอย่างมากบางเดือนไม่มีค่าไฟจ่ายเลยโยมไม่พอเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี่ยเราเหลือมนะตอนเช่นเศรษฐกิจโยมตู้บริจาคที่เราพอใช้ทุกวันนี้ตู้บริจาคเราไม่พอคนเข้าวัดเยอะจริงโยมแต่คนทำบุญน้อยเพราะโยมก็ไม่ค่อยจะมีปัจจัยเหมือนกันนั้นก็เข้าใจมีก็ถอดไม่มีก็แล้วแต่โยมแล้วก็ฝากกันก็อยู่ที่คณะกรรมการอาตมาแล้วก็วันนี้โรงเรียนเพนมีการมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกที่ศาลาการประวัติพัฒนาธรรมรังนะที่ก่อนโมทนากับใจที่ร่วมกันแล้วก็สำนักงานวิสาหแห่งชาติได้ประกาศวัด3ระดับด้วยกัน1ระดับ1คืออุทยานการศึกษาอันดับที่2คือวัดพัฒนาตัวอย่าง3วัดพัฒนาดีเด่นวัดพัฒนาธรรมรามอยู่ในขั้นที่3คือวัดพัฒนาดีเด่นอาตมาก็ขอขอบใจผู้ช่วยเจ้าวาดคณะสงฆ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษย์หลวงพ่อเพชรคณะญาติโยมได้ช่วยกันเป็นกำลังใจผู้ปิดทองหลังพระจึงได้มีได้รับรางวัลวัดพัฒนาดีเด่นใน ประจำปี2019ที่ผ่านมาต้องขอบใจทีมงานทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำเอกสารตามเกณฑ์ทุกอย่างมันมีเกณฑ์โยมอาตมาก็เลยอย่างที่อาตมาบอกว่านะต้องทำตามแผนตามกติกาตามระเบียบและที่สำคัญก็คืออาตมาก็ขอได้ใช้หลักนักบริหาร10ประการนะเป็นแนวทางพัฒนาทักษะและอุปนิสัยของผู้นำยุคใหม่เพื่อให้บริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยทักษะการสื่อสารการวางแผนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำงาน1ปากเอก2เลขแม่น3แผนเหมาะ4เจาะลึก5ฝึกจริง6ยิงเป้า7เข้าถึง8ตึงนาน9หารแก้10แพ้เป็นปากเอกเลขแม่นแผนเหมาะเจาะลึกฝึกจริงยิงเป้าเข้าถึงตึงนานหารแก้แพ้เป็นอันดับแรกคือปากเอกการเจรจาพูดจาสื่อสารชัดเจนสร้างความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจแรงบันดาลใจนะปากสำคัญนะโยมพูดหวานขันเพราะพูดประสานงานสองเลขแม่นมีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและสติเพื่อการประกอบการตัดสินใจสามแผนเหมาะวางแผนงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่4จารึกมองปัญหาหรือโอกาสทะลุปุพรมไม่มองแค่ผิวเผิน5ฝึกจริงลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนาทักษะสม่ำเสมอ6ยิงเป้ากำหนดเป้าหมายชัดเจนมุ่งเน้นผลลัพธ์และความสำเร็จของงาน7เข้าถึงมีมนุษยสัมพันธ์เข้าถึงง่ายรับฟังความคิดเห็นของทีมงานให้ข้อ18ตึงนานสร้างความประทับใจความผูกพันและความทรงจำที่ดีต่อองค์กรหรือผู้คน9หารแก้กล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาในยามวิกฤต10แพ้เป็นยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้จากความล้มเหลวและแก้ไขปรับปรุงเป็นผู้นำที่เก่งคนเก่งงานและเก่งพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนนี่ก็คือหลักนักบริหาร10ประการอาตมาก็ขอขอบใจทุกท่านที่ได้ช่วยกันดังที่อาตมาย้ำว่าเราร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเกียรติประวัติแก่วัดพัฒนาธรรมรามนะประวัติศาสตร์จัดจารึกว่าวัดพัฒนาธรรมรามได้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี2519นะ มาผ่านวัดอุทยานการศึกษาผ่านวัดพัฒนาตัวอย่างอาตมาจึงย้ำจึงบอกกับพระว่าเราเป็นพระย้ายวัดเรารกช่วยกันดูแลช่วยกันจัดให้เป็นระเบียบระบบนาข้าวของสิ่งใช้โดยเฉพาะอาตมาจะโฟกัสไปที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต่อจะมาต้องช่วยกันดูแลช่วยการสานต่อนะช่วยกันดูแลช่วยกันกำกับช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณสถานที่ก็ไว้เพราะว่าจากนี้ไปนายโยมอย่ามีแต่รางวัลขออภัยอาตมาไม่ได้กระแสโรงเรียนนายโยมอาตมาวิ่งผ่านไปโรงเรียนต่างๆก็ขึ้นว่าโรงเรียนวิถีพุทธบางโรงไม่มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับวิถีพุทธนายโยมขึ้นป้ายกันเป็นแถวโรงเรียนวิถีพุทธนะไม่มีการทำบุญตักบาตรไม่มีการนิมนต์พระไปเรียกว่าบางทีมีแต่ป้ายอาตมาจึงย้ำว่าจึงย้ำกับลูกทีมงานว่าเราต้องช่วยกันนะโบราณว่าลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายเป็นลูกน้องต้องโชว์เจ้านายเป็นศิษย์ต้องโชว์ครูบาอาจารย์โชว์ประชาอาจารย์อย่าไปดึงอุปชาอาจารย์ตกต่ำสาธุชนทั้งหลายอันย้อนกลับมาเรื่องประวัติของนางวิสาขาต่อนาในช่วงระยะเวลาวันนี้นั้นมีบุตรชายรูปรอพ่อรวยของมิคารัสถีแห่งเมืองสาวัตถีชื่อปุณณวัฒน์ธนกุมารหรือจะเรียกแทนว่าปุณณวัฒน์ปุณณวัฒน์ถึงวัยจะต้องมีครอบครัวแล้วเศรษฐีผู้บิดาจึงสั่งคนไปดูสตรีที่มีคุณสมบัติคู่เคียงกับลูกชายของตนเรียกว่าทรงแมวมองไปดำๆมองๆหาสามงามมาเป็นลูกสะใภ้ไหวของทยมกล่าวมาถึงตัวนี้สงสัยว่าวัฒนธรรมแขกอินเดียฝ่ายหญิงสาวไม่ใช่หรือเป็นผู้ที่ต้องไปสู่ขอชายแล้วทำไมเรื่องนี้ท่านจึงกล่าวกับตรปัดอย่างนี้ละโยมสงสัยตำราพุทธศาสนาเล่มนี้คงไม่ได้แต่งที่อินเดียคนแต่งคงไม่ใช่ชาวภารตะดังที่แอ้งว่าพุทธโฆษาจารย์ชาวอินเดียแต่งคงจะเป็นพระเถระชาวรังกาละโยมประเพณีรังกาผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานโยมท่านจึงเขียนไว้อย่างนี้แต่ท่านพยมเรามาฟังกันต่อดีกว่าว่าเศรษฐีคนที่เศรษฐีส่งไปคือพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในการดูโง่เห็นและทรงความรู้ด้านอื่นด้วยจำนวน8ท่านก่อนส่งไปก็เชิญมารับเลี้ยงอย่างอิ่มเอิบพิมันก่อนด้วยพราหมณ์ทั้ง8ไปสอบแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณีเบญจกัลยาณีพามไปสอบแสวงยังเมืองต่างๆยังไม่พบต่อเมื่อหวนกลับมายังเมืองสาเกตซึ่งเพิ่งจะแต่งตั้งใหม่มัดมาก็ได้พบสตรีกุลสตรีผู้งามสับคนหนึ่งช่วงนั้นเมืองสาเกตมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีโยมเทศกาลอะไรไม่ได้แจ้งไว้รู้แต่ว่าวันเช่นนี้ผู้คนต่างก็ออกจากบ้านเรือนไปสนุกสนานในงานนางวิสาขาความจริงเป็นนางสามหรือต่อไปในแม่จ้าก็จะเป็นคุณวิสาขามพร้อมด้วยสตรีบริวารจำนวน100ว่ากันว่าต้อง500คนโยมออกไปสนุกสนานงานในงานนั้นด้วยบรรดาหนุ่มๆลูกเศรษฐีลูกคุณหญิงคุณนายไฮโซทั้งหลายก็ได้มีโอกาสมาดำๆมองๆแอบยนต์โฉมนางของยาวนารีรุ่นแรกทั้งหลายเพราะสตรีสาวทั้งหลายมีโอกาสได้เผยร่างโดยไม่ต้องอายเอาภาพขุมหน้าเพราะได้รับอนุญาตพิเศษในวันนักขัตฤกษ์เช่นนี้ ไม่ถือว่าผิดประเพณีการคล้องพวงมาลัยให้แก่หญิงสาวของชายหนุ่มก็ไม่ถือว่าผิดอันใดเป็นเครื่องแสดงว่าเขาได้พึงพอใจหมายมั่นประสงค์อยากได้กุลสตรีนางนั้นมาเป็นคู่ครองว่ากันอย่างนั้นสยมพระมนาจารย์ได้เข้าไปอาศัยอยู่บนศาลาแห่งหนึ่งอยู่ริมน้ำสอดสายตามมองดูหญิงสาวเหล่านั้นขณะนั้นนางวิสาขามีอายุประมาณได้15ปีกำลังจะย่างเข้า16ทั้งราวกุมารีอีก500คนแวดล้อมอยู่ได้ชักชวนกันเดินทางไปยังแม่น้ำเพื่อประสงค์จะอาบน้ำกันให้สนุกเมื่อเดินไปถึงริมฝั่งแม่น้ำเมฆตั้งเขาทะมึนมาขึ้นมาทันทีฝนตกลงมาอย่างหนักกุมารีทั้งหลาย500คนต่างก็รีบวิ่งสู่ศาลาฝั่งน้ำเพื่อรอฝนพวกพราหมณ์ก็ได้พยายามจับตาดูกุมารีทั้ง500คนเหล่านั้นก็ไม่เห็นแม้แต่สักคนเดียวที่ต้องด้วยบรรจักรยานเองส่วนนางวิสาขานั้นไม่ได้วิ่งหนีฝนดังเช่นเพื่อนหญิงอีก500คนนางเดินไปตามปกติผ้าและอาภรณ์ก็เปียกโชกชุ่มไปด้วยน้ำฝนพวกพราหมณ์ผู้คอยจับตาดูก็เห็นว่าความงามของนางถึง4อย่างจึงกล่าวซึ่งกันและกันว่าหญิงผู้นี้เป็นคนเฉื่อยช้าสามีของหญิงคนนี้เห็นทีจักไม่ได้กินแม้เพียงข้าวต้มปลายเกวียนนางวิสาขาได้ยินฉะนั้นจึงถามพราหมณ์นั้นว่าพวกท่านว่าใครกันพราหมณ์นั้นตอบว่าเธอนั่นแหละพราหมณ์จึงได้ยินสำเนียงอันไพเราะของนางที่เปล่งออกมาประหนึ่งเสียงกังสดานเธอจึงถามพราหมณ์เหล่านั้นต่อไปด้วยเสียงอันพะเราะอีกว่าเพราะเหตุใดเล่าท่านจึงว่าฉันพราหมณ์เหล่านั้นตอบว่าเพราะบรรดาผู้หญิงทั้งหลายซึ่งเป็นบริวารของเธอเขาพยายามไม่ให้ผ้าและเครื่องประดับของเขาเปียกจึงรีบปิ้งมาสู่ศาลาส่วนเธอนั้นไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นเธอเดินด้วยความเฉื่อยช้าปล่อยให้ผ้าและเครื่องอาภรณ์เปียกโชกพวกเราจึงพากันว่าเธอนางวิสาขามจึงตอบแก้พราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์พวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมากแต่เพราะฉันกำลังกำหนดเหตุการณ์แล้วจึงไม่วิ่งมาเร็วพราหมณ์จึงถามด้วยความสงสัยด้วยเพราะเหตุใดชนสี่จำพวกที่วิ่งไม่งามนางวิสาขาจึงให้เหตุผลว่าท่านทั้งหลายชนสี่จำพวกนี้เมื่อวิ่งแล้วย่อมไม่งามนี้เป็นเหตุผลหนึ่งและยังไม่ใช่เพียงเท่านี้อย่างเอิญยังมีอยู่อีกพราหมณ์ถามว่าชนสี่จำพวกที่เธอกล่าวนั้นได้แก่ชนเหล่าใดบ้างนางวิสาขาตอบว่าท่านทั้งหลายชนประเภทที่หนึ่งคือพระราชาผู้อาภิเษกแล้วทรงประดับประดาเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงถ้าถกเขมรวิ่งไปในพระรานหลวงย่อมจะไม่งามทั้งจะได้รับคำคฬหาเนินทาอย่างแน่นอนว่าเพราะเหตุใดพระราชาองค์นั้นจึงวิ่งเหมือนกษัตริย์ดีพระราชาที่ค่อยๆเสด็จไปนั่นแหละจึงจะงามอีกประการหนึ่งช้างมงคลของพระราชาเมื่อประดับแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต้องเดินด้วยรีรายแห่งช้างจึงจะงามอีกประการหนึ่งบรรพชิตเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมจะได้รับคำกล่าวหานินทาว่าทำไมสมณะรูปนี้จึงเหมือนกับคฤหัสถ์ แต่ถ้าเดินอย่างอาการสำรวมอย่างผู้สงบเสงี่ยมจึงจะดูงามอีกประการหนึ่งสติเมื่อวิ่งไปไม่งามเพราะจะถูกติเตียนอย่างเดียวว่าทำไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชายแต่ถ้าเดินอย่างธรรมดาจึงจะดูงามนี่แหละท่านเท่าไรชนทั้งสี่จำพวกนี้เมื่อวิ่งแล้วก็ดูไม่งามพราหมณ์จึงซักถามต่อไปอีกว่าแล้วเหตุอย่างอื่นที่ยังมีอยู่อีกเราได้แก่อะไรบ้างนางวิสาขาตอบเขาด้วยความฉลาดว่าท่านร้ายธรรมดามารดาบิดาท่านย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของทิดาท่านในระหว่างเลี้ยงดูพวกดิฉันก็เหมือนสิ่งของอันบิดามารดาจะพึงขายได้มารดาบิดาเลี้ยงฉันมาจนกระทั่งโตเป็นสาวก็เพื่อต้องการจะส่งไปสู่ตระกูลสามีถ้าหากว่าในเวลาที่พวกดิฉันวิ่งไปเท้าไปเหยียบผนุ่งหรือเลื่อนหกล้มลงมือหรือเท้าของดิฉันอาจจะหากพวกดิฉันจะกลายเป็นภาระของตระกูลอีกต่อไปส่วนเครื่องแต่งตัวที่เปียกนี้ยังแห้งได้ไม่เสียหายอะไรหรือดิฉันกำหนดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วจึงไม่วิ่งในระหว่างที่สนทนาก็อยู่นั้นพราหมณ์ทั้งหลายได้เห็นความงามของปั่นทั้งหมดครบเป็นจักรยานนี้พราหมณ์จึงเป่งขึ้นมาว่าสมบัติเช่นนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นเลยเมื่อกล่าวจบลงแล้วจึงสวมพวงมาลัยทองนี้ให้แล้วกล่าวว่าพวงมาลัยพวงนี้สมควรแก่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นนางวิสาขาจึงถามว่าพวกท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนถามตอบว่ามาจากเมืองสาวัตถีโดยเศรษฐีใช้ให้มานางวิสาขาจึงถามว่าตระกูลเศรษฐีนั้นชื่ออะไรถามตอบว่าชื่อปุณณวัฒนกุมารจ้ะนางวิสาขาจึงกล่าวรับรองว่าถ้าเช่นนั้นตระกูลของเราทั้งสองก็เสมอกันนางวิสาขาจึงส่งข่าวไปให้แก่บิดาของนางว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ส่งรถมารับพวกดิฉันด้วยตอนนี้เป็นที่น่าสงสัยว่าในระหว่างที่นางเดินแห่งมาหาความสำราญที่ริมแม่น้ำนางก็เดินมาเองไม่ต้องขึ้นรถมาแต่ทำไมขากลับจึงส่งข่าวให้คุณพ่อคุณแม่เอารถมารับข้อนี้มีประเพณีอยู่ว่าเมื่อสติใดได้ประดับด้วยพวงมาลัยทองคำแล้วย่อมจะเดินไปเช่นนั้นไม่ได้ส่วนเด็กหญิงทั้งหลายที่เป็นบริวารก็ต้องขึ้นรถไปด้วยตามกันว่ารถที่นั่งไปทั้งสติพวงมาลัยทองจะต้องนั่งรถกั้นฉัตรหรือใบตาลข้างบนถ้าฉัตรและใบตาลไม่มีก็ให้ยกชายพระนุ่งขึ้นมาพาดบนมาปรากฏว่าบิดาของนางวิสาขาส่งรถมาถึง500คันแล้วก็รับพราหมณ์เหล่านั้นไปด้วยขั้นไปถึงบ้านของนางวิสาขาเรียบร้อยแล้วเศรษฐีจึงถามพราหมณ์ว่าท่านเดินทางมาจากไหนพราหมณ์ตอบว่าพวกข้าพเจ้ามาจากเมืองสาวัตถีเศรษฐีถามว่าเศรษฐีตระกูลนี้ชื่ออะไรถามตอบว่าชื่อมิคาลเศรษฐีเศรษฐีถามตอบว่าบุตรชายของท่านเศรษฐีเล่าชื่ออะไรถามตอบว่าชื่อปุณณวัฒนกุมารเศรษฐีถามอีกว่าตระกูลนี้มีทรัพย์เท่าไหร่ถามตอบว่ามีอยู่50โกฏอันมหาเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ฟังนั้นก็คิดว่าทรัพย์เพียงแค่นี้เทียบกับทรัพย์ของเราก็เท่ากับกายกนิกเดียวเท่านั้นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าไม่สำคัญเศรษฐีจึงให้พราหมณ์พักอยู่สองวันแล้วให้เดินทางกลับไปเพื่อส่งข่าวให้แก่มิคาลเศรษฐี ถึงเรื่องการยอมยกธิดาให้เป็นลูกเป็นบุตรสะใภ้เมื่อพราหมณ์เดินทางถึงเมืองสาวัตถีแล้วจึงเรียนท่านเศรษฐีว่าข้าพเจ้าได้นางธาริกาแล้วมิคาลเศรษฐีจึงถามพราหมณ์ว่าเป็นลูกสาวของใครพราหมณ์พราหมณ์ตอบว่าเป็นลูกสาวของท่านธนัญชัยเศรษฐีเมื่อมิคาลเศรษฐีได้ทราบจากนั้นก็ดีใจว่าตนได้นางวิสาขาจากตระกูลใหญ่มั่งคั่งจึงนำความเรื่องนี้กราบทูลแด่พระเจ้าสิโกศลพระเจ้าสิโกศล

0: ไปยังท่านธนัญชัยเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีว่าพระราชาจะเสด็จมาในงานของข้าพเจ้าด้วยซึ่งหลีพลข้าทาสบริวารของพระราชาก็มีมากท่านสามารถที่จะต้องรับคนทั้งหลายเหล่านี้ได้หรือไม่ท่านธนัญชัยเศรษฐีได้ตอบไปว่าอย่าว่าแต่พระองค์จะเสด็จมาเพียงพระองค์เดียวถึงแม้พระราชาจะเสด็จมาสัก10พระองค์ก็เชิญเสด็จมาได้และให้ขนคนในเมืองมาให้หมดเหลือไว้แต่คนเฝ้าเรือนเราก็สามารถที่ต้อนรับได้ท่านธนัญชัยเศรษฐีจึงได้ปรึกษากับนางวิสาขาว่าลูกพ่อทราบว่าพระเจ้าเสกสนจัดเสด็จมากับพ่อสามีของลูกด้วยเราควรจะจัดเรือนหลังไหนสำหรับเป็นที่พักของพ่อสามีลูกหลังไหนสำหรับเป็นที่ประทับของพระราชาและหลังไหนเป็นที่พักพำนักของพวกอำมาตย์ข้าราชบริพารเมื่อนางวิสาขาทราบเช่นนั้นแล้วเธอก็ใช้ความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมที่ได้อบรมมาตลอดแสนกับบงการจัดสถานที่สนิทโดยจัดเรือนพักสำหรับพ่อสามีหนึ่งหลังสำหรับพระราชาประสิทธิ์โกศลหนึ่งหลังสำหรับอุปราชหนึ่งหลังพร้อมกันนั้นก็เรียกข้าข้าทาสกรรมกรมาประชุมมอบภาระหน้าที่การงานให้หมดทุกคนโดยแบ่งให้ข้าทาสเหล่านั้นดูแลสัตว์พาหนะอันมีช้างม้าเป็นต้นการจัดสายงานต้อนรับแขกต่างเมืองที่มาในงานครั้งนี้นางวิสาขาจัดต้อนรับถึงคนเลี้ยงสัตว์ของพระราชาเหล่านั้นด้วยนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของนางวิสาขาเพราะตามธรรมดาแล้วงานใหญ่ๆส่วนมากผู้คนผู้ต้อนรับไม่ได้คำนึงถึงผู้น้อยสักเพียงไร
1: ใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลาย

0: เรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆ

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามทูตกรณีอิสราเอลเข้าพบหารือกับรองนายกศรีหศักดิ์หลังมีประเด็นยงชาวอิสราเอลในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายกรณีและที่สภายังต้องติดตามการประชุมงบปี70และอีกหลายประเด็นวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมที่อาคารรัฐสภาในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วาระที่2เมื่อวานนี้พิจารณาถึงมาตราที่13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับและวันนี้เริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่วันนี้ต้องจับตาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนความคืบหน้าผิวจราจรซุดตัวลึก20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการซุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยและขณะนี้สามารถคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงผลการบุกรวบนายฮันสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาสำคัญหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนเชิดเงินหนีกว่า147ล้านบาทและปฏิบัติการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสร

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: จบลงเสียงเพลงรักเธอที่สุดจากน้องวงเทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดตอนนี้ TikTok เอาของเราไปลองเยอะแยะเลยครับก็ต้องขอขอบคุณครับทำให้เพลงของเราขายได้ด้วยเนาะกับเรื่องของ AI ก็ว่ากันไปครับงานเพลงทุกงานเพลงเพราะทั้งนั้นครับไม่หวงลิขสิทธิ์ครับจะไปทำก็ไปทำกันครับยังไงก็ถือว่าเราก็อยู่งานเพลงลูกทุ่งเอาเพลงลูกทุ่งที่มันเก่าๆสมัยพี่ต้อมเสรีร้องเอาไว้ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนฮอตฮิตเท่าไหร่ครับก็สวัสดีนะครับผู้ฟังครับเช้าวันใหม่ครับสำหรับการนำเสนอรายการครับเพลงจบก็ต้องมาเข้าข่าวกันแล้วครับผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับขอบคุณกับทางด้านของเรื่องของน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดอาการชามือชาเท้าหรือจะเป็นเรื่องของโรคตับโรคไตครับดูแลพวกที่ฉี่บ่อยๆผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็อีกเยอะแยะรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกตื่นขึ้นมาสดใสครับไม่ต้องคือหลับไปแล้วก็หลับตื่นเช้ามาสดใสไม่ต้องเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำไม่มีครับรับประทานน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% มันก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของท่านนะครับเหมือนกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็ครอบจักรวาลเลยเหมือนกันขายกันมา30ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นพากินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินอะไรก็แล้วแต่ครับช่วยได้ทั้งหมดเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับซื้อได้ที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับยังไงก็มีวางขายอยู่ร้านเดียวดังนั้นสั่งซื้อจากผมโดยตรงครับ0817577474ซื้อได้ที่เบอร์นี้0817577474ครับทั้งน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วก็เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับส่วนทางด้านภูผาวิปโรครับสำหรับการดูแลท่านที่ป่วยนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีนึกถึงภูผาวิปโรครับกำลังสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลยกับภูผาวิปโรครับ0817805575ภูผาวิปโรนะครับ0817805575ครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กับเอนไซม์ก็0817577474เท่านั้นครับ0817577474ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมครับสำหรับป้องกันผมร่วงลดการผมร่วงและลดรังแคแล้วก็ลดทางด้านของเชื้อราบนหนังศีรษะครับต้องสบู่สระผมเท่านั้นครับ0817577474 0817577474ครับอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญชี้อนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเปรียบรัฐธรรมนูญ60เหมือนบ้านที่รีโนเวทไม่จบว่างั้นท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้อนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเปรียบรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเหมือนบ้านที่รีโนเวทไม่จบต้องทุบทิ้งทำใหม่ตลอดเวลาต่างชาติงงกับระบบการเมืองไทยชี้จุดอ่อนระบบรัฐสภาสว.ความชอบธรรมต่ำความชอบธรรมต่ำศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ปราศคาถาบนเวทีแถลงผลงานวปอรุ่นที่68ตามคำเชิญของอาจารย์จธนพรเสยยางกุลหนึ่งในนักศึกษาของรุ่นในหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตโดยได้นำประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า30ปีและการทำงานในสารรับรู้กว่า10ปีมาฉายภาพพัฒนาการปัญหาและอนาคตของการเมืองไทยไว้อย่างน่าสนใจศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าได้เลี้ยงประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเรามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับสะท้อนปัญหาเรื่องระบบกติกาการปกครองประเทศเราสร้างบ้านแต่ไม่ตกลงปรงใจเรื่องการใช้โครงสร้างกันตลอดมีการรีโนเวทบ้านอยู่ตลอดเวลาไม่พอใจก็เปลี่ยนห้องน้ำเปลี่ยนห้องรับแขกใหม่ศาสตราจารย์นครินทร์ท่านว่างั้นการขึ้นสู่อำนาจและการพ้นจากตำแหน่งของรัฐบาลไทยยังเป็นเรื่องที่สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการยุบพรรคตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายให้ประชาชนสารในต่างประเทศฟังได้ยากมากยากยิ่งระบบสว.เลือกกันเองความชอบธรรมเลยมันต่ำระบบสว.เลือกกันเองความชอบธรรมมันต่ำความชอบธรรมต่ำนะครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญว่างั้นสำหรับปัญหาเชิงโครงสร้างในปัจจุบันศาสตราจารย์นครินทร์บอกว่าการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงระบบทุกห้วงเวลาทำให้เกิดความสับสนขณะที่การใช้อำนาจของรัฐสภาชุดปัจจุบันมีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำเช่นกันโดยเฉพาะที่มาของสว.สมาชิกวุฒิสภาที่เลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่คิดและใช้กันเองโดยไม่เคยมีใครเคยใช้มาก่อนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินพบความซ้ำซ้อนของอำนาจเนื่องจากแต่ละกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจของตัวเองทำให้เกิดความคลุมเครือระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเกินไปทำให้ขาดประสิทธิภาพในการรองรับบริการสาธารณะขนาดใหญ่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าสะท้อนภาพสังคมไทยว่าความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลักแต่สังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่เท่าเทียมทางรายได้การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงมากที่จะฉุดรั้งการพัฒนาในระยะยาวการขยับเยื่อนชนชั้นทางสังคมทำได้ยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดทิศทางอนาคตของการเมืองไทยในปัจจุบันศาสตราจารย์นครินทร์ท่านบอกว่าไม่มีความแจ่มชัดมีความพร่ามัวเหมือนขับรถไปบนถนนแล้วมองไม่เห็นทางใครสังคมไทยยังขมเคลื่อนและยึดโยงกันด้วยอำนาจในหลายรูปแบบอำนาจดิบอำนาจเงินอำนาจกฎหมายเป็นต้นซึ่งสังคมจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออำนาจนั้นมีความชอบธรรมทั้งที่มาและกระบวนการรัฐธรรมนูญต้องเป็นคนทุกสียอมรับชะตากรรมของสว.ช่วงท้ายศาสตราจารย์นครินทร์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ตอบคำถามทิศทางการเมืองและจุดยืนของรัฐธรรมนูญว่าการเมืองไทยในปัจจุบันยังคงอยู่ลักษณะคุมเชิงและช่วงชิงจังหวะซึ่งหากฝ่ายใดทำได้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมจะให้ความยอมรับเสมอไปหากประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องทิศทางของรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือไม่นั้นศาสตราจารย์นครินทร์ย้ำชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีพร้อมทิ้งท้ายบทเรียนสำคัญการร่างกติกาประเทศว่าการมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนบางครั้งก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันความผิดพลาดของกรรมการยกร่างปี60คือระบบสว.เมื่อเราทำแบบนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมกันแบบนี้ครับเพราะบางครั้งคนเขียนมันก็พาให้ลงเหวได้เหมือนกันเพราะดูที่ยกร่างปี60ระบบสว.เป็นไงเละเทะไหมล่ะทำไมเขียนขึ้นมายกเลิกไปซะมีสส.อย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ปัญหาขณะเดียวกันได้ให้คำแนะนำถึงภาคเอกชนในการรับมือกับยุคนี้ว่าอาจต้องเจ็บตัวกันบ้างการเติบโตบางครั้งต้องพึ่งพาอำนาจการเมืองสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักเลือกสู้ในสิ่งที่ควรสู้ยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับเพราะหากเลือกชนในทุกเรื่องธุรกิจก็คงไปไม่รอดครับนี่คือระดับศาสตราจารย์นะครับที่เคยสอนหนังสือก็สอนทำงานสารรัฐมนูลก็สารก็ทำครับประธานศาลรัฐมนูลเพิ่งเกษียณมาเพิ่งออกมาเพิ่งหมดวาระมาเหมือนเถอะท่านเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเหมือนบ้านที่รีโนเวทไม่จบสักทีเดี๋ยวเปลี่ยนหลังคาได้เปลี่ยนห้องน้ำอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่สวยสักทีท่านเข้าใจเปรียบเทียบนะครับ ้าวเป็นเรื่องประเด็นข่าวแรกครับข่าวที่สองนี่ผมเคยได้ยินนะเนี่ยศาลสั่งประหารชีวิตแก๊งค้ายา5คนฟอกเงินซื้อขายรถประเทศเพื่อนบ้านชี้เป็นภัยร้ายแรงครับศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตแก๊งค้ายา5คนพัวพันค้ายาเมื่อปี57นำเงินไปฟอกซื้อขายรถที่ประเทศเพื่อนบ้านศาลชี้เป็นภัยร้ายแรงกระทบความมั่นคงของชาติ7กันยายนเวลา 9:30 นเมื่อวานนี้ที่ห้องพิจารณาคดีของศาลอาญาศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปิยชัดวัชระดีลกจำเลยที่1นายกิตติพงศ์อุเทนสุดจำเลยที่2นายอัมพรหิมหมันจำเลยที่3หิมหมันนะหอยหีบสลีอีมอม้าหิมหมันฟังให้ดีนะนามสกุลเขานายสมบูรณ์นิติอมรรัตน์จำเลยที่4นายกรกฎกันทะใจจำเลยที่5ฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบกันตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินตำรวจปปส.ครับเข้าจับกลุ่มการงานเครือข่ายยาเสพติดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวเมื่อ62เมื่อปี62พร้อมยึดทรัพย์สินหลายรายการได้แก่บ้านพร้อมที่ดิน4หลังมูลค่าประมาณ76ล้านบาทคอนโด2แห่งมูลค่าประมาณ3ล้าน3รถยนต์3คันเช่นรถยนต์โตโยต้ารุ่นอันพาดปอร์เช่พานาเมล่ารถเบนซ์220ดีและรถจักรยานยนต์4คันยี่ห้อฮาร์เลย์ Honda NSX มูลค่ารวมแล้ว 2.2 ล้านทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ5ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ100ล้านบาทจับได้ที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งบนถนนรัชดารามอินทรากรุงเทพหลังจำเลยทั้ง5วางแผนแบ่งหน้าที่กันทำในการจัดหายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดจำเลยที่1ทำหน้าที่รับเก็บรักษายาเสพติดนำยาเสพติดไปติดไปให้ผู้ที่ต้องการยาเสพติดโดยมีจำเลยที่2 3ทำตามคำสั่งของจำเลยที่1ทำธุรกรรมทางการเงินส่วนจำเลยที่4และจำเลยที่5ช่วยเหลือสนับสนุนโดยนำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดไปดำเนินการซื้อขายรถยนต์ที่เมียนมาเพื่อเป็นการซุกซ่อนและปกปิดแหล่งที่มาอันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำเลยที่5การไปเสดสารชั้นต้นพิพากษาจำเลยที่1ถึง5กระทำความผิดตามฟ้องลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง5คนศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาของแผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนจำเลยที่2ถึง5ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาครับศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อจริงรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี57ผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดยังหลบหนีและไม่ได้นำตัวมาฟ้องร่วมกับยาเสพติด 5.2 ล้านเม็ดไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายคดีนี้ในส่วนของจำเลยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาจึงให้ลงโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่2ถึง5ทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่จำเลยที่2และ3พยานของโจทน้ำหนักรับฟังได้ว่าสมคบกันตั้งแต่จำเลยที่1กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดครับศาลพิพากษาจำเลยทั้ง5คนกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนลิ้นจะพันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเป็นกฎหมายที่โทษหนักที่สุดจึงสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จบข่าวไปถึงเวลาเรียกมาไหนก็แต่สงสัยจะไม่ประหารแล้วเดี๋ยวทำความดีเดี๋ยวก็ลดเหลือตลอดชีวิตแล้วก็เหลือ3 50ปี30ปี10ปีติดจริงๆไม่เกิน10ปีครับกฎหมายไทยเรามันอ่อนรับสารภาพลดได้กึ่งหนึ่งครับอีกข่าวหนึ่งครับพันตำรวจโทหลังจากมอบตัวแล้วศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับคืนนี้นอนเรือนจำเมื่อคืนนี้ที่พิษณุโลกครับผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าคดีพันตำรวจโทอนนท์ยิ้มประดิษฐ์มันต้องออกมาอย่างนี้เลยชัดชัดไม่ต้องเราจะต้องทำคดีอย่างตรงไปตรงมาก็บอกมาเลยพันตำรวจโทออ่างก็ชื่ออานนท์ยิ้มประดิษฐ์แค่นั้นแหละคนก็จะรู้แล้วเป็นตำรวจ สืบสวนภาค6ผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์ Toyota Fortuner พุ่งชนเด็กนายพีระนัทระทวยหรือน้องข้าวปั้นวัย16เสียชีวิตก่อนหลบหนีจากจุดเกิดเหตุแล้วเปิดภาพวงจรปิดขณะขับรถยนต์หลบหนีนำไปซุกซ่อนตามที่นำเสนอข่าวครับไม่ยอมเป่าครับแล้วไม่ยอมจอดดูดำดูแดงก็ดีถ้าขืนจอดแล้วเป่าก็เสร็จทีคืนนั้นก็จะได้บอกว่ามีข้อหาอีกเมาแล้วขับแต่ตอนนี้จะไปหาเจอหรือไม่ก็ต้องให้ทางตำรวจให้คุณหมอได้เช็คเลือดด้วยศาลจังหวัดพิษณุโลกคัดค้านการประกันตัวและคัดค้านการอุทธรณ์ของพันตำรวจโทอนนท์ยิ้มประดิษฐ์พันตำรวจโทอนนท์ยิ้มประดิษฐ์ไม่ต้องพันตำรวจโทอ่างแล้วนะพันตำรวจโทอนนท์ยิ้มประดิษฐ์สารวัตรกกวิเคราะห์ข่าวของตำรวจบก.ภาค6ผู้ต้องหาคดีซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกและญาติของนายพีระนัทละทวยหรือน้องข้าวปั้นวัย16ได้เดินทางมาขอคัดค้านการประกันตัวที่ศาลจนประสบความสำเร็จเบื้องต้นพันตำรวจโทอนนท์ยิ้มประดิษฐ์ครับผู้ต้องหาต้องถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกต่อไปไม่ให้ออกมาเลยติดคุกไปครับฆ่าเขาตายมันก็ต้องโทษหนักนะครับชนเขาตายต้องเป็นตำรวจไม่ติดคุกไม่ได้ยังไงก็ต้องติดยังไงก็ต้องติดครับจะมากจะน้อยก็ติดมากติดน้อยก็ชนคนตายไม่ติดคุกไปไม่ได้ครับเป็นเรื่องเป็นราวของข่าวนะครับก็ชนแล้วหนีด้วยไงถ้าชนแล้วลงมาช่วยเหลือมันก็ยังดีหน่อยใช่ไหมเมตตาสงสารองค์กรเสียไปแล้วล่ะองค์กรเขาไม่ยอมรับแล้วทำให้องค์กรตำรวจเสียชื่อเสียงไปด้วยโอ้โหเป็นตำรวจแล้วยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอาจารย์วีระเสนอเบรกขึ้นเงินเดือนข้าราชการปีหรือ2ปีหลังจากเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตนั่นพวกเป็นข้าราชการไม่ชอบไม่อยากฟังข่าวนี้เลยใช่ไหมวีระเสนอเบรกเงินเดือนข้าราชการปีหรือ2ปีหลังเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตย้ำข้าราชการต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเพราะเอกชนยังงดขึ้นเงินเดือนพนักงานรักษาอนาคตของบริษัทบริษัทยังงดได้พนักงานก็ยังอยู่และราชการยังงดไม่ได้แล้วอาจารย์วีระธีระภัทรนนท์ครับกรรมาธิการวิสามัญอภิปรายว่าในส่วนเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับบุตรข้าราชการ13,000ล้านบาทหมื่นกว่าล้านตนเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับวุฒิซึ่งสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเพื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็จะไม่มีปัญหาแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนคือ13,000ล้านบาทหมื่นกว่าล้านบวกกับเสนอตัดรายการที่สำนักงบประมาณอีก 12,000 ล้านบาทรวม2ล้านรวม25,000 ล้านบาทในงบกลางก็เห็นว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ฝ่ายราชการก็ควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเอาไงใครเห็นว่ายังไงลดเงินเดือนราชการตั้งปี2ปีที่จริงข้าราชการเขาก็ไม่เกี่ยวเนาะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ต้องทีมรัฐบาลที่ครับครม.ครม.ลดเงินเดือนทั้งคนละครึ่งได้ไหมครับจะไปลดข้าราชการเนี่ยมันต้องลดเงินเดือนของสสเลยไปไงมันจะได้ดูว่าสสทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงดีไหมใครเห็นว่าดียกมือขึ้น
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โท
2: ทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูเขาสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: กับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับเรายินดีที่จะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านในราคาเริ่มต้นต้นละ100,000-1,200ครับโทรเลยครับเมนูอาหารมีเลือกถึงร่วม100ชนิดครับแล้วแต่คุณจะเลือกเลยแล้วมีราคาให้เห็นโทรเลยเช้านี้เราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้าน0819465036ครับ0819465036ครับขอบคุณกับภูผาวิโปรครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับภูผาวิโปรสักแก้วหนึ่งเช้าแก้วหนึ่งต่องหนึ่งแก้วกับหนึ่งซองก่อนนอนสักอีกหนึ่งแก้วครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรครับแล้วก็ดีไทยเครื่องดื่มดีไทยเป็นเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพร่างกายอีกชนิดหนึ่งครับท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องอะไรไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับไซนัสภูมิแพ้ชามือชาเท้าลิ้นสะดวงปวดเมื่อยความดันเบาหวานอะไรพวกนี้อั ดีไทยขวดน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรยอีก1ห่อครับคุ้มแสนคุ้มเลยตอนนี้เพราะขวดนึงได้กินได้หลายเดือนเลยเช้ากงเย็นกงเช้ากรึบเย็นกรึบได้2ขวดกับน้องๆน้ำปลา2ขวดเลยแล้วก็แถมภูผาวิปโรยไปอีก1ห่อใหญ่ด้วยนะครับดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มและดีแน่ครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมูลลีครับซื้อ2แถม1ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่มีปัญหาแก้อาการลมกองละเอียดครับมีอาการฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องตักใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับฉุกเฉินขึ้นมาตักมาครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นค่อยๆกลืนอาการที่เป็นก็มันก็จะได้ทุเลาลงนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือจะเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนยาหอมผสมหอมดอกหอมดอกหอมมูลลี่นี่เป็นยาหอมฤทธิ์เย็นแก้โรคลมกองละเอียดมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายมีฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมูลลี่ครับผู้เฒ่าติดตัวไว้ดีครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1แต่ตัวนี้ไม่แถมแต่ลดราคาให้ครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แต่ละอย่างแต่ละอย่างน้ำมันมะพร้าวมันก็ดูแลได้แต่มันดูแลไม่ครบน้ำมันกระเทียมก็ดูแลได้น้ำมันงาดำก็ดูแลได้แต่ถ้าดูแลแบบครอบจักรวาลเหมือนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่เลยครับทั้งความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจกลับอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ซ้ำสามรอบสี่รอบในคืนเดียวกันครับนี่คือทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาที่นี่เบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สั่งซื้อได้ที่0817577474ถ้าจะซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สั่งซื้อได้ที่0817577474พร้อมทั้งกาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกนานๆนะครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหากาแฟดีเจกินแล้วต้องระบายครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND หอมกลุ่นกับสมุนไพรธรรมชาติที่คุณจะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณกับกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2ครับร้านเจมูสั่งมาส่งไปให้แล้วถึงหรือยังครับร้านเจมูสั่งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับก็สั่งมาก็ส่งไปให้แล้วไม่รู้ถึงหรือยังนะครับไม่เห็นตอบมาน่าจะถึงแล้วล่ะนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่สั่งซื้อก็มีที่ร้านเจมหมูป่าโมกอย่างเดียวครับที่อื่นผมไม่มีฝาขวดไม่รูปดร.อเนกแล้วคุณจะได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอได้ของแท้ใครยังไม่เคยรับประทาน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดอาหารทดมื้อละ3เม็ดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดนะครับแค่นี้ผมพูดไปอย่างเงี้ย30ปีแล้วมันครบปีที่30แล้วผลิตภัณฑ์เราคงทนอยู่ได้30ปีนี่ถือว่าสุดยอดเพราะคุณผู้ฟังรับประทานแล้วบอกต่อรับประทานแล้วบอกต่อว่าเอนไซม์ดียังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับล่าสุดเนี่ยแม่ชีหลีที่วัดมเหยงอยุธยาบอกโอ้โหสุดยอดอาหารเสริมครับโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยของแม่ชีหลีที่วัดมเหยงบอกมันผ้ามัวมองไม่เห็นกินก็ไป5ขวดนั่นแหละของอาจารย์ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3แล้วเป็นไงล่ะคุณแม่ชีแจ่มใสชัดเลยว่างั้นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเลยถ้าใครไปแถวอยุธยาเนาะก็คงจะรู้จักเนาะครับหรือจะเอาเบอร์ไปคุยกับแม่ชีก็ได้ไม่ต้องคุยอะนะครับบอกกันเลยว่านี่แหละของแท้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับกับ AND Lutina ไม่ใช่แค่บำรุงสายตาอย่างเดียวบำรุงร่างกายได้ด้วยต่อเห็นต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเอาเอนไซม์เข้ามาส่วนผสมด้วยเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างดูแลที่ใกล้เคียงกันหมดเลยสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของประเด็นข่าวครับครูดีเด่นทำไมไปนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องพักใครทำอะไรไปดูรายละเอียดของข่าวสิครับครอบครัวใจสลายครับเรื่องราวข่าวนี้ครับเมื่อผอ.โรงเรียนวัย54ปีดีกรีรางวัลครุชนคนคุณธรรมตัดสินใจใช้วุธปืนจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักหลังเผชิญสภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้าเพราะเพิ่งออกจากโรงเรียนมาได้เพียง2ชั่วโมงพ่อแม่ได้ยินเสียงปืนพยายามช่วยชีวิตแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเมื่อวานตำรวจสภ.ไสงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลไสงามว่ามีชายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจากบ้านพักในตำบลพานทองอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรจึงรุดเข้าไปตำรวจตรวจสอบพบศพนายเดลินิวชื่อตามบัตรประชาชนนะไม่ใช่ชื่อนายไทรัตนะชื่อตามบัตรประชาชนก็เลยครับนายเดลินิววัย54ปีซึ่งเป็นผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งสงสัยมีลูกชายชื่อไทรัตกับข่าวสดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวาตำรวจได้ไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุภายในห้องนอนพบรอยคราบเลือดบนที่นอนมีปลอกกระสุนปืน1ปลอกอาวุธปืนพกสั้นตกอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐานก่อนเกิดพ่ออ้อเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนพร้อมภรรยาตามปกติหลังอยู่โรงเรียนได้ประมาณ2ชั่วโมงก็มีการพูดคุยกันกับภรรยาก่อนที่พ่ออ้อจะกลับจะขับรถกลับบ้านเพียงลำพังด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดหลังจากนั้นบิดาและมารดาอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดได้รีบเข้ามาดูห้องนอนจึงพบว่าลูกชายบาดเจ็บสาหัสรีบเรียกรถพยาบาลในเดลินิวผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและเคยได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นทว่าระยะหลังเนี่ยญาติระบุว่าผู้ตายมีภาวะเครียดป่วยซึมเศร้าซึ่งครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นครับโทษทั้งอ้าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบปากคำญาติและผู้ใกล้ชิดเพื่อสรุปหาสาเหตุแรงจูงใจในครั้งนี้การเสียชีวิตของผู้อำนวยการสร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ใกล้ชิดและคนในพื้นที่หลายคนทราบข่าวต่างแสดงความเสียใจและก็สงสัยที่มาที่ไปชื่อในเดลีนิวด้วยซึ่งตรงกับหนังสือพิมพ์รายวันชื่อดังของเมืองไทยญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าชื่อเดนิวเป็นชื่อที่บิดาเป็นผู้ตั้งให้ตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากบิดาเป็นแฟนหนังสือพิมพ์เดลีนิวตัวยงอ๋อเป็นแฟนหนังสือพิมพ์เดลีนิวเลยลูกออกมาชื่อนายเดลีนิวติดตามอ่านข่าวสารเป็นประจำทุกวันด้วยความชื่นชอบจึงนำชื่อหนังสือพิมพ์มาตั้งเป็นชื่อลูกชายชื่อดังกล่าวกลายเป็นชื่อติดตัวมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำว่านายเดลีนิวอ๋อครับเป็นผอ.ด้วยนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นไรราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพลพีมท.2เผยสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราไร้ใบอนุญาตเหตุก่อสร้างผิดกฎหมายเตรียมย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เข้าใจไหมครับรัฐมนตรีช่วยสั่งแล้วพูดไม่ตรงกันนะ อบต.ก็พูดอย่างครับนายกอบต.ก็พูดอย่างนึงชาวบ้านก็พูดอย่างนึงแล้วผู้ว่าก็พูดอย่างเลยสรุปแล้วมันยังไงนายศรีสุวรรณจันยาก็เลยไปยื่นฟ้องอดีตผู้ว่าคนเก่าด้วยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนายพลพีสุวรรณชวีกล่าวถึงกรณีพบสุสานชาวต่างชาติชาวยิวที่บางคราฉะเชิงเทราจากการตรวจสอบพบว่าได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี64และได้อนุญาตไปในปีเดียวกันคือแต่เมื่อปี66ใบอนุญาตได้6หมดอายุใบ66นะเขาก็มีเจตนารมณ์จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตจากนั้นในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปสำรวจพบว่าเป็นการก่อสร้างที่ผิดมาตรฐานข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเช่นเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำเขาก็ทำไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้แม้แต่เขาได้ยื่นอุทธรณ์มาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นก็ไม่ได้รับคำอุทธรณ์ก่อนที่เขาจะมายื่นศาลปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณทีนี้ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสุสานอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาศพ4ศพที่เข้าไปอยู่เอาออกมาให้หมดครับ3ร่างมาในขณะที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือลงไปให้ย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ด่วนส่วนร่างที่มาในขณะนี้มีใบอนุญาต ถือว่าทำถูกกฎหมายจนได้คำชับประหลัดอำเภอให้ไปดูข้อกฎหมายแต่ถ้าพบว่าไม่ถูกกฎหมายก็จะถูกเชิญออกด้วยเมื่อถามถึงกรณีสุสานชาวยิวในพื้นที่เจริญกรุงที่มีกระแสข่าวว่าไม่มีอนุญาตให้ตั้งสุสานมาเป็นเวลา30ปีจะตรวจสอบอย่างไรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาบอกว่าที่เจริญกรุงหลังจากที่เราไปดูโดยเฉพาะที่ผู้นับถือศาสนานี้พบว่าน่าจะมีอยู่ 4-5 ที่ที่ผู้นับถือศาสนาได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปบรรจุเดี๋ยวจะรื้อดูหมดว่าเป็นระเบียบเป็นยังไงข้อกฎหมายยังไงรวมถึงสุสานในประเทศไทยที่แม้ไม่ย่ายถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีต่อไปซึ่งขณะนี้ได้ส่งคนลงไปดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคาดว่าไม่นานวัน2วันน่าจะทราบสั่งการไปเลยครับเจ้านายต้องเป็นอย่างนั้นครับอ้าวครับแล้วก็จากหนุ่มยิวที่เคยถูกในประเทศคนที่2หนุ่มฝรั่งเศสครับเขาบอกว่าอ้าวในประเทศคนฝรั่งเศสออกอีกคนนึงแต่ก่อนจะในประเทศมันหายตัวไปไหนอ้าวแล้วอ้าวแล้วตม.สุราษฎร์ธานีเร่งตามตัวนายเควินหนุ่มฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์หลังอนุทินสั่งในประเทศออกนอกประเทศเป็นคนที่2แล้วหายตัวไปขณะที่หนุ่มอิสราเอลอีกรายนึงถูกคุมตัวเตรียมผลักดันออกนอกประเทศนายมตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายเควินดิมิโนออกนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลตามที่ได้เสนอข่าวเคสนี้เป็นรายที่2ที่ถูกในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นไทยหลังศาลพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายแต่หารู้ไม่ว่าครับมันหายตัวไปไหนอ่ะสั่งในประเทศแล้วมันไปหายไปไหนพฤติกรรมข่มขู่คุกคามก่อความเดือดร้อนสร้างความแตกแยกเชื้อชาติศาสนาบนเกาะสมุยล่าสุดตม.สุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเพื่อแจ้งคำสั่งหลังพบเบาะแสว่าอาจหลบซ่อนตัวขณะที่คู่กรณีชาวอิสราเอลในยาคอบโฮฮายอนถูกคุมตัวรอผลักดันส่งกลับก่อนหน้านี้ก็เปิดใจยืนยันว่าครบกฎหมายไทยและไม่ได้ข่มขู่เพียงแต่แสดงความเห็นต่อต้านการติดธงปาเลสไตน์เท่านั้นส่งผลให้มหากาพย์ความขัดแย้งข้ามชาติบนเกาะสมุยจบลงในการถูกสั่งในประเทศพ้นประเทศไทยทั้งสองฝ่ายจบข่าวจบข่าวจบข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับใครจะมาใหญ่กว่าเจ้าของแผ่นดินฮะถามหน่อยเถอะแม่สุสานก็ไม่ให้ถ่ายรูปมันยังไงวะเนี่ยแผ่นดินไทยนะไม่งั้นเอากฎหมายอิสราเอลห้ามถ่ายรูปเวลาเข้าศพมาฝังเอ๊ะกฎหมายเมืองไทยมันมาฝังในเมืองไทยนี่หว่าจะมาห้ามได้ไงเจ้าของประเทศจะได้รู้ว่าทำไอ้พวกเองทำอะไรกันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างติดตามตัวนายเควินเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศดังกล่าวซึ่งคาดว่านายเควินรู้ถึงคำสั่งดังกล่าวจึงอาจหลบซ่อนตัวเจ้าหน้าที่ระหว่างติดตามตัวเพื่อแจ้งถึงคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศผู้สื่อข่าวได้เป็นสังเกตหน้าสวนสัตว์พบว่าเงียบไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเคลื่อนไหวของพนักงานและเมียคนไทยของนายเควินแต่อย่างไรครับเจ้าของก็ถูกไล่ในประเทศกลับด้วยนายเควินซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นสามีของเมียคนไทยที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เขาติดธงเลยห้ามปาเลสไตน์เข้าแล้วก็เลยจะถล่มกันเลยนะประเภทแบบปาเลสไตน์ก็ไม่กลัวทำไมมาห้ามปาเลสไตน์ไม่ให้เข้าก็พวกมึงเข้าไปมึงก็ไม่ซื้อตั๋วแล้วไปป้อนนมมึงก็ไม่ป้อนมึงเอานมไปบีบใส่หน้าสัตว์กลับไปตบหัวนกอย่างเงี้ยไม่ถูกเรื่องเองไม่โดนข้อหาทรมานสัตว์ก็เนี่ยทำเป็นซ่าเอาหมดเวลาซะแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผู้ฟังพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมัน ช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
12: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465050
13: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงาน
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ว่าฉะเชิงเซาสั่งรื้อสุสานยิวเร่งย้ายศพภายใน7วันและมีรายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เร่งรีบ
15: ต้องนี
16: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
16: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิ
16: และอื่นๆ
15: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
15: แก่ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสุก
15: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
16: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานขออภัยค่ะให้สุสานและชาปนสถานเจวิสเซมัททีท

0: ไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บภายใน7วันหลังมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปี2566เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: จากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานเจวิชเมทรีไทยแลนด์โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาในช่วงเวลาประมาณ22:30 น.จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการกับอำเภอศรีสัชนาลัยและชนรับประทานสุโขทัยฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำฝ่ายสีเฉลียงตำบลบ้านตึกเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมหลากในพื้นที่ผ่านทางตำบลป่างิ้วลงไปสู่แม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังและเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเร็วต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังต้องระงับการให้บริการนานหลายวันเพราะได้รับผลกระทบจากเท่าทานจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวบิน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ชั่วโมงรถด่วนมาแล้ว
1: จบลงไปบทเพลงชื่อว่ามนรักชาวบ้านทุ่งส่งข่าวถึงสาวเพชรบุรีว่างั้นครับสาวเพชรบุรีฟังอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นะครับหลังรบธงชาติเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีคลื่นนี้ฟังกันทุกวันครับไม่มีวันหยุดและก็คลื่นของจอทล1197ไม่มีวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ผมไม่มีรายการครับก็ไม่ได้ฟังกันแต่ถ้า6โมงเย็นฟังกันทุกวันนะครับ6โมงเย็นฟังกันทุกวันนะครับของจอทลแต่ถ้าเสียงจากค่ายจักรพงษ์นี่ตอนเช้าๆนี่8โมง10โมงในฟังกันได้ทุกวันนะครับผมมาทุกวันไม่มีวันหยุดมาประชินทุกวันแต่ที่ลพบุรีวันอาทิตย์เขาไม่ให้มาเพราะเขาไม่มีรายการให้ไปอยู่ในช่วงเย็น6โมงเย็นเลยนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันทุกช่วงนะครับพอจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวกันใช่ไหมครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ครับขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของภูผาวิโปรอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคสมุนไพรแต่ละตัวนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างเช่นภูผาวิโปรนี่ผงลักษณะคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นครับคนๆเขาหากันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวท่านก็ยกสดยกดื่มได้เลยครับเช้าแก้วเย็นแก้วซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วเช้าก็แก้วเย็นก็แก้วครับร่างกายคุณจะได้ถูกปรับกับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของภูผาวิโปรครับรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลครับไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ใส่หญ้าหวานสมุนไพรธรรมชาติเพื่อให้รสชาติเป็นกลมกล่อมในการดื่มง่ายๆสนใจสั่งซื้อตอนนี้โปรโมชั่นเขาซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลยกับภูผาวิโปรเนี่ย0817805575 0817805575ครับมาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่แต่เป็นขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยครับสดชื่นนอนไม่หลับกระสายกระสับดื่มซะก่อนนอนซะกลึบหนึ่งจะขายขวดน้ำปลานี่กินเป็นเดือนเลยนะครับตอนนี้ซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรอีก1ห่อนะครับมือชาเท้าชาไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับไซนัสภูมิแพ้ลิสิดวงความดันเบาหวานได้หมดเลยนะครับแต่สมุนไพรไทยๆเราดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับสั่งซื้อกันเลยนะครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรแล้วก็ยังมียาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับนี่ก็ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาครับแก้อาการลมกองละเอียดรับประทานแล้วหลับสบายลมแน่นอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยาหอมฤทธิ์เย็นที่มีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกบุญนาคดอกพิกุลดอกสารพีและสารพัดหลายดอกไม้หอมฤทธิ์หอมเย็นยาหอมเย็นสูตรพิเศษหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับซื้อ2แถม1ครับเบอร์ภูผาวิโปรได้แหละครับ0817805575แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมครับควบคู่กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอหรือครอบจักรวาลมากันเถอะบางทีเขาเอาน้ำมันงาดำมาขาย30เม็ดครับน้ำมันมะพร้าวขาย30เม็ดเขาแยกขวดกันได้เลยแต่ของเราเอามารวมในขวดเดียวกันครับ9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาดำจมูกน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวสารพัด9ชนิดครับดูแลสุขภาพร่างกายคุณแทบทุกสัดส่วนของร่างกายจะหมดจะเป็นไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับหรือจะเป็นโรคไตโรคตับโรคไตหรือจะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากหรือจะเป็นมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อลดปวดลดไข้ทันโทษลดปวดลดปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึก ไม่ต้องลุกคลองน้ำสามรอบสี่รอบกับเครื่องดื่มอาถรรพ์โทษกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อที่เบอร์0817577474เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นถ้าจะได้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% 0817577474ครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อที่ยังลดราคาแล้วก็สมนาคุณซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สนใจสั่งซื้อกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกอันตรายถ้าท้องผูกมากๆมะเร็งลำไส้มันจะถามหาถ้าคุณไม่ดูแลกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับสัดส่วนสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าไม่ว่าจะเป็นโสมหรือสมุนไพรธรรมชาติที่จะทำให้รสชาติกลมกล่อมในการดื่มของกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ครับแล้วก็สบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันก็ต้องสบู่สมุนไพรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและก็ทางด้านของสบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงรังแคหรือกำจัดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับ0817577474ครับมาแล้วครับข่าวแรกย้ายแล้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังจากที่ท่านมท.2ครับสั่งให้ย้ายด่วนเอาศพ4ศพออกเพราะชาวบ้านประท้วงอยู่ไม่พอใจแล้วไม่มีใบอนุญาตสั่งให้เผาเอาศพมาอยู่ได้ยังไงครับใบอนุญาตก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นต้องรื้อย้ายศพที่เก็บไว้ภายใน7วันต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งสุดยอดครับและท่านจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูในกรุงเทพอีกนะที่แถวไหนอ่ะที่ถมเอาศพไปไว้จะเต็มไปหมดพอเต็มแล้วออกมานอกจะมาฉะเชิงเทราชาวบ้านเขาก็คัดค้านครับมันไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกตามกฎหมายต้องห่างน้ำเท่าไหร่ห่างชุมชนอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมาปิดบังเอารั้วโหสองชั้นเลยนะรั้วรอบขอบชิดสองชั้นเลยเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบพบในพื้นที่ที่มีอยู่4ศพเตรียมผลักดันออกพร้อมดำเนินการตามกฎหมายครับจะกลัวเขาทำไมเราเขาเป็นอิสราเอลเขาจะมายึดพื้นที่ดินเราไทยเราคนไทยทุกคนต้องขอคืนพื้นที่ดินที่คุณสนธิลิ้มทองกุลจะลงขบวนจะลงถนนนั่นแหละครับเขาไม่ต้องการคืนประเทศไทยแบบอย่างที่เข้าใจคือเขาต้องการว่าคนไทยมันต้องมีจะเป็นเจ้าของพื้นดินอย่างแท้จริงไม่ใช่เอาต่างชาติมาเป็นนอมินีซื้อแล้วถ้าถมไปเนี่ยถ้าอนุญาตเขาเนี่ยถามว่ากี่ร้อยศพกี่พันศพล่ะเพราะเดี๋ยวนี้อิสราเอลไม่ใช่มาแค่หมื่นสองหมื่นหลักแสนครับครึ่งล้านแล้วคนของอิสราเอลจะเป็นหมู่บ้านที่ภูเก็ตจะเป็นหมู่บ้านที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนทางการเราหย่อนยานเมื่อไหร่เขาครองพื้นที่ของคนไทยแน่นอนอย่างน้อยก็เช่าได้ตั้ง99ปีใครจะไม่เอาครอบครัวมาอยู่ล่ะเพราะบ้านเมืองเขาตูมตูมเกิดแต่ภาวะสงครามเขาจะอยู่กันทำไมเขาก็ขนครอบครัวคนมีฐานะหน่อยก็อยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวทั้งนู้นตูมเดี๋ยวทั้งนี้ตูมอิหร่านก็ไม่ยอมเพราะอิหร่านไม่มีลูกพี่เขามีลูกพี่อยู่ฝั่งยุโรปก็คือรัสเซียทางอิสราเอลก็มีลูกพี่ทางอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างมีลูกพี่ขายอาวุธกันไปแล้วก็ยิงกันไปยาแพร่ก็แหลกลานครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำไม่ตรงใจกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเมื่อไม่ให้ต่อใบอนุญาตแต่มีศพใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ยังไง 4ศพเนี่ยต้องขนย้ายออกไปภายใน7วันเข้าใจยังรีบทำก่อนที่ประชาชนจะลุกคือขึ้นมาอีกเพราะประชาชนก็พูดอย่างนึงอย่างที่ผมพูดประชาชนก็พูดอย่างนึงนายกอบต.ก็พูดอย่างนึงผู้ว่าก็พูดอย่างสรุปแล้วให้มท.สั่งเลยย้ายออกภายใน7วันนะย้ายศพไม่มีใบอนุญาตให้ศพมาอยู่ได้ไงโบกปูนใหม่ๆเลยอ่ะใครเป็นคนอนุญาตท่านแล้วครับไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบย้ายออกเลย4ศพเก็บไปเลยของพวกมึงเก็บกันไปเผาที่ไหนก็เขาไม่เผาไงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเราเดือดร้อนเนี่ยหลายๆสถานที่ผมเชื่อว่ายังจะมีอะไรนะสาบงสาบักอะไรเขาอีกเพราะเขาบอกว่าเขาไปมาทั่วโลกไม่เหมือนประเทศไทยที่มีอิสระในด้านของการนับถือศาสนาประเทศไทยเรานี่ใจดีใจกว้างครับจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพอเย็นลงก็เปิดภาษาของเขาแล้วแต่พอคนไทยบวชนาคหน่อยตีกองยาวตีแต่วงบวชนกขูนกขูคนเรานี่มันก็แปลกนะเขาบวชกันทุกวันหรือเปล่าเคยมีเรื่องมีราวข่าวกันใช่ไหมล่ะแห่นาครอบโบสถ์เสียงดังนกขูมึงมาอยู่ใกล้วัดมึงต้องทนแต่มึงไม่ทนไม่ได้มึงรำคาญเสียงดนตรีพวกนี้มึงก็ไปอยู่ที่อื่นไปใครอยู่ติดวัดต้องทนได้คนไทยเรานี่ก็แปลกอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้ยจะเป็นจะตายใช่คนแก่ป่วยอยู่ในบ้านเออเขาบวชทุกวันยังไงเราเขาลำหน้าหน้าเขาบวชลูกบวชหลานนกขูดังอย่างนั้นไอ้คนพวกนี้ไปอยู่ป่าช้าคนเดียวเถอะแปลกคนไทยที่แปลกมากแต่ที่อื่นเขามาอยู่โอ้โหก็ไม่รู้ฟังภาษาก็ไม่รู้เรื่องฟังมันเพราะหรือไงก็ไม่รู้เงียบกิ๊บนี่แหละคนไทยเราไม่รักกันปัญหามันเลยเกิดย้ายด่วนกันแล้วกันนะครับผู้ว่าสั่งย้ายด่วนแล้วเพราะท่านมท.2สั่งถ้าท่านยังไม่สั่งก็คงยังไม่ย้ายชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่อ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวศรีสุวรรณจรรยาเลยต้องออกแรง ยื่นเรื่องฟ้องผู้ว่าฉะเชิงเทราคนเก่าด้วยครับถึงจะเกษียณไปแล้วก็ต้องฟ้องเพราะเรื่องของใบอนุญาตแล้วมาฝังนินในฝังในผู้ว่าคนใหม่ก็ว่ากันไปครับไปอีกประเด็นข่าวครับไปที่เรื่องของทางด้านอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะตำรวจพันตำรวจโทอนนท์อะไรอะที่ชนเด็กแล้วเสียชีวิตเนาะเราพูดไปแล้วเนาะว่าศาลไม่ให้ประกันตัวครับจะประกันได้ไงชนไปตั้ง5วันเพื่อให้กลิ่นเหล้าหายเลยนะรู้เป็นแบบคนขี้โกงอะเป็นพันตำรวจโทจะเปล่านะครับเล่เหลี่ยมถ้าชนแล้วอยู่ก็คงจะต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์เมาแล้วขับโดนอีกหนึ่งข้อหานี่หายไป5วันแล้วค่อยมามอบตัวสงสารและเสียใจอย่ามาพูดเลยว่าสงสารแล้วเสียใจมันต้องเสียใจมาแต่วินาทีแรกที่ชนเขามันต้องมีน้ำใจแต่ถ้าเป็นถึงมึงเป็นถึงพันตำรวจโทแต่มึงไม่มีน้ำใจมึงชนแล้วหนีแล้วหนีไปตั้ง5วัน6วันเพื่อให้กินแอลกอฮอล์มันหายไปใช่ไหมล่ะพอหมอตรวจก็ไม่เจอแล้วตัวในเส้นเลือดมันก็จางไปเลยหมดแล้วแล้วจะมามอบตัวจะมาบอกให้เห็นใจจะช่วยอย่างเต็มที่ปะโถไอ้ที่ตอนที่ชนใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้ถ้ารีบส่งตัวหน่อยเนาะมันอาจเขาอาจจะรอดก็ได้น้องเขาปั้นใช่ไหมเอาเหอะเวรกรรมเดี๋ยวมันก็ตามลูกหลานท่านเองเลยครับผมเชื่อครับเวรกรรมชาตินี้มันทันกันตามทันกันไม่ต้องหนีไปไหนแล้วครับเวรกรรมมันตามทันคุณจะบวชสักกี่พรรษามันก็ลบล้างไม่ได้สำหรับเวรกรรมสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับใครมันก็เกิดกับคนนั้นแหละครับใครทำยังไงมันได้อย่างนั้นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3กรมประตูออกเตือนนะครับช่วง 8-13 กันยายนนี้โดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งได้รับผลกระทบตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยายไปยังภาคอื่นกรมประตูบอกว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยมีฝนตกหนักในบางแห่งครับผลปรากฏตอนนี้เรื่องของน้ำเข้ามาแล้วครับที่เชียงรายอำเภอเชียงทานโทษที่พะเยาอำเภอเชียงคำอำเภอปง มีฝนตกหนักช่วงตีสองเมื่อคืนเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเข้าบ้านร้องใหม่หรือบ้านหนองป่าแพะตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำส่งผลให้ชาวบ้านต้องรีบเก็บของขึ้นของเก็บของขึ้นที่สูงแล้วหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้ดังกล่าวเกิดลักษณะนี้มาก่อนนะครับตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมานานหลายสิบปีหลายครอบครัวไม่ทันตั้งตัวทำให้ข้าวของและเครื่องใช้ฟ้าบางส่วนได้รับความเสียหายครับก็เป็นอะไรที่พื้นที่ที่ยังไม่เคยก็จะต้องเคยแล้วครับเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าป่าแถมจะอุ้มน้ำได้มันก็ไม่ได้อุ้มน้ำนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหมู่บ้านไหนบ้างที่จะต้องผจญนะครับนี่หนังสือพิมพ์ลงก็วิกฤตแล้วแม่น้ำแม่สายนะก็มวลน้ำทะลักมาฝั่งท่าขี้เหล็กแล้วผนังพังแล้วครับเพราะนั้น 8-13 ฝนตกหนักนี่ก็แน่นอนเหลือเกินครับเชียงรายก็คงจะต้องท่วมเหมือนเก่าอีกละมั้งอ้าวก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลจ่ายเยียวยาน้ำท่วมก่อนรอบแรกของจังหวัดน่าน 9,000 บาทเริ่มจ่ายวันนี้บอกเข้าบัญชีของชาวบ้านเลยนะครับไม่ผ่านมือใครเข้าบัญชีของชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวหรือครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดน่านโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกครับ 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินแล้ว 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มีรองนายกเชนหรือรองนายกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ไปคลุกอยู่กับชาวบ้านจนบรรเทาเบาบางลงครับก็เป็นขวัญใจประชาชนไปเลยนะครับที่ไปดูแลกันอยู่ฝังตัวเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านกันเลยแล้วก็มาเรื่องประเด็นข่าวอื่นครับมีน้องเพลงชนธิดาถูกจับตาความสัมพันธ์โอ๊ตเฉลิมพลหลังฝ่ายชายลงรูปแปะหัวใจชวนคิดอ๋อคนใหม่แล้วคนใหม่ใช่ไหมหลังจากเลิกกับลูกชายนายกครับเพลงชนธิดาลูกสาวของนักร้องชื่อดังที่แม่เขาเป็นนายกอบจ. อยู่ใช่ไหมครับปิดฉากรักกับเป๊กเสรณีชาญวีรกูลอดีตหวานใจเว้นวรรคความรักเพื่อเยียวยาจิตใจและกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็น่าจะเจอหนุ่มโอ๊ตเฉลิมพลเป็นคนข่าวมากฝีมือที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อระดับโลกที่สหรัฐอเมริกานานนับ10ปีครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิตอลโดยเคยร่วมงานกับสื่อยักษ์ใหญ่ในนิวยอร์กความสามารถของเขาโดดเด่นจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่นิวยอร์กอาร์มี่อวอร์ดถึง2ปีซ้อนในฐานะทีมผลิตสื่อดิจิตอลอ๋อครับตูนนันทิดาแก้วบัวสายก็บอกมีความสนิทสนมกับครอบครัวของอัศวเหมมาอย่างยาวนานมีการเปิดเผยว่าโอ๊ตคุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเป็นคนที่คอยดูแลสาวเพลงในเรื่องของดูแลสาวเพลงในเรื่องระหว่างที่เดินทางไปเรียนต่อที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเอาก็ขอให้สมหวังนะครับน้องเพลงครับลูกสาวคนสวยของตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับอันนี้เป็นขึ้นข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนี่ก็ข่าวใหญ่นะหูฉี่งบกรมน.ไออัดยับซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทไฟฉายอะไรอ่ะพาดหัวข่าวงี้ไม่อยากอ่านเลยแค่ซื้อไฟฉาย 5,600 บาทไฟฉายอะไรฉายแล้วมันเห็นข้างในหมดเลยหรือเปล่าเสื้อผ้าทะลุปุพงเลยหรือเปล่าอ้าวไม่อ่านแล้วครับเรื่องของนี่ดีกว่าครับหนุ่มใหญ่เทศบาลฆ่าหมกห้องกิ๊กลาวถึงดุและผูกคอตายหนีผิดอ้อนี่อ่านไปแล้วด้วยนะครับเอามีหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับจากทางด้านของวิชัยโตจินเนื้อแกงโตหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจินไปบริการงานของท่านนะครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้น1,100หรือ1,200ครับ รางวัลช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันความอร่อยมีเมนูอาหารให้เลือกร่วมร้อยชนิดจะรีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านเลยขอให้โทรหาเถอะ0819465036วิชัยโตจินครับ0819465036ครับลูกจ้างเทศบาลบีบคอฆ่ากิ๊กสาวชาวลาวอดีตสาวร้านคาราโอเกะแล้วไปผูกคอตายหนีความผิดที่เมืองชัยนาทครับบ้านอยู่ตำหมู่3สวนมะม่วงหมู่3ตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทใช่ไหมไม่ต้องไปเขียนอย่างอื่นเลยตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทแล้วก็จังหวัดชัยนาทคือนายสมชายบุญเนตรครับแกหมดบุญแล้ววัย57อยู่บ้านเลขที่279หมู่อะไรนะหมู่3ตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทแกใช้เชือกไนลอนผูกคอกับกิ่งต้นมะม่วงดงเตงตรงเตงสอบสวนนางบุญตาเขียวดิดอดีตภรรยาคนแรกของนายสมชายให้การว่าช่วงเช้าวันที่6กันยายนตอนเช้านะผู้ตายยังส่งข้อความทางไลน์มาหาว่าไปก่อเหตุบีบคอกิ๊กสาวตายนะและจะฆ่าตัวตามจะฆ่าตัวตายตามกิ๊กสาวพร้อมกับเน้นย้ำฝากหลานด้วยเราฆ่าเขาไปแล้วนะเราบีบคอเขาเมื่อคืนเราตายสวดคืนเดียวนะฝากช่วยบอกญาติให้ด้วยนะหลังจากทราบข่าวไม่คิดว่านายสมชายอดีตสามีจะทำจริงโอ้เขาไลน์มาบอกว่าเขาตะเขาบีบคอกิ๊กลาวกิ๊กสาวที่เป็นลาวครับแล้วก็เขาก็จะตายตามกิ๊กสาวหลังจากทราบข่าวก็บอกตำรวจให้ตำรวจไปตรวจสอบในห้องเช่าของกิ๊กสาวนายสมชายที่ผู้ตายเช่าให้อยู่ในพื้นที่หมู่11ตำบลท่าชัยกำนันชัยสบายดีนะครับรู้จักกำนันชัยอำเภอเมืองชัยนาทแล้วเดี๋ยววันที่1ถึง7พฤศจิกายนพบกันที่วัดธรรมมูลนะครับวันที่4มีลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับแฟนๆของน้องนุ่นจะอุ้มท้องหรือว่าจะคลอดก่อนแล้วมาเล่นก็ไม่รู้นะที่วัดธรรมมูลวันที่4พฤศจิกายนนะครับบอกผู้ตายเช่าให้อยู่ในพื้นที่หมู่11ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทพบประตูห้องถูกล็อกจากด้านนอกชาวบ้านก็ต้องช่วยงัดกุญแจเข้าไปพองัดเข้าไปนั่นแหละโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยแต่เอาไปโทเอาไปถังกะละมังตั้งเดชพุทโธธรรมโมสังโฆบนที่เตียงนอนพบศพนางสาวแร่หรือนางสาวน้ำสาวลาวนี่แหละครับวัย35นามสกุลธรรมวงศ์น้ำธรรมวงศ์สภาพมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้กลัวศพจะหนาวเปิดแอร์เย็นฉ่ำเดียวสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจโดนบีบคอนะพี่สาวของนายสมชายให้การว่านายสมชายน้องชายทำงานเป็นลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยนาทคบหากับนางสาวน้ำกิ๊กสาวรายนี้ได้ประมาณปีกว่าแล้วถึงก็เช่าห้องให้อยู่เลี้ยงดูอย่างดีที่ผ่านมาน้องชายมาระบายให้ฟังบอกว่าทุ่มเทกับสาวคนนี้หมดเงินเป็นหนี้หลายแสนบาทก่อนเกิดเหตุญาติๆไม่มีใครติดต่อผู้ตายได้ตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งทราบข่าวร้ายครับความรักเนาะทุ่มเทหมดเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็ให้สาวเราหมดสาวเราสวยขาวอ่ะเนาะญาติและเพื่อนสนิทนางสาวน้ำเดินทางมาดูศพที่ห้องเกิดเหตุก่อนให้ปากคำว่านางสาวน้ำเคยทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะหลังคบหากับนายสมชายลูกจ้างเทศบาลเนี่ยก็ฝ่ายชายก็มาบอกลาออกจากงานและเช่าห้องให้อยู่และส่งเสียเลี้ยงดูทั้งที่นายสมชายก็มีครอบครัวอยู่แล้วที่ผ่านมาทั้งคู่ทะเลาะเป็นประจำส่วนใหญ่หึงหวงเพราะฝ่ายชายมีอายุมากกว่าที่22ปีกินอาหารเด็กนี่ครับมีเมียเด็กต้องมันคอยเช็คใครโทรมา ป้องกันน้ำนอกใจใช่ไหมล่ะกลัวจะมีชายอื่นแล้วแวงอ่ะสิเพื่อนนางสาวน้ำให้การมาก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่5กันยายนนั่งดื่มเหล้าอยู่กับนางสาวน้ำก่อนแยกย้ายกันคงเหล้ากันซะด้วยกลับที่พักตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันตอนนั้นผู้ตายไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยช่วงดึกนางสาวน้ำลายมาหาแต่ไม่ได้อ่านก็คิดว่าหลังกลับห้องพักแล้วอาจมีปัญหากับนายสมชายเรื่องหึงหวงเหมือนเดิม พอเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนเช็คไลน์และโทรศัพท์กลับไปผู้ตายไม่รับพยายามโทรไปอีกหลายครั้งก็ติดต่อไม่ได้ตกค่ำก็เลยมาหาที่ห้องอ้าวห้องล็อกมีแอร์เปิดอยู่คิดว่าคงนอนหลับจึงเดินทางกลับไม่รบกวนหลังรู้ว่านายสมชายผูกคอตายรีบไปดูที่ห้องนางสาวน้ำตายกลายเป็นศพคาดว่าถูกนายสมชายบีบคอจนตายและตัวเองก็ล็อกประตูห้องโอ้แล้วก็ผูกคอตายเขาก็คงไปด้วยกันทั้งคู่นะเกาะมือกันขึ้นสวงสวรรค์ไปแล้วเขาเนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันกลับตายด้วยกันนี่เขาเรียกรักเขารักจริงนะกลับเอาแล้วเมียคนไทยมันไม่ได้เรื่องหรือไงแต่ยังว่าเมียสาวนะว่ากันไปเรื่องของความรักครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: งานบุญงานกุศลครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบเมื่อวานนี้คุณแม่จากวิหารแดงก็บอกว่าจะมาเป็นคันรถนะครับแล้วไปยังไงตรงไหนวัดโคกกลางถ้ามาแล้วมาไม่ถูกโทรหาผมได้แต่คนขับรถเขาจะรู้ว่าวัดโคกกลางเข้า GPS ป้าก็จ่ายตังค่าน้ำมันรถกันมาก็เดี๋ยวเขาพาจะถึงวัดแหละนะครับได้เจอกันก็บอกป้าที่วิหารแดงฟังรายการอยู่หรือเปล่าครับเราได้เจอกันขอบคุณนะครับหลายๆที่โดยเฉพาะรถที่มาหาพาแฟนคลับ FC ผมมาเนี่ยผมให้ค่าน้ำมันรถครับเพราะในฐานะที่พา FC ผมมาครับก็หลายๆที่นะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทางเพชรบุรีทางฉะเชิงเทราทางพัทยาบางแสนอะไรที่ฟังทางเสียงจะค่ายจักรพงศ์กับปราจีนบุรีเมืองกาญก็มีนะครับแจ้งเข้ามาครับตอนนี้กำลังเก็บสะสมเงินคนเฒ่าคนแก่อยากจะมาทำบุญกับอเนกว่างั้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวผมให้ของติดไม้ติดมือคนละชิ้น2ชิ้นไปกันเลือกเอาเลยกาแฟเอ้ยอะไรเดี๋ยวผมเลี้ยงไว้ให้เลยสำหรับ FC ที่จะมาเป็นคันรถนะครับเจ้าของรถต้องมาแจ้งผมด้วยว่ามาถึงแล้วรถคันไหนไหนผมจะได้ลงทะเบียนไว้ให้ครับแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวในโรงทานนั่นแหละขอบพระคุณนะครับครับก็มีสินค้าผมขายในงานปิดทองฝังมิตรเนี่ยผมไปตั้งโต๊ะขายเลยละผมตั้งเต็นท์ขายเลยจะเอาซื้ออะไรเดี๋ยวได้ราคาพิเศษซื้อในงานปิดทองฝังลุ่นมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตอนนี้ก็สั่งซื้อในราคาปกติซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งซื้อ2ขวดก็ลดราคาให้ยังไงก็สั่งซื้อมาแล้วกันนะครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับไม่ต้องมาจ่ายตังก่อนบางคนก็บอกว่าจ่ายตังก่อนเถอะเพราะคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านอ้าวโอเคงั้นก็ได้ครับปัญหาเรื่องของไขมันความดันเบาหวานนี่มันเป็นเรื่องปกติของคนไทยแล้วล่ะมือชาเท้าชาปวดข้อปวดกระดูกครับปวดเล้าปวดอะไรบำรุงสายตาปวดเขาบอกกำจัดสารพิษในร่างกายนี่กินแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับถ้าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อนี่เดี๋ยววัดวังน้ำดำนะจะทอดกฐินวันที่31ตุลาคมแต่ต้นเดือนตุลาคมนั้นวันที่5ตุลาคมหมอเอกจะมาบริการเขาจะมาบริการเดือนละครั้งรอบที่แล้วก็ไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีคนมาเยอะเลยต้องขอขอบคุณนะครับหมอจีนตำรับหมอจีนเขาแบบครอบแก้วนะครับครอบแก้วรอบหน้าผมพูดบนที่ผิดรอบหน้าทีมหมอเอกจะมารักษาดูแลเรื่องของการครอบแก้วกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวครอบแก้ววันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา9โมงนะครับเสาร์ที่3ตุลาคมและที่วัดวังน้ำดำจะทอดกฐินวันที่31ตุลาคมนะครับวันที่30นี้จะตั้งองค์กฐินครับ30จะตั้งองค์กฐิน30ตุลาเดือนหน้านะครับแล้ววันที่เสาร์ที่31ตุลาคมก็จะทอดกฐินช่วง 13:00 น.ครับบ่ายโมงครับบ่ายโมงจะทอดกฐิน31ตุลาคมนะครับดีนะทำวันเสาร์บางวัดนี่มันที่1ที่1ที่1โอ้ผมโดนวันที่1ใน3วัดเลยผมจะไปยังไงก็ไม่รู้มานะท่านอาจารย์มาด้วยอยากให้อาจารย์มาพูดไมโครโฟนให้ญาติโยมฟังมั้งโอ้โหก็ทอดแต่วันที่1วันเดียวกันหมดเลยอ่ะจะทอดวันเสาร์มั้งไม่ได้ ทำไมต้องทอดวันอาทิตย์ตั้งองค์กฐินวันศุกร์แล้วทอดวันเสาร์อะไรบ้างงี้เนี่ยเขาบอกวันอาทิตย์คนมันสะดวกกว่าวันเสาร์เฮ้คนจะไปทำบุญวันไหนมันก็สะดวกไม่ได้ไปกันทั้งวันไม่ได้ไปก็แป๊บเดียวผัดกันบ้างที่วันวัดอื่นกับวันเสาร์มั่งวัดอยู่ในพื้นที่เดียวกันผมจะได้ไปทำบุญหลายๆวัดโอ้โดนวันที่หนึ่งถ้าสามวัดวันที่แปดอีกสองวัดเลยมันจะไปวัดไหนเลยมันต้องฝากซองไปวัดหนึ่งแหละครับอยากไปทำบุญหลายๆวัดนะครับแต่โอ้โหก็เสาร์อาทิตย์ก็มีทำไมต้องทอดแต่วันอาทิตย์กันอย่างเดียวทอดวันเสาร์มั่งไม่ได้ไงอยากไปทำบุญเรื่องเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับคนที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลครับวันที่หนึ่งที่วัดโคกลางนี่ก็ยกช่อฟ้าพระโบสถ์ด้วยที่หลังที่จะฝังลูกนิมิตเนี่ยครับแล้วก็ให้ทีมงานพันธุรัตชัชชาผมไปสนุกสนานตั้งแต่10โมงเช้าโดยวันที่1พฤศจิกายนนะครับวัดโคกลางและใครอยากจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครอยากจะเป็นเจ้าภาพมีตัดหวายครับตอนนี้มีคนออกไปเรียกอะไรอย่าเชื่อนะครับเรากำลังตามหาตัวอยู่เนี่ยกำลังตามหาตัวนะครับประเภทมิจฉาชีพแล้วก็ทางด้านของโรงทานใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานของวัดโคกลางหนองม่วงลพบุรีวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งผมได้ร่วมกับหลวงพ่อที่จะร่วมกันยกช่อฟ้าพระอุโบสถนะครับแล้วก็ปลายปีคือธันวาคมก็ฝังลูกนิมิตนะครับยังไงไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับวันที่หนึ่งส่วนวัดวังน้ำดำในวันที่31ครับวันที่31ก่อนวันหนึ่งครับมันคือมันคนละเดือนนะเนาะใช่ไหมมันเดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกาอ๋อมันก็ใกล้กันนะเนาะอันนี้เสาร์31ตุลาแล้วก็1พฤศจิกาก็เป็นวันอาทิตย์เนาะครับที่วัดวังน้ำดำ31ตุลาอำเภอเมืองลพบุรีนะครับแล้วหมอเอกมาวันที่3ตุลานี้เดือนหน้านะครับ3ตุลาก็มาบริการให้กับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเขาเก็บปวดตรงนู้นปวดตรงนี้เขาครอบแก้วนะครับมาเรื่องราวของข่าวรบกวนครับกลิ่นเหม็นโชยคลุ้งสลดพบหนุ่มวัย28เสียชีวิตในรถครับเจอปืนตกอยู่ด้วยหายออกจากบ้านตั้งแต่5กันยายนครอบครัวพยายามตามหาหลังจากเห็นข้อความบนเฟซบุ๊กครับเป็นหนุ่มที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นี่แหละที่บอกจะมาปิดทองฝังลูกนิมิตกับผมแต่ไม่ใช่คนนี้นะแต่มันมีแฟนๆรายการที่ฟังอยู่ที่หัวหินบอกจะมา1คันรถหรือ2คันรถแล้วนะครับที่แจ้งมาตำรวจหัวหินได้รับแจ้งว่ามีผู้ชิดในรถเก๋งนะครับจอดอยู่ป่าข้างทางริมถนนเพชรเกษมห่างจากหมวดทางหลวงหัวหินประมาณ200เมตรช่วงบ้านเขาเต่าหนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับนี่หนังสือพิมพ์ลงใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยพันตำรวจกำบรรณนวิชัยครับภูมิกับสภ.หัวหินพร้อมด้วยรองภูมิกับชุดสืบสวนก็แพทย์เวรโรงพยาบาลหัวหินก็ไปดูในสถานที่เกิดเหตุครับรถเก๋งฮอนด้าซีวิคครับทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดอยู่ริมทางมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากรถที่นั่งคนขับพบร่างผู้ชายคนหนึ่งวัย28ปีโดยมีบาดแผลบริเวณศีรษะลักษณะเหมือนถูกยิงครับผู้เสียชีวิตคือนายบอลทราบชื่อภายหลังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ญาติได้แจ้งตำรวจช่วยติดตามตัวตั้งแต่5กันยายนที่หายออกจากบ้านมาหลังจากผู้เสียชีวิตมีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กลักษณะตัดพ้อล่ำลาทำให้ครอบครัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายแล้วก็เกิดอันตรายจริงๆครับตรวจสอบภายในรถเจออาวุธปืน .38 ตกอยู่บริเวณพื้นรถเก็บไว้เป็นหลักฐานครับคงจะยิงหัวตัวเองละมั้งเนี่ยสอบถามในโอผู้พบรถและแจ้งจ้าตำรวจเนี่ยบอกช่วงเวลา4ทุ่มของวันที่5กันยายนขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนได้สังเกตเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุโดยเปิดไฟภายในรถเปิดเพลงเสียงดังแต่ไม่ได้เอะใจเนื่องจากคิดว่าเจ้าของรถคงจอดพักหรือจอดนอนหลับว่างั้นครับแล้วก็พบรถคันเดิมจอดอยู่ที่เดิมพอช่วงค่ำ7กันยายนขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็ยังเห็นรถจอดอยู่แล้วก็ไม่มีเสียงเพลงแล้วก็เปิดไฟในรถยังรู้สึกผิดสังเกตเลยแจ้งตำรวจหน่วยบริการใกล้ๆบ้านนะครับหน่วยอาสาก็มาครับตรวจสอบจึงรู้ว่าเขายิงตัวตายครับร่างคนเสียชีวิตอยู่ในรถเข้าใจว่าน่าจะยิงตัวเองตำรวจตรวจสอบพบรถและผู้เสียชีวิตลักษณะตรงกับบุคคลที่แจ้งญาติติดตามคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันตำรวจไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง 1เรื่องของการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม2จะรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบอาวุธปืนและสภาพแวดล้อมรวมทั้งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับเข้าใจว่าน่าจะยิงตัวเองตายครับแล้วก็อยู่ในรถอ้าวเวลาหมดบทไปแล้วนะครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อปราจีนบุรีทิ้งกากของเสียปราจีนบุรีพบโลหะหนักหลายชนิดสาวถึงต้นตอเอาผิดเด็ดขาดครับชาวปราจีนบุรีไม่โสภากับกลิ่นกากของเสียของปราจีนบุรีพบโลหะหนักหลายชนิดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นบอกต้องเอาผิดเด็ดขาดคนที่สร้างมลพิษให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีครับนี่จุดบริเวณตำบลบ้านถามอำเภอศรีมหาโพธิ์วัสดุยางรถยนต์เศษยางจากโรงงานถูกนำมากองทิ้งไว้ครับหมดเวลาเวลาหมดครับขอบพระคุณครับเราต้องไปกันละขอบพระคุณสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: เชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: มาใหม
5: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทมเร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ยง Data Center เร่งหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
6: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนเมื่อคืนนี้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบกลิ่นน้ำมันรุนแรงจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำและใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดสลายกลิ่นระเหยสุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยข้อควรระวังงดการจุดไฟสุ่ม

0: บุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่อีกครั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าได้ทำการดูดน้ำมันออกตั้งแต่เมื่อคืนเข้าใจว่าดูดน้ำบวกน้ำมันออกไปประมาณ 5,000 ลิตรแต่ยังมีกลิ่นและยังมีน้ำมันอยู่ในท่อซึ่งต้องบล็อกท่อให้อยู่ในวงจำกัดระยะประมาณ50เมตรโดยได้กำชับให้สำนักงานเขตหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวกับ Data Center จึงคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโบโกขออภัยค่ะคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเบอร์เกอร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาเป็นแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาโดยหัวใจสำคัญในการรักษาคือการเลิกสูบบุหรี่และยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันมักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังโดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการปวดตอนพักเร่งสมานแผลและลดอัตราการสูญเสียอวัยวะซึ่งต้องดำเนินการภายใต้การประเมินและการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดร่วมกับการหยุดสูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์เรื่องเล็กๆที่เราต้องใส่ใจบุหรี่ทำอันตรายกับร่างกายคนได้มากกว่าที่คุณคิดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุก
4: ูลแคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901699

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ฝ

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 081-290-1691 081-290-1691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมู

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โบเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกัน
1: อยู่กันครบทุกคืนแล้วก็คืนนี้เราเพิ่มมาที่
0: จทล197จังหวัดลพบุรี
1: จากจังหวัดทหารบกลพบุรีมณฑลทหารบกที่13
0: ฟังกัน
1: นะครับเสียงดังนี่8จาก9จังหวัดภาคกลางนี่ฟังได้หมด
0: ฟังกันได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวถ้าเป็นกลางคืนนี่ยันเชียงรายเลยนะ
0: กลางคืนก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
1: พานาเละปัตตานีเงี้ย
0: ฟังได้
1: อุดรนครพนมฟังกันได้หมดเลยกลางคืนแต่กลางคืนในเที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ใช
1: ่จอสอนหนึ่งก็เที่ยงคืนถึงตีห้าย
0: าว
1: ดังไกลสบายใจเฉิบ
0: ฟังกัน
1: อ้าวแนะนำให้รู้จักหน่อยโกโก้ชู
0: มาแล้วสั่งก็ได้แล้ว
1: เป็นเครื่องดื่มโกโก้มาถึงมันจะคู่เนี้ยมัดบาดเลย1กล่องมีทั้งหมด15ซองฮะ
0: 15ซอง
1: กล่องละ300บาทซื้อวันนี้2กล่องจ่ายเพียง
0: 500บาทนะ
1: ครับผม
0: โกโก้ดิสั่งกันมาแล้วเนี่ย
1: บำรุงสมองด้วยสิบำรุงหัวใจโอ้หลายบำรุงเลยนะ
0: โกโก้นะ
1: โกโก้นี่มีส่วนผสมของหญ้าหวานนะครับมีไคโบไฮเดรตมีโปรตีน มีโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินเอมีแคลเซียมนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการพลังงานนะนะครับนี่พลังงานกิโลของเจ้าโกโก้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่แม่อร่อยนะครับเนี่ยวันนี้ดื่มแล้วสบายใจ1ซองเนี่ย12กรัมน้ำร้อนๆ120มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีนะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนผสมครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวมีโกโก้ผงมีเปปไทด์จากถั่วเหลืองผงเขาเรียกผงเชอร์รี่ทาร์ตเนี่ยนะครับแคลเซียมสารสกัดจากแอสโซลิล่าเชอร์รี่แอนทาลินิมีนผงซีบักช่อโอ้
0: เยอะ
1: สารสกัดจากข้าวก็มีนะ
0: นาน
1: แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดโอ้โหกุชิเบอร์รี่ก็มีไปกล้วยก็มีมะขามป้อมก็ได้มีเสียงดีเลยไหมล่ะ
0: น่าน
1: ี่จากทับทิมจากโสมจากเห็ดลิ้นจือผงอบเชยงาดำซิงอะมิโนสารสกัดจากส้มสารสกัดจากชะเอมเทศไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ มีวิตามินเอนะครับแล้วก็มีโกโคเฟอริลแอซิเตตอย่าให้ผมอ่านเลยผมอ่านไม่ค่อยเก่งอ่ะ
0: มีหลายอย่างเลยนะ
1: มีหลายอย่างเลยนะครับ
0: ตอนนี้สั่งก็ได้แล้วนะ
1: เออมาแล้วสั่งแล้ว
0: สั่งกันไปแล้ว
1: นะเขาเรียกว่าสารในความหวานคือซูคราโลสเหมือนกับกาแฟเลยไม่ใช่ยาหวานนะเป็นซูคราโลสครับ
0: คราโลสนะ
1: เขาเรียกเป็นสวีทเทนเนอร์ความหวานจากซูคราโลสหวานหวานอร่อยน้ำตาลไม่ขึ้นเบาหวานไม่มานะเป็นผงชงพร้อมดื่มเลยคุณผู้ฟังที่ดื่มเนี่ยเขาแนะนำมาว่าคนที่ดื่มกาแฟนะ
0: ครับ
1: ตักผงโกโก้ผสมหน่อยหนึ่งสักช้อนหนึ่งสองช้อน
0: ผสมไปในแก้วกาแฟคน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันค่อยๆจะอุ่นหน่อยก
1: ็ครับ
0: รับประทานได
1: ้ยิ่งร้อนยิ่งดีนะลุงโชเล
0: ่
1: ยิ่งร้อนยิ่งแซ่บยิ่งอร่อยยิ่งลำลำแต่ลำว่าร้อยจังหู้นี่นี
0: ่
1: สตูนอยู่กับเราเลยเมื่อสักครู่พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรการหลงสั่งมาแล้ว2กล่องเลย
0: สั่งมาเดี๋ยวส่งไป
1: 500บาทนะฮะ
0: เดี๋ยววันนี้ส่งแล้วนะ
1: ส่งให้แล้วจ้ะ
0: เ
1: ดี๋ยวของพี่ปั้นเนี่ยวันนี้วันอังคารใช่ไหมพฤหัสศุกร์วันพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสน่าจะถึงแล้วล่ะ
0: ก็รอรับด้วย
1: ครับผม
0: ไม่มีโทรศัพท์ไป
1: ครับใครต้องการก็เรียกร้องได้เลยยังไม่มีตัวแทนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับตัวแทนนะฮะเพราะว่าเราส่งแต่เพียงผู้เดียวนะฮะโกโก้ชูดื่มแล้วอร่อยดื่มไปเถอะใจก็ไม่สั่นเพราะว่ามันไม่มีคาเฟอีน
0: ได้ประโยชน์นะ
1: มันมีประโยชน์ล้วนๆเลยครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพและอย่างโดยเฉพาะยิ่งนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าพี่อายุจะ80แล้วนะน้อง ความจำยังดีเลยพี่ทำมาเป็น10ปีแล้ว
0: ความจำดี
1: เพราะก็เพิ่งรู้จักกันนะเนาะก็ส่งมาให้ผมกิน2กล่องโอ้ยผมจำได้แม่นเลยนะ
0: ความจำเนี่ยนะ
1: นั่งเหนือโชเล่โชเล่ถือ2ตะเปโตผมไม่ตี2ดำให้หรอกยงโง่
0: จำแม่น
1: จำแม่นพอออกปุ๊บผมก็ไหลตามเนี่ยปีกอีกคนเล่นดำไม่หยีบโท
0: นั่น
1: เอาใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยเออ
0: โกโก้ละบ้างอะเนี่ย
1: พี่จารุวรรณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กำลังออกอากาศอยู่เลยจะเอาอะไรดีเจ้าวันนี
2: ้เอามะระ2กระปุกค่ะ
1: อย่างเดียวเนาะอย่างเดียวใช่ไหม
2: จ้ะ
1: โอเคครับจำได
0: ้มะระ2กระปุก
1: ครับผม600บาท
0: นะ
1: ครับผมฟังอยู่ป่ะในตอนนี้ฟังอยู่ป่ะเนี่ย
2: แม่ไม่ได้ฟ
1: ัง
2: พอด
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ทย
1: ุ
2: แม่พ
0: ัง
1: เอ้า
0: ซื้อไปใหม่เลย
1: ไม่มีของไม่มีหมดแล้ว
0: เดี๋ยวส่งไปให้
1: วิทยุหมดแล้วคนมาส่งงงเลย
0: โ
1: อเคครับเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับ
0: ไม่ได้ฟังไม่มีวิทยุอ่ะ
1: ก็อยู่ปากช่อง
0: ก็บอกให้ซื้อไปวิทยุ
1: อยู่พญาเย็นนะจากปากช่องมานี่แหละมาละ2กระปุกนะ
0: สั่ง2กระปุก
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: 600บาทเนี่ย
1: ครับซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: 4กระปุกก็ 1,200
1: แถมไหม
0: แถมให้1กระปุกแบบ
1: เจ้
0: าก่อนนั่นน่ะ
1: มีใครก็แถมให้เรา
0: เจ้าก่อนก็สั่ง4กระปุกไปใช่เหรอ
1: ใช่
0: สั่งมาส่งกลับไป
1: แล้วก็ราคาเดียวกันกับงาดำ
0: ราคาเดียวกันกับมะระขี้นกนี่แหละ
1: มะระขี้นกกับงาดำราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันโปรก็เหมือนกันนะ
1: ยาไอ้ดีแค่ราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
0: เหมือนกัน2กระปุก650บาท
1: โปรมิกออยบำรุงไตดีแค่บำรุงสายตาเหมือนกันกับยาย่าบิงแหละแต่ยาย่าบิงเขาก็เป็นแคปซูลนะนะ
0: อันนี้แคปซูลกระปุกละ800ยาย่าบิง
1: ครับ
0: เกี่ยวกับตา
1: ใช่ถ้าจะดื่มกาแฟผสมโกโก้โทรมาเลยหรือจะเอาโกโก้อย่างเดียวจะเอากาแฟอย่างเดียวก็โทรมาเลยที่
0: 0812901691
1: นี่วันนี้เขาไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนนี
0: ่วันนี้อยู่โคกตูมไปซื้อไปหุ่นกันได้
1: ซื้อปุ๋ยเดี๋ยวเขาจะไปที่อะไรนะ
0: เอาปุ๋ยไปให้เนี่ย
1: เอาปุ๋ยไปให้5ลูกอ่ะ
0: อ้าวเดี๋ยว
1: ไอ้ตรงข้ามครับบ่อ6เนี่ย
0: อ่ะปีดา
1: ไปส่งไปซับคกไปซับคก
0: ไปส่งหน่อยนะ5ถุงนะนี่เป็นคำสั่ง
1: คำสั่งของใครอ่ะ
0: คณะโชเล
1: ่บังอาจ
0: บังอาจ
1: บังอาจไปสั่งลิเกโคศกตลกปีดา
0: เอาไปส่งด้วย5ลูก
1: อ่ะส่วนผมไปนู่น
0: ไปไหนอ่ะ
1: ศรีมหาโพธ
0: ิ์โอ้ที่ว่าสั่งไว้ตันกัน2ลูกอ่ะนะ
1: ใช่นะเฮ้ยผมไม่ได้ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ดิ
1: เอาอกฐินกฐินเค้าก่อนกฐินก็คอยอยู่
0: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจะเป็นกองละ500พันหนึ่งก็ได้นะและแต่กำลังศรัทธาหรือว่าจะออกลงทานก็ติดต่อทางวัดวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลาไหลจังหวัดกาญจนบุรี
1: แป๊บน
0: ึ
1: งนะเบรกแป๊บนึงโกโก้กล่องละ300 2กล่อง500บาทจ้าไปรับเลยเราออเดอร์ต่อป้าช่ำปะบอกให้กระดาษประกาศชด
0: 8พฤศจิกายน
1: อะไรนะ2กล่องเท่าไหร่นะ
3: 2
1: กล่อง
0: 600
1: 2กล่อง500
0: 500
1: โกโก้นะ
0: โกโก้โอ้สั่งกันเยอะแล้วนี
1: ่โอ้โหจะหมดลังแล้ว
0: แป๊บเดียวเนี่ยนะ
1: วิทยุยังหมดแล้วอ่ะ วิทยุหมดแล้วนะคุณปิดา
0: เอาสั่งมาอีก10เครื่องนะ
1: สั่งมาให้หน่อยอีก10เครื่อง อะไรต่อ
0: วันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเดินเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
1: อ
0: ้
1: าวใครอยากจะทำบุญกับลุงช้างก็ไม่ต้องโอนตังมานะซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เดี๋ยวจะไปถวายที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์ท่านจำปาเขา
0: ซื้อที่ดินถวายวัด
1: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ย
0: วันกฐินพอดีนะ
1: วันกฐินเราก็จะได้เอาปัจจัยไปให้เขาผมตั้งไว้ประมาณ 2,000 กระปุกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณ 10,000 บาทแล้วตอนนี้มีญาติพี่น้องหลายคนนะที่โอนเงินมาให้เผื่อไว้ด้วยนะคุณแม่อยู่ที่นครปฐ
0: ม
1: พี่สาวอยู่โคกตูมเนี่ยโอนมาไม่ได้โอนมาซื้อของนะก็บอกว่าไม่ต้องทอน
0: ร่วมทำบุญไปด้วย
1: ร
0: ่
1: วมทำบุญไปด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยเมื่อเช้านี้พระอาจารย์นนท์ก็บอกแล้วว่าขอเชิญนะโยมช้างวันที่หนึ่งนะผมก็ไปตั้งโรงทานเลยเอากาแฟลิซ่าเอ็มไป
0: อ๋อไปตั้งโรงทานกาแฟนะ
1: 100แก้วมันรู้จะพอไหม
0: อ้าวก็ไปติดไปเยอะๆติดรถไป
1: ครับน้ำลมน้ำร้อนมีเพียบพร้อมผมไม่เอาไฟหลวงด้วยรถผมติดโซลาร์เซลล
0: ์แน่เอาท่า
1: ใช่ไหมล่ะก็ว่ากันไปนะครับคุณแม่จากหน้าวัดประดับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจอพี่บิดาเขานะ
0: ไปซื้อ
1: ผมไม่ได้จดเบอร์เขาไว้
0: ไปแน่ป่าวพวกเนี้ย
1: ไม่รู้ก็โหฝน
0: เด
1: ี๋
0: ยวรอฟังพวกนี้กันแล้วกัน
1: ฝนฟ้ากันหน่ำเลยถ้าขนาดนั้นน่ะนะนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยข่าวมาหมาดๆเลยเนี่ย
0: มีอะไรอ่ะ
1: รถบรรทุกชนคานแผ่นปูนร่วงขวางถนน
0: อ้าว
1: ผู้หญิงสาวคนสวยขับตามมาพุ่งชนซะเต็มแรง
0: แล้วเป็นยังไง
1: รอดตายมันควายขวิดบอกว่าปาฏิหาริย์จะละเกินเนี่ย
0: ไม่น่าขับตามเข้ามาเลยเนาะ
1: ครับตำรวจจากสภ.บางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วครับท่าน
0: ได้รับแจ้งมีรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก
1: เหตุเกิดบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าสะพานข้ามคลองถนนตำบลบางรักพัฒนา
0: อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบครับ
0: ขณะที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบรถเก๋ง Honda City สีเทาทะเบียนกรุงเทพ
0: ชนกับท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Isuzu ทะเบียนกทม.
1: ทราบชื่อคนขับว่าชื่อณัฐพัฒน์ณัฐประพัฒน์อายุอานาม42ปี
0: อันนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บนะ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
1: บอกรอดตายมันควายขวิดเนี่ยแล้ว
0: อ้าว
1: ขณะเดียวกันพบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน2แผ
0: ่
1: น
0: แล้วก็โครงเหล็กสำหรับใช้ในการวางประคองแผ่นเหล็ก
1: ที่หล่นที่รถบรรทุกขนมาเนี่ยหล่นวางขวางจราจรนะครับ
0: โอ้
1: โหรถเกือบยุบไปครึ่งคันน่ะ
0: นางสาวนัดประพัดว่ายังไง
1: ขับรถเก่งหมดในเพิ่งเลิกงานมากันรถจักรบ้าน
0: ไม่น่ากลับมาทางนี้เลยเนาะ
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุยามระหว่างมองไม่เห็นเพราะว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมันมืด
0: และก็ทำให้พุ่งชนกับท้ายรถบรรทุกเต็มแรงเนี่ย
1: คล่
0: อมมุดเข้าไปเลยนะ
1: อย่าไปเข้าใกล้มันในพวกเนี้ยทีนี้คนขับรถบรรทุกชื่อว่าสุภกรสมใจอายุ24ปีครับ
0: แกก็บอกระหว่างนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไปส่งที่หน้างาน
1: พอมาถึงได้เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาด้านบนไปชนแล้วคานสะพานรถไฟฟ้าเขาว่าเนี่ยอัน
0: นี้ก็ชนอยู่แล้วเนี่ย
1: ไปทำให้ตุ้ม
0: ทำให้โครงเหล็กอะ
1: มันร่วงลงมาจากรถไง
0: ลงร่วงลงไป
1: หลังเกิดเหตุเกรงว่าจะมีรถคนอื่นมาชนซ้ำ
0: แล้ว
1: พอจุดเกิดเหตุมันมืด
0: จึงได้ถอยหลังรถมา
1: เพื่อปิดเพื่อป้องกันเหตุรถคันอื่นมาทับแผ่นคอนกรีตซ้ำ
0: โจงกระทับรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายแกก็หวังดี
1: เผื่อไว้แล้วนะน่ะ
0: ยังมาพุ่งชนนะ
1: ปกติจะใช้ช่องทางหลัก
0: แต่วันนี้
1: ช่องทางหลักมีการปิดถนนรถทุกคันต้องเบี่ยงใช้ช่องคู่ขนานจึงเป็นสาเหตุในชนคันสะพานรถไฟฟ้า
0: ก็คิดว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ย
1: ความสูงที่มีระยะสูงบอก5เมตรนั้น
0: แล้วจุดชนได้ไม่ถึง5เมตร
1: ไม่น่าจะถึง5เมตรอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าตัวรถมีการวัดความสูงมาแล้ว
0: ประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช้เส้นทางนี้เฉพาะทางหลักเพื่อส่งแผ่นคอนกรีต
0: ไม่จำเป็นก็ไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียว
1: ไม่เคยชนตลอดเลยมาวิ่งประจำแหละ
0: นั่น
1: เออ
0: คนขับรถบรรทุกว่าอย่างนั้น
1: ปิดถนนก็ไม่เผื่อไว้เลยอ่ะ
0: เออ
1: ท่านสะพานเขาทำไว้สูงอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าถนนมันถมอยู่เรื่อยไ
0: ง
1: มันก็ทำให้สะพานเตี้ยลงมาน
0: านก็อาจจะ
1: จริงๆสะพานมันสูงเท่าเดิมแหละแต่ถนนมันสูงขึ้นเรื่อยสะพานเลยเตี้ยเลย
0: ครับ
1: ทำไมไปเปิดเพลงใบพัดนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงโครมโครมเลยนะอ่ะโชคดีไปหนูเอ้ย
0: เธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถมันก็พังนะ
1: แม่เขาก็บอกแล้วนะความสูงระบุตามป้าย5เมตรคาดว่าความจริงไม่น่าจะถึง5เมตร
0: อ่ะฝากเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยสิล่ะ
1: ครับโกหกเขาทำไมอ่ะ
0: นี่เป็นคำสั่งนะ
1: คำสั่งของใครล่ะ
0: ของเจ้าหน้าที่เขาดิล่ะ
1: หาว่ากันไปนะฮะเหมือนขับรถผ่านไฟแดง
0: นาน
1: รอจอนปานุวิทย์ปิด
0: เป็นไงอ่ะ
1: คุณไม่เห็นไงไฟแดงอ่ะ
0: แล้วไอ้คนขับว่าไง
1: เห็นมันจะไม่เห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นจ่า
0: ไม่เห็นไง
1: เรียบร้อย
0: เอาใบสั่งไป
1: เอาใบสั่งไปปรับเหมือนโจเล่เท่ากันเลยนะ
0: เท่ากันเลย
1: ตอนนี้ไม่เสียค่าปรับเนี่ยเขาจะไม่ให้แผ่นป้ายติดกระจกหน้านะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทางหลวงไอ้การขนส่งกับตำรวจเนี่ยเขาเอาอะไรมาคิดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนใบสั่งเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วนะคุณผู้ฟังสามารถไปเขาเรียกอะไรอะไปต่อสู้คดีความได้แต่คนไม่ค่อยไปหรอกเพราะคดีแค่นี้เสียค่าปรับก็จบแล้ว
0: เสียเวลามากกว่า
1: ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลมันต้องมีทางต่อสู้ไงเพราะอะไรคุณถึงผ่าไฟแดงเพราะอะไรคุณถึงเห็นคนข้ามถนนไม่จอดมันต้องมีข้อแก้ตัว
0: เราไม่ใช่นักกฎหมาย
1: เสียค่าปรับแล้วก็จบๆกันไป
0: จบไม่อยากมีปัญหา
1: ใช่
0: เหลือลังกันนะ
1: ผักแล้วว่าไม่ได้ผักเนี่ยนะดึงหมวกเขาบอกไม่ได้ทำไม่ได้ลักทรัพย
0: ์
1: มีงี้ด้วยวิ
0: รู้มาก
1: ไปเรียนไม่ได้กฎหมายเรียนเล่มเดียวกันนะแต่ขยายความไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แม่ใจร้ายครับนำทารกแรกเกิดไปทิ้งไว้ในพงหญ้าที่จังหวัดปทุมธานีอ่ะ
0: เอาไปทิ้งทำไมอ่ะเนอะ
1: นู่นน่ะสิเมื่อวานนี้ตอน 6:30
0: 6
1: โมงเย็นนะนะ
0: ตอนเย็นด้วย
1: ตำรวจจากสเมืองสพเมืองปทุมธานี
0: ไปพบเด็กทารกถูกทิ้งเอาไว้ในซอยภูนศรี
1: แกไม่ได้ไปตรวจเองหรอกชาวบ้านมันแจ้งความมาไว้อ่ะเด้
0: ท่านก็ต้องไปอ่ะนะ
1: อยู่ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีอ่ะ
0: หมู่1เนี่ยนะ
1: เออหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบดีครับ
0: ไปหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบกัน
1: ที่เกิดเหตุเป็นซอยตันนะ
0: คือไปไม่ได้แล้วมันตัน
1: มันตันแล้ว
0: ล้าง
1: บ่อน้ำก็ร้างเป็นป่าหญ้าขึ้นรกชัดร
0: ับ
1: ตาคนด้วยนะ
0: ที่พงหญ้าเนี่ย
1: พบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงยังมีสันตะดืออยู่เลย
0: เสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: สภาพขึ้นอืดเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
0: ห่างไป5เมตรเนี่ย
1: พบสายรกเน่ากลิ่นทรงกลิ่นอยู่ตรงอยู่1คน
0: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานครับ
0: เบื้องต้นจากการชันสูตรของแพทย์แล้ว
1: ระบุว่าเป็นศพทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2 3วัน
0: แล้วก็เป็นลักษณะน่าจะมีสุนัขหมาเนี่ย
1: คาบจากจุดที่พบสายรกตกอยู่ริมบ่อน้ำเนื่องจากด้านหลังแผ่นมีรอยถลอกแผ่นหลังอะนะ
0: นายสุนันท์อายุ51ปีชาวบ้านว่า
1: บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะกำลังขับรถมารับลูกชายที่บ้าน
0: แล้วก
1: ็จะออกไปตลาดกัน
0: จึงได้ขับรถเลยบ้านไปเล็กน้อย
1: ก็จะไปขับรถจังหวะนั้นก็เหลือไปเห็นร่างของเด็กน้อย
0: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นตุ๊กตา
1: ใครเอามาทิ้งไว้วินา
0: เออ
1: แต่มันเอะอะอกตกใจตรงมีแมลงวันตอมไง
0: แมลงวันมาตอมจึงได้จอดรถแล้ว
1: บอกให้ลูกชายไอ้หน
0: อเรียกนายก
1: เขาโทษเขาโทษเขาโทษเขาเรียกลูกเขา
0: อ๋อเรียกลูกเขา
1: ผมเรียกนายกที่ไหนเล่าไอ้หนูเนี่ยไม่ถูกกันแล้วกับป่าเรียวัดอ่ะ
0: ไม่ถูกกันก่อนกันแล้วไง
1: กูไม่ไหวมึงแล้วบางอันเพราะว่าเด็กทารกถูกนำมาทิ้งเสียชีวิตแล้ว
0: จากนั้นก็รีบโทรศัพท์ฮัลโหลแจ้งเจ้าหน้าที่
1: ด่านตำรวจจะประสานทางชุดสืบสวนพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกในซอยภูนศรีปทุมธานีสายใน
0: เพื่อเร่งติดตามตัวแม่หรือคนที่นำทารกมาทิ้งดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายและให้มูลนิธิร่วมกับตันยู
0: นำศพไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตร
0: หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
1: เออเด็กเออเด็กน้อยนะได้เกิดมาหน่อยเดียว
0: ไม่น่ามาเกิด
1: โดนแม่แบบนี้แม่ใจร้ายเวลาทับแล้วไม่ร้องเวลาท้องก็จะให้รับ
0: นั่น
1: พอลูกออกมาปั๊บเอามาทิ้งซะนี
0: ่นั่น
1: เวรแท้ๆเขาทำความผิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเล้าอะไรผิด
0: ผิดยังไงอ่ะ
1: ผิดที่ทำให้มันเกิดมาไง
0: เอ้า
1: เรียกมารหัวขนพวกเนี้ย
0: ก็คงไม่อยากให้มันเกิดให้มัน
1: ไม่อยากให้เกิดแล้วไปสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจทำไม
0: คุณไปห้ามเขาได้หรือไงเหรอ
1: เนาะหรือถูกข่มขืนมาก็ไม่รู้นะ
0: ไม่รู
1: ้เราต้องเข้าใจคนเป็นแม่เหมือนกันนะ
0: เห็นใจกันนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: อืม
1: เนี่ยลูกผู้หญิงด้วยนะโชเล่ต้องการเด็กผู้หญิงนะครับ
0: มา
1: ใครที่เลี้ยงไม่ไหวนะ
0: มหัศลิเกคู่น้องคุณน้องเธ
1: อเออ
0: หาเด็กผู้หญิงไม่ได
1: ้ได้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปเล่นดิโคกตูวันที่8มกราเนี่ย
0: เอาไปดูกันด้วยนะ8มกราคมเนี่ย
1: ครับ
0: บ้านพี่สมพงษ์พี่ทบทองกูลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หกตูมเลยไปดูกัน
1: หกตูม
0: โชเล่จัดรักแล้ว
1: ผมว่างวดนี้ถูกวันที่1จะหาไปเล่นสตูลนั่นน่ะ
0: ไปเล่นให้ใครดูอ่ะ
1: โอ้ยแฟนรายการผมนี่ตั้งดินสถานีวิวเลยตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูล
0: คุณไปขออนุญาตเขาซะก่อน
1: ทำไมเขาจะไม่ให้ผมเล่า
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาคนจะได้มาคนจะได้รู้จักสถานีเยอะ
0: ๆ
1: พอจบจากสตูลปุ๊บผมจะเอามาเล่นหน้าโรงเรียนชปล.อีก
0: โอ้งานผมจะงานเยอะกับสอนราม
1: ใช่สอนรามมาสอนรามเถอะเอาโชเล่ไปเล่นหน้าสถานีวิทยุชปล.
0: การบ้ากับ
1: นครนายกเออพอจบจากนครนายกผมไปเมืองกาญนี่ไง
0: เอาอีกแล้ว
1: เออ
0: ไปเล่นเมืองกาญเลย
1: ครับ
0: บ้านจะนพรัตน์แค่ในเมืองกาญเนี่ยนพรัตน
1: ์พอจบจากเมืองกาญปั๊บ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ผมเล่นนิทราบ้าการกระทรวงกลาโหม
0: พูดดีนะ
1: ถูกวันที่หนึ่งอะทำไมเล่า
0: ผมจะงานเต็มกันละมั่ง
1: เอาวันนี้มีกลิ่นเหม็นโชยไปอีกแล้วสลด
0: เรื่องอะไรเนี่ย
1: หนุ่มวัย28ปีเสียชีวิตในรถเก๋ง
0: ตายในรถเก๋ง
1: ใช่ตำรวจไปตรวจสอบที่เมื่อคืนเนี้ย
0: 4 ทุ่ม
1: เออตำรวจภูธรหัวหินเป็นถิ่นหาหอยนี่แหละครับ
0: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถเก๋ง
1: จอดอยู่ริมบริเวณป่าทางข้างริมถนนเพชรเกษมห่างจากหมวดทางหลงหัวหินประมาณ200เมตร
0: ช่วงหมู่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก
1: ่อำเภอหุ่นประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
1: ครับ
0: ไปตำรวจกู้ภัยไป
1: โอ้ถูกผมกู้ภัยไปกันเพียบ
0: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ไปเจอรถซีวิกทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดอยู่ริมทางมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากรถ
0: ภายในรถบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ย
1: พบร่างของชายอายุไม่เกิน28ปีเสียชีวิตมีบาดแผลบริเวณศีรษะ
0: ถูกยิงเนี่ย
1: ลักษณะเหมือนว่าถูกยิงอะนะ
0: โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: ทราบชื่อคือคนเสียชีวิตคือในบอล
0: ในบอลเนี่ย
1: ก่อนหน้านี้ญาติได้แจ้งความให้ช่วยติดตามตัวตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้ว
0: หายไปหลังจากนั้น
1: ก็มีการโพสต์ตัดเพาะและก็ล่ำลาครอบครัวเกรงว่าจะเกิดอันตราย
0: นั่นสิ
1: จากการตรวจสอบในรถเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาดจุด38อยู่บริเวณพื้นรถเนี่ยครับ
0: พื้นรถวัก
1: เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
0: อันนี้สอบถามในโอเนี่ย
1: ผู้ที่พบรถและก็แจ้งตำรวจกล่าวว่าช่วงเวลา4 ทุ่ม
0: วันที่5นะ
1: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนได้สังเกตเห็นรถเก๋งคันนี
0: ้มันจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เปิดไฟภายในรถแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นทุ่งเช้า
0: ตนเองก็ไม่ได้เอะใจ
1: เนื่องจากคิดว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะจอดพักหรือไม่ก็จอดนอนหลับ
0: พักผ่อนหลับนอนเนี่ยนะ
1: กระทั่งคืนวันที่6ยังพบรถคันเดิมจอดอยู่ที่เดิมแหละครับ
0: คือวันที่7กันยายน
1: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปก็ยังจอดอยู่
0: ก็เห็นรถจอดอยู่เนี่ย
1: แต่ไม่มีเสียงเพลงไฟในรถก็ไม่ได้เปิด
0: รู้สึกเอ๊
1: ผิดสังเกตก็จึงแจ้งตำรวจประจำหน่วย
0: แล้วก็มาตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
1: เนื่องจากตนเคยเป็นอาสากู้ภัยไง
0: พอรู้อยู่บ้าง
1: เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ไปตรวจสอบในรถเบื้องต้นจึงใช้ไฟฉายส่องไปเลย
0: พอส่องไป
1: พบว่าร่างคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
0: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับผมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าร
0: ถของผู้เสียชีวิตมีลักษณะ
1: ตรงกับบุคคลที่ญาติเขาแจ้งติดตามตัวไว้ก่อนนี้คาดว่า
0: เสียชีวิตมาประมาณ2 วัน
1: เบื้องต้นแจ้งให้ครอบครัวทราบแล้ว
0: อย่างไรก็ตาม
1: ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งทั้งการฆ่าตัวตายหรือ
0: ถูกฆาตกรรมเนี่ย
1: โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบอาวุธปืนและสภาพแวดล้อม
0: รวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและก็หาสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริง
0: แต่เครียดอะไรเนี่ย
1: รักไตห่วงใยไตอย่าลืมดูแลไตด้วย
0: โปร

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ่สรุปแล้วโกโก้นี่จะไม่พอขายแต่ละมั้ง มากันคนก็บอกแม่อยากดื่มทีแรกนึกว่าเป็นย่าหวานไงพอบอกเป็นซูคาโรสเหมือนกาแฟปุ๊บแจ๋วเลยแบบนี้
1: ซูคาโรส
0: เป็นซูคาโรสนะครับตอนแรกเราก็ไม่มีข้อมูลเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะดื่มแล้วมันอร่อยอร่อยก็เลยบอกต่อนะ
1: ใช้ซูคาโรสนะ
0: ครับอร่อยเอาผมยืนยันด้วยตัวเองไงใครว่าไม่อร่อยผมว่าอร่อยนะ
1: ชื่นใจ
0: บำรุงสมองบำรุงสายตาโอ้หลายบำรุงเลยแหละเพราะว่าสารพัดผสมเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยชงกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกก็ได้1ซองน้ำร้อน1แก้วร้อนๆเลยนะตักผงโกโก้สัก2ช้อนใส่เข้าไปหรือจะชงโกโก้อย่างเดียวก็ได้นะครับ1ซองน้ำ1แก้วนะอร่อยดื่มเป็นประจำดื่มวันละกี่แก้วก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: เบาหวานไม่ขึ้นแน่ดื่มแล้วมีความสุขก็ดื่มไปเถอะเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: สั่งซื้อจากเรา
0: ครับ
1: ส่งไปให
0: ้ถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาตลับบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยไทยทิพย์โอสถเรามีเยอะ
1: อันนี้มี
0: รีแซโอสถบ้านหมี่อย่างเงี้ยก็มี
1: ไปซื้อกันได้
0: สิงห์วันจันทร์ช่องแคนามเวชโอสถหนองม่วงโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชน
1: โคกสำโรงนี่หลายร้าน
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: นี่คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมอย่าง
1: ง
0: ี้ที่รุ่งโรจน์เภสัชซอย12
1: ซอย12
0: ปัตตวงซอย4สายจัตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมวันนี้เปิดทั้งวันนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: เด
1: ี๋
0: ยววันนี้อย่าลืมไปส่งปุ๋ยที่ทับครกด้วยนะ
1: เป็นคำสั่ง
0: เอาเอาฮะฮะ
1: สั่งให้ไป
0: สั่งจากชาแลมดาวรุ่งครับผม
1: เราไปส่งกัน
0: ไปส่งกันนะจ๊ะ
1: ส
0: ่วนลุงช้างเดี๋ยวจะไปส่งนี่หลายที่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้
1: วันนี้นะ
0: ก็ต้องไปหลายที่เหมือนกัน
1: ไปเถอะได้เงิน
0: ในตัวเมืองไปเองได้
1: ไปส่งกัน
0: ครับ
1: เราจะได้ขายกับท่านที่ไปซื้อ
0: นี่พูดถึงข้างบ้านเรานะมีเรื่องเล่าให้ฟังทุกวันเลยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: เอาข้างบ้านนะจริงๆนี
1: ่ข้างบ้านเป็นไง
0: โอ้โหมีเรื่องเล่าทุกวันแต่วันนี้ข้างบ้านคนอื่นนะดิ
1: มันเป็นไงกัน
0: โอ้โหเปิดวิทยุเสียงลั่นเลยนะ
1: ไม่ใช่บ้านคุณนะ
0: ไม่ใช่ในกรุงเทพนู่นแถวแถวนางเลิ้งนู่น
1: อ๋อแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับเปิดเพลงบทสวดมนต์แถมเอาถุงอุจจาระปาใส่หลังคาบ้านเขาอีก
1: เยี่ยนแล้วล่ะอย่าง
0: เ
1: งี้ยเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าเพื่อนบ้านมหาภัยไม่ใช่บ้านเราอะนะ
1: ร้อนเองกับชาวบ้านข้างบ้านเนี่ย
0: ใครที่โทรหาลุงช้างสักคู่เดี๋ยวมันจะโอนเข้าประช่ำเองนะครับจากกรณีเพื่อนบ้านมหาภัยสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชนซอยนครสวรรค์ที่6แล้วก็เคยมีเรื่องร้องเรียน
1: ผ่านทางด้านเพจของทางเนี่ย
0: สายไหมต้องรอดจนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นะครับปัญหาดังกล่าวเคยนำเสนอในรายการโหนกระแสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยพฤติกรรมเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ย
1: มักจะสร้างความรำคาญ
0: โดยเปิดบทสวดมนต์เสียงดังรบกวนและยังมีการทิ้งอุจจาระสร้างความเดือดร้อนเสียงหายถูกระบุว่าถูกก่อกวน
1: ถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อน
0: มายาวนานจงสมก็ทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่
1: ล่าสุดเป็นยังไง
0: 23กรกฎาคมศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยไป
1: อย่างไรอย่างไร
0: บ้าแต่อย่างไรก็ตามภายหลังผู้ต้องหาก็ยังคงประพฤติเหมือนเดิม
1: ซ้ำเติมเนี่ยนะ
0: ต่อเนื่องโดยส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
0: โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงทำให้ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ต้องมาขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากตำรวจสน.นางเลิ้ง
1: เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
0: ทางตำรวจสน.นางเลิ้งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายดังกล่าวรวม9กรรม
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: คดีอยู่ในระหว่างอยู่ในชั้นไต่สวนของศาลนะครับ
1: ก้าวกรรมเลย
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายผู้แทนชุมนุมชุมชนบริเวณซอยนครสวรรค์ที่6
1: ก็ได้เดินทางไปพบกับผู้กำกับการสน.นางเลิ้ง
0: ไปขอบคุณผู้กำกับและตำรวจทุกนายเลยหลังเห็นถึงผลงานในการดำเนินคดีที่โปร่งใสเป็นธรรม
1: และก็รวดเร็วแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ชมประชาชนในชุมชนได้นะ
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ9558เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผม
1: ทางนี้ภูมิกับการสน.นางเลิ้งก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย
0: ติดตามตรวจสอบพฤติการและดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาอย่างเร่งรัด
1: พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิด
0: เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตำรวจนางเลิ้งยืนยันว่
1: า
0: จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
1: จะดำเนินทุกอย่าง
0: ดำเนินการทุกอย่างตามหลักกฎหมายครับ
1: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: และจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
1: ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งความไปได้ที่
0: สน.นางเลิ้งโทร022813002
1: เหตุด่วนเหตุร้ายโทรไปที่
0: 191นะจ๊ะอย่าไปโทร199นะ
1: ทำไมเออ
0: 199เขาดับเพลิงเขาคุณก็เนาะ
1: โอ้ติดต่อยากไงต้องไอ้19
0: ไม่นั้นมันบางจังหวัดไม่รู้จังหวัดไหนก็ไม่รู
1: ้
0: แต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่นะไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกัน
1: จังหวัดพูดเดี๋ยวไทยธานี
0: คุณจะไปยุ่งกับเขาดิ
1: เอาข่าวต่อไป
0: นี่เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: อะละไมอะนะ
0: โอ้โหหัวร้อนเนี่ยสอนเครื่องสอนช่างยนต์อยู่โรงเรียนวิไลเนี
1: ่
0: ยไปถือปืนข่มขู่แท็กซี่แถวๆดอนเมืองไง
1: ปืนอีกแล้ว
0: สายตัวก็ไปเจอดิค้นเลยปรากฏว่า
1: เจออะไรอะ
0: ปืนที่ว่าเนี่ยเป็นปืนบีบีกันเนี่ย
1: บีบีกันไง
0: ปืนเด็กเล่นเนี่ยมันทำเหมือนจริงๆเนาะ
1: มันแล้วมันใช้งานได
0: ้
1: ยิงได้
0: สายตรวจสอนอทุ่ง2ห้องแล้วก็สอนอดอนเมืองสนที่กำลังกันกว่า20นายครับ
1: 2สอนอเลย
0: ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณแฟลตการเคหะแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะ5
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกพบผู้ชายคนหนึ่ง
0: อายุประมาณ35ปีขับรถเก๋งสีขาวถือปืนลงมาจากรถข่มขู่รถแท็กซี
1: ่แล้วบริเวณใต้สะพานบริเวณใต้สถานีไฟฟ้าดอนเมืองเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถหลบหนีไปครับ
1: ไอ้สถานีรถไฟฟ้า
0: เรียนแบบโชเล่ที่โชเล่ไปยืนชี้หน้าด่าแท็กซี่3วัน3คืนมันไม่เถียงสักคำเลย
1: ผมไม่กลัวผมด่าไปเลย3วัน3คืนป่านนี้มันยังไม่ออกมาเลย
0: ใช่เพราะในรถแท็กซี่
1: ไม่มีคนขับมาละ
0: ควบคุมตัวเลยนะเจตดาพรเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง
1: ที่จังหวัดปทุมธานี
0: ไปจับได้ที่ห้องพักหมายเลข4แฟต1ครับ
1: เจ้าตัวยอมรับเนี่ย
0: ผมเป็นคนใช้ปืนข่มขู่แท็กซี่จริงนะครับ
1: จากนั้นก็พาเจ้าหน้าที่ไปเอาปืนภายในรถที่จอดเอาไว้
0: บริเวณลานจอดรถหน้าตึก12เป็นอาวุธปืนบีบีกันสีดำรุ่นกล็อก17
1: ซุกซ่อนอยู่ในรถเนี่ย
0: และยังพบท่อนเหล็กยาวประมาณ1ฟุตอยู่ในรถ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็ทำการตรวจยึดไว้ก่อนแล้วทำประวัติที่สน.ทุ่ง2ห้องครับ
1: เป็นถึงอาจารย์ไง
0: โรงเรียนช่างยนต์น่ะม
1: ั้งนายเจษฎาพรยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: มีปากเสียงกับแท็กซี่ครับ
1: โอ้ทะเลาะกัน
0: ถูกท้าทายด้วยความโมโหก็ชักปืนขึ้นมา
1: ปืนปลอมเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ทำร้ายใครนะจะทำร้ายใครได้ไงเรา
1: ส่วนปืนเนี่ย
0: ที่เห็นมันปืนปลอมยึดนักเรียนมานักเรียนพกไปนมหาลัยแม่ไม่เอางานมาส่งอ่ะ
1: โอ
0: ้แล้วแต่ผมก็ยึดได้ผมก็ไม่คืนผู้ปกครองหรอก
1: ไม่ได้คืนไป
0: ขับรถมากลับที่พักพอตำรวจเรียกกันนั่งเอาไปปืนปลอม
1: อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไงเลยยังไม่ได้แจ้งความใดๆ
0: ไม่แจ้งความเนื่องจากว่าแท็กซี่คันที่ถูกข่มขู่ไม่ได้ไปแจ้งความหรอก
1: คู่กรณีเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความ
0: เอาอีกสักชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
1: เอาไง
0: แม่เวลาหมดเร็วเหลือเกินเนี่ย
1: เออไง
0: ใครฟังที่จอสอนหนึ่งเดือนชั่วโมงหน้าฟังลูกสาวผมนะ
1: อ
0: ิ๋วอิ๋วอีกแล้วครับท่าน
1: เอาไปฟังกันได้
0: ครับส่วนเราสองคนวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะ
1: ลำลานะ
0: วิทยุหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องจองไว้สัปดาห์หน้าถึงจะได
1: ้
0: ส่วนโกโก้มาแล้วยังไม่หมดเหลืออีกสัก10กล่องได
1: ้ไปสั่งก็ได
0: ้โอ้ยขายดีเลยนะ
1: 2กล่อง500
0: 2กล่อง500เนี่ย
1: กล่องเดียว300
0: ครับผม
1: สั่งก็ได
0: ้อิ่มอร่อยคอยไม่นานโทรให้บริการกันได้ที่
1: 0812901691
0: หรือเบอร์โชเล่ที่
1: 0819244377
0: โชคดีมีเงินใช้ไ
1: ม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลา
3: ฟัง จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปี

0: สรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไฟเขียวโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอโปรดเกล้าตำแหน่งใหม่ด้านวราวุธยันไม่มีระบอบทักษิณระบอบสีน้ำเงินคนไทยอยู่ใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนายกไฟเขียวเด้งณัฐพงษ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอปลดเก้าตำแหน่งใหม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาโดยระบุว่าในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยขอให้รอติดตามมติครม.ว่าจะมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใดโดยนายวราวุฒิยอมรับว่านายณัฐพลจะย้ายประจำที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพลให้ดำรงตำแหน่งใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการโยกย้ายแล้วหรือไม่นายวราวุฒิระบุว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่านายณัฐพลคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงโดยเป็นตำแหน่งที่ใช้รองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนี่ผู้คนจะยึดเพื่อเป็นงานครับ
5: นอกจากนี้นายวราวุฒในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

0: ไทยวิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินไม่ต่างกับระบอบทักษิณว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลามีลักษณะการทำงานคนละสไตล์กันการเมืองแต่ละห้วงมีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานจึงฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังสุรนารีเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: กองกำลังสุรนารีโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่2202จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยทุพพลภาพหน้าบ้านขนาดมอนตะวันออกตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ภายหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าอำนวยความสะดวกและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานการช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดและช่วยให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc
7: ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025085-517-9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 5179025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร085 517-9025 085 517-9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาเวลาขณะนี้11นาฬิกา16นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้เวรใครเนี่ยมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันหนึ่งเราเจอกัน3รอบนะตี3ถึงตี4 6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการนะเพราะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ใจดูแลสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นส่วนเรื่องราวของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังใช้ฉีดวัคซีไรส์ก่อนเมื่อกี้มีคุณป้าท่านหนึ่งผมถามว่าข้าวได้กี่วันแล้วคุณป้าบอกจำไม่ได้แล้วแต่ฉีดวัคซีไรส์ไปแล้วคราวนี้จะฉีดอะไรข้าวหนักคือปุ้มก็ไม่รู้ว่าข้าวกี่วันเนาะแต่รู้ว่าข้าวหนักเอาฉีดรอบแรกไปแล้วก็ฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งลวงไปเลยละกันนะอัตราผสม 50-60 ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดได้เลยค่ะวัคซีไรส์จะช่วยกันโรคกันเพลียกันหนอนกันแมลงช่วยให้ข้าวต้นแข็งส่วนวีซ่าเร่งรวงทำให้ข้าวออกรวงไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มนะคะแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นติดต่อสอบถามและสั่งซื้อก็โทรมา08551790250855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งก็พร้อมส่งนะปราบนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างให้เลือกใช้เพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ค่ะชอบมะม่วงไม่มีเป็นราดำนะปลูกอะไรไม่มีร่วงพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลียแป้งถั่วฝักยาวเป็นเพลียอ่อนดำดำปลูกอะไรแล้วร่วงหมดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเท่านั้นลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำสั่งซื้อโทรหาปุ้มเลยนะจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวนี้วันนี้วันที่8กันยายนไปข่าวชาวบ้านดีกว่าอุทกภัยเก็บไว้ก่อนเหนื่อยเหลือเกินหนีธรรมชาติไม่ได้นะคะเมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มครึ่งเกิดเหตุบึ้มสนั่นกลางหมู่บ้านคุณป้าวัย61เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้แล้วมันระเบิดทำบ้านพังเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังปุ้มมีหนึ่งสายกูรูด้านการเกษตรของปุ้มสวัสดีค่ะลุงทองเต็ม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สบายดีนะคะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงวันนี้
1: วัน ันนี้จะสั่งยา
0: ได้ค่ะ
1: เอาวัคซีไรต์3ลิตร
0: วัคซีไรต์3ลิตร
1: ปรับรา1ลิตร
0: ปรับรา1ลิตร
1: ปรับหนู1ลิตร
0: ปรับหนู1ลิตร
1: ครับ
0: ค่ะทั้งหมดเป็น5ลิตร
1: ครับได้วันไหนครับ
0: วันพฤหัสค่ะ
1: ปรับ
0: ข้าวเป็
1: นหนูนะปรับหนูนะ
0: จ้ะ
1: มีเคล็ดลับนะ
0: จ้ะ
1: ถ้าหากว่าเจอรูมันตรงไหนนะเอาทั่วสู่ไปขี้เข้าไปในรูแล้วมันจะย้ายทิ้นเลย
0: รูที่อยู่ตามคณานะ
1: นั่นแหละตามคณานั่นแหละ
0: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
1: มันจะย้ายทิ้นเลยมันไม่อยู่หรอก
0: อ
1: ยู่ไม่ได
0: ้ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ก็ไม่รู้มันมีตัวมันก็ย้ายไปหมดนั่นแหละ
0: อ่าฮะเพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าโดรนแน่นอน
1: ดีกว่าดีกว่าดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเราเดินฉีดเนี่ยเราเจอรูมาง่ายเราก็ฉีดเข้าอัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยแล้วมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่น
0: การันตีว่าปราบหนูดี
1: ดีดีดีดีดีแน่นอน
0: ได้ค่ะแล้วเอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
1: ปราบราก็ฉีดขาวเนี่ย
0: ตอนนี
1: ้ขาว
0: ค่ะ
1: ป้องกันเชื้อราก็ได
0: ้โอเคเอาได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสพร้อมส่วนลดพิเศษขอบคุณมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณลุงทองเต็มจิตใจมั่นเกษตรกรจากสุพรรณบุรีค่ะคนนี้เป็นแฟนประจำนะท่านนี้อยู่กับอยู่มาแบบนานมากตั้งแต่เริ่มจำหน่ายเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เคยเจอคุณลุงที่วัดขุนอินตอนที่ไปเปิดบูธจำหน่ายไปเปิดร้านจำหน่ายในงานที่วัดขุนอินลุงทองเต็มก็มานั่งช่วยขายค่ะมีเกษตรกรมายืนยันว่าใช้จริงโอ้โหทีนี้แล้วก็บอกเลยทั้งมะม่วงทั้งข้าวปุ้มก็ได้ความรู้จากคุณลุงทองเต็มนี่แหละค่ะฉีดวัคซีนไปแล้วมะม่วงจะม้วนเป็นใบจีบเป็นใบพลูจีบแล้วก็จะคลี่ออกมาสวยงามเลยวัคซีนหนึ่งยามใดที่ผลิดอกออกช่อก็ฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวดีจริงตามหนูก็เด็ดจริงตามสูตรที่ลุงทองเต็มว่าเลยนะไปดูเรื่องราวของคุณป้าวัย61หลงลืมคือจริงๆนะไอ้เรื่องของความหลงลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสวจริงๆอย่าว่าแต่สวเลยปุ้มก็เกือบสวแล้วแหละกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยนะห้ามใครโทรมาตามแล้วก็ห้ามเร่งรีบด้วยทุกอย่างต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะจะต้องวางสเต็ปไปเลยว่าเบรกเกอร์แอร์เบรกเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบนี้ค่ะแผงควบคุมไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้เป็นห้องๆนะคะมันจะตัดเป็นห้องๆอันนี้ห้องนอน1อันนี้ห้องนอน2อันนี้ห้องครัวนะคะอันนี้ห้องโถงกลางอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมีเบรกเกอร์ควบคุมไว้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นตัดเป็นห้องๆค่ะห้องไหนไม่ใช้ตัดเบรกเกอร์ออกเลยเพื่อความสบายใจแล้วก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปไม่งั้นลืมออกไปจากบ้านไปแล้วเอ้าลืมกุญแจรถไขบ้านหยิบกุญแจรถจะไปปิดบ้านเอ้าเอากุญแจบ้านวางไว้ตรงโต๊ะเมื่อกี้เดินไปหยิบกุญแจบ้านมาทีนี้กำเอาไว้ในมือเลยทั้งกุญแจบ้านกุญแจรถออกจากบ้านไปเสร็จอุ๊ยลืมกระเป๋าอุ๊ยโทรศัพท์หนักยิ่งไปกว่านั้นแว่นอยู่ไหนวะหาแว่นตาไม่เจอก็อยู่บนหัวมึงเนี่ยเอ้าเสียบขึ้นไปไว้บนหัวหาแว่นไม่เจออีกยิ่งไปกว่านั้น โทรศัพท์อยู่โทรศัพท์ไปไหนวะเนี่ยก็มึงถืออยู่น่ะโทรอยู่น่ะแล้วโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยเป็นไหมปุ้มว่าหลายคนก็เป็นเหมือนปุ้มนี่แหละไอ้หลงลืมแบบนี้เนี่ยอันตรายค่ะยิ่งถ้าเป็นแม่ครัวพะโล้หายไปเป็นหม้อๆคุณนายเลิศรักจัดมาแล้วบวชฟักทองหายไปเป็นหม้อๆคุณนายเลิศรักก็จัดมาแล้วอย่าว่าแต่แม่เลยปุ้มมาอุ่นกับข้าวไว้แล้วปุ้มก็มานั่งคุยต้มมะลาแห้งไปเลยก็มีเหมือนกันนี่อาการแบบนี้อันตรายค่ะคุณผู้ฟังขานะคะประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ท้องที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการรับแจ้งเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดในบ้านพักมีผู้บาดเจ็บ2รายประสานเจ้าหน้าที่ปภ.แล้วก็อบต.คลองในคลองบางปรากฏเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะอยู่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้านล่างของห้องครัวมีผู้บาดเจ็บ1รายชื่อนางแดงอายุ61ปีบาดเจ็บที่แขนขวาปวดบวมและถูกน้ำร้อนลวกค่ะนายโกศลอายุ64ปีแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ทยานนท์เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุชั้นล่างมีข้าวของกระจัดกระจายกระจกแตกแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัม1ใบกระเด็นออกมาจากเคาน์เตอร์ห้องครัวหลุดออกมาจากช่องเก็บถังแก๊สหัวแก๊สยังมีหม้อหุงต้มอาหารตั้งอยู่คาดว่าชุดถังแก๊สหุงต้มอาจจะเกิดรั่วค่ะมันก็เลยเกิดระเบิดจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบ้านนี้อยู่กัน4คนมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวและลูกเขยก่อนเกิดเหตุทั้ง4คนเนี่ยอยู่ชั้นล่างเตรียมจะรับประทานอาหารเย็นนางแดงนี่ก็เข้าไปจะอุ่นอาหารเนี่ยแล้วก็ตั้งอุ่นอาหารไว้ที่เตาแก๊สบนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ย10นาทีเดินเข้าไปจะไปปิดหัวแก๊สค่ะมันเกิดระเบิดคาดว่าความเสียหายประมาณ 3-4 หมื่นได้อะค่ะห้องครัวพังกระจัดกระจายไปหมดเตาแก๊สนี่เขาทำแบบระบบฝังลงเคาน์เตอร์พังกระเด็นออกมาเลยค่ะคาดว่ามันรั่วเพื่อนบ้านบอกว่าอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงตูมสนั่นคิดว่าตู้เสื้อผ้าล้มออกจากบ้านมาโอ้โหเศษกระจกกระจายเต็มถนนไปยังฝั่งตรงข้ามค่ะกลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บเศษกระจกนั่งอยู่ริมประตูส่วนคุณยายน่าจะโดนแรงกระแทกขณะที่ไปปิดแก๊สนี่แหละนางแดงก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดแก๊สหุงต้มกับข้าวไว้อุ่นกับข้าวไว้ประมาณ15นาทีแค่อุ่นๆนะแล้วพอจะปิดเนี่ยมันบึ้มแสงเพลิงมันแวบขึ้นมาอย่างรวดเร็วขณะที่ลูกสาวนางสาวดวงกมลบอกว่าคุณแม่อุ่นกับข้าวไว้แล้วก็จะไปปิดแก๊สนี่แหละมันก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุ่นกับข้าวนานแค่ไหนก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้กลิ่นผิดปกติใดๆแล้วก็ตกใจมากช่วงที่แก๊สระเบิดรปภ.หมู่บ้านเข้ามาคนแรกบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าเกิดระเบิดภายในหมู่บ้านก็มาดูค่ะบ้านปิดไฟสนิทมีแสงเพลิงเล็กน้อยที่บริเวณหัวแก๊สระดับไปแล้วกลิ่นแก๊สพุ่งกระจายไปทั่วบริเวณในบ้านมีเศษกระจกแตกเจ้าหน้าที่รปภ.ก็ช่วยกันนำถังแก๊สถอดหัวแก๊สปิดวาล์วแล้วก็นำออกมาหน้าบ้านค่ะมีผู้บาดเจ็บอยู่2คนที่คุณป้าได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนถูกน้ำร้อนลวกนิดหน่อยคุณลุงก็ถูกเศษกระจกบาดที่แขนและลำคอรปภ.ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะนี่จัดว่ารปภ.เนี่ยใจกล้ามากเลยนะคะที่เดินเข้าไปนำถังแก๊สออกมาถอดหัวปิดวาล์วแล้วนำออกมาหน้าบ้านโอ้โหอันนี้เสี่ยงมากเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ถังแก๊สเนี่ยเขาก็มีวาล์วเปิดปิดก่อนมีวาล์วเปิดปิดถึงแม้ว่าจะเปิด เปิดหมุนหัวแก๊สหมุนที่เปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นหัวบิดไปบิดมาเนาะแล้วบิดหัวแล้วเนี่ยมันจะมีสวิตช์เปิดปิดถ้าเรายังไม่ได้เปิดแก๊สมันก็จะไม่เดินออกมาเนี่ยอันนี้เป็นความปลอดภัยในระดับนึงนะคะบางทีแบบเปิดแก๊สแล้วแต่ทำไมเปิดเตาแก๊สไม่ติดสักทีบิดอยู่นั่นแหละไม่ติดสักทีเพราะมันมีวาล์วอยู่ค่ะต้องปิดวาล์วก่อนเปิดปิดวาล์วก่อนแล้วมันถึงจะใช้งานได้อันนี้สำคัญเพื่อความปลอดภัยใช้เสร็จก็ปิดด้วยบางคนก็ลืมอันตรายมากเลยค่ะเรื่องราวชาวบ้านอีกเรื่องนึงสาววัย17ถูกฝูงหมาจรไล่รถล้มเย็บไป40เข็มค่ารักษาเกือบ 50,000 น่ะไม่รู้จะไปเอาที่ใครเลยทีเนี้ยหมาจรแล้วเวลามันไล่มอเตอร์ไซค์หรือไล่จักรยานน่ะก็ตกใจปะคุณพ่อมาร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนว่าลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ถูกฝูงสุนัขจำนวนมากวิ่งไล่จนรถล้มได้รับบาดเจ็บหนักเลยค่ะเย็บประมาณ40เข็มจ่ายค่าพยาบาลไปเกือบ 50,000เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่5กันยายนประมาณ 5 ทุ่มบริเวณเส้นทางด้านหลังบ้านเอื้ออาทรมุ่งหน้าไปโรงเรียนเมธาพัฒน์ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาน้องปอมแปมอายุ17ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนำโทรศัพท์มือถือไปให้เพื่อนที่บ้านเอื้ออาทรระหว่างทางถูกฝูงสุนัขจำนวนมากวิ่งไล่พยายามที่จะเร่งเครื่องหลบหนีถูกสุนัขไล่ตามจนน้องเสียหลักรถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บที่ใบหน้าคิ้วหัวไหล่และขานายวุฒิกรอายุ53ปีคุณพ่อของผู้บาดเจ็บบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวถูกนำส่งโรงพยาบาลพักรักษาตัว1คืนออกจากโรงพยาบาลวันที่6กันยายนมีบาดแผลหลายจุดเย็บรวมแล้วประมาณ40เข็มอ่ะยังมีอาการบาดเจ็บที่คิ้วขวาใบหน้าขาและหัวไหล่แล้วก็มีอาการระบมตามร่างกายค่ารักษาพยาบาลจ่ายไป 48,000 ขออภัยค่ะ 48,000 บาททำแผลเพิ่มอีก 1,300 รวมแล้วก็ประมาณ 50,000 กว่าแล้วบริเวณนี้ฝูงสุนัขอาศัยอยู่จำนวนมากและมีพฤติกรรมวิ่งไล่ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นประจำอยากร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการกำจัดปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำและฝากหน่วยงานช่วยดูแลด้วยอยากให้ปัญหาจบๆเพราะประชาชนต้องใช้เส้นทางไม่ต้องมาหวาดกลัวที่ถูกสุนัขวิ่งไล่โอ้ยน้องเขาขาสวยๆเป็นแผลหมดเลยหน้าสวยๆก็เป็นแผลอีกชาวบ้านในตำบลหัวทะเลบอกว่าปัญหาสุนัขจรจัดในตำบลหนองบัวศาลาและตำบลหัวทะเลมีมาตั้งนานแล้วระยะหลังมันเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วเยอะขึ้นสร้างปัญหามากสุนัขบางตัวมีพฤติกรรมดุร้ายชอบวิ่งไล่รถจักรยานยนต์ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตไม่อยากให้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งค่ะมันมีกลุ่มคนที่คอยดูแลให้อาหารไงเนี่ยจริงๆคนที่ให้อาหารน่ะผิดนะถือว่าคุณเป็นคนเลี้ยงนะก็อยากเสนอหน่วยงานของรัฐว่าช่วยหน่อยเหอะจะทำหมันจะฉีดวัคซีนจะอะไรก็ทำดูแลเรื่องเห็บหมัดจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขเพศเมียท้องแล้วท้องอีกลูกออกมาเป็นคลอกเลยที่ไหนๆก็มีแบบนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เป็นภัยกับชาวบ้านนะเนี่ยค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยวันนี้ผู้มีรายชื่อจังหวัดเตือนมา 8-13 กันยายนนี่เล่ามาตั้งแต่ตี3แล้วนะตี3ตี5 6โมงย้ำมาตลอดเลยว่า8-13 กันยายนเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตั้งแต่8-13 กันยายนวันนี้นะพื้นที่ฝนตกหนักน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะคะภาคกลางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีภาคอีสานหลายจังหวัดเลยแล้วก็ภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและก็ตราดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ที่จะมีฝนตกหนักมาก ันนี้ตกหนักมากเลยนะวันพรุ่งนี้นะวันที่9กันยายนนะคะฝนตกหนักมากที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์แล้วก็จังหวัดตราดอันนี้จะตกหนักมากนะคะส่วนฝนตกหนักแค่หนักเฉยๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบ้านเราเตรียมรับมือพรุ่งนี้ฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีด้วยส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีค่ะแล้วก็ภาคใต้ที่ระนองพังงาภูเก็ตเตรียมรับมือไว้เลย90 11นะคะภาคกลางนะโดนเต็มๆค่ะ90 11 12ด้วยแล้วก็13ด้วยค่ะฝนตกเยอะในหลายพื้นที่ถึงวันที่13มาภาคกลางเตรียมรับมือปุ้มล้างรถไปแล้วด้วยพรุ่งนี้เลอะแน่เสียดายตังค์อุตส่าห์เก็บล้างเสร็จแล้วเก็บเลยไม่ใช้ไม่ขับไม่ไปไหนแต่พรุ่งนี้ต้องออกไปตายแล้วฝนมาล้างรถทีไรฝนตกทุกทีมีเหตุเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีคนพลัดตกลงมาจากชั้น4ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านประชาราษฎร์สาย1เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือพบผู้บาดเจ็บหมดสติมีอาการสาหัสเลือดไหลบริเวณคางข้อศอกในมือยังกำถุงยาอยู่เลยค่ะนะยังกำยาอยู่เลยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ได้ทราบกันต่อไปเป็นคอนโดชื่อดังย่านประชาราษฎร์สาย1ไม่รู้ว่ามีอาการป่วยหรืออย่างไรมือยังกำยาเอาไว้อยู่เลยเนี่ยค่ะโรคภัยไข้เจ็บเนาะบางทีแบบคนไม่ป่วยใครไม่เป็นก็ไม่รู้อะแล้วก็รู้ก่อนก็รักษาได้รู้ไว้จะได้มียาเนี่ยค่ะมีเรื่องของความคุ้มคลั่งเมื่อเช้านี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากค่ะเกิดเหตุชายคุ้มคลั่งถือมีดพกสั้นปลายแหลมยืนอารวาสอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อหลังตลาดสดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากค่ะหลังจากรับแจ้งเหตุตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์แม่สอดก็ไปตรวจสอบเลยค่ะเป็นย่านชุมชนติดกับตลาดสดมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมากหน้าร้านสะดวกซื้อพบตัวนายยักษ์อายุ25ปีเป็นชาวเมียนมาคุ้มคลั่งเลยค่ะจิตหลอนโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้ในมือยังถือมีดปลายแหลมเป็นมีดพกสั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์เดินทางมาถึงก็ไปพูดจาเกลี้ยกล่อมให้นายยักษ์วางมีดไม่เห็นตำรวจมายิ่งหนักถือมีดพุ่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดแรกต้องถอยมาตั้งหลักและขอกำลังเสริมอ่ะนายยักษ์คนเดียวคุ้มคลั่งตำรวจมาเป็น10นายค่ะเห็นตำรวจก็เริ่มกลัวจะโดนจับหนักเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้วิ่งหนีเข้าไปในตลาดสดพาเจริญตำรวจก็ตามเข้าไปกระชั้นชิดชาวบ้านต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดหาที่หลบภัยเพราะว่านายยักษ์เนี่ยถือมีดแล้วตะโกนโวยวายตลาดแทบแตกวิ่งเข้าไปในตลาดแล้วก็วิ่งออกมาหน้าตลาดหนีเข้าไปในซอยตำรวจก็ปิดปากทางเข้าออกนายยักษ์เห็นท่าไม่ดีเหนื่อยแล้วด้วยจะหมดแรงแล้วยอมทิ้งมีดไปในป่าหญ้าข้างทางแล้วนั่งลงกับพื้นจนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมันเหนื่อยเองค่ะปล่อยวิ่งจนหมดแรงนายยักษ์บอกว่าอยากจะเป็นคนดีแต่สังคมไม่ให้โอกาสนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อสงบสติปุ๊บไม่ได้บูลลี่นะ เขาพูดไม่ชัดเองพูดไม่ได้บูลลี่นะเพราะว่านายยักษ์เป็นชาวเมียนมาเป็นคนเร่ร่อนอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนชาวบ้านเรียกว่านายยักษ์เพราะว่าสักหน้าสักตาเป็นยักษ์คิ้วเป็นยักษ์อะแค่หน้าตาก็น่ากลัวอยู่แล้วก็ไม่ได้บูลลี่อีกอันนี้เป็นความจริงไปสักคิ้วเป็นยักษ์มาชาวบ้านก็กลัวดิแล้วพกมีดมาตลาดหลายครั้งจนเป็นบุคคลอันตรายเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วกันประมาณนี้ค่ะน่ากลัวเนาะไม่รู้ว่าจะคุ้มข้างยามไหนแล้วมีอาวุธด้วยอ่ะเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวหรอกเนาะบางทีก็แบบเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาคราวนี้ก็หลอนดิพอหลอนแล้วก็ทำอะไรก็ได้เนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นก็เดือดร้อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรส์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวนี้มีเหตุรถบรรทุกชนคานแผ่นปูนร่วงมาขวางถนนมีหญิงสาวขับรถตามหลังมาพุ่งชนเต็มแรงอัดท้ายเข้าไป นึกว่าจะแย่ซะแล้วรอดราวปาฏิหาริย์เจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองเมื่อคืนนี้ค่ะรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าสะพานข้ามคลองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบรถเก๋ง Honda City สีเทาดำชกกระเชยยักษ์142กรุงเทพชนท้ายรถบรรทุก10ล้อคนขับคือนางสาวณัฐประพัฒน์อายุ42ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่2แผ่นแล้วก็โครงเหล็กที่ใช้วางประคองแผ่นคอนกรีตที่รถบรรทุกขนมาเนี่ยหล่นลงมาขวางทางจราจรไว้นางสาวณัฐประพัฒน์บอกว่าเพิ่งเลิกงานจะกลับบ้านถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมองไม่เห็นเลยมันมืดมากพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงรถพังเสียหายเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนนายสุภกรสมใจคนขับรถบรรทุกบอกว่าระหว่างนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจะไปส่งหน้างานแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาเนี่ยมันไปชนเข้ากับคานสะพานรถไฟฟ้าค่ะทำให้โครงเหล็กแล้วก็แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยตกลงมาจากรถหลังเกิดเหตุก็เกรงว่าจะมีรถมาชนทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่ามันมืดมากก็เลยถอยหลังรถมาจะมาปิดป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาทับแต่รถเก๋งก็มาพุ่งชนท้ายเขาให้ซะแล้วนี่ค่ะปกติก็ใช้ช่องทางหลักแหละแต่วันนี้ช่องทางหลักมันปิดถนนรถทุกคันก็ต้องเบี่ยงมาใช้ทางคู่ขนานก็เลยเป็นเหตุให้ชนกับคานสะพานรถไฟฟ้าคือคิดว่าในช่องทางคู่ขนานเนี่ยความสูง5เมตรแต่จุดที่ชนเนี่ยไม่ถึงตัวรถวัดแล้วค่ะไม่เกิน5เมตรแต่ไม่เคยผ่านทางนี้ไงเป็นทางคู่ขนานคานรถไฟฟ้าอาจจะอยู่ลงมาต่ำแต่เขาก็บอกไว้ว่า5เมตรนะป้ายความสูง5เมตรแต่จริงๆน่าจะไม่ถึงอะเพราะว่ารถเนี่ยก็ไม่ถึง5เมตรไม่รู้ว่ารถเกินหรือคานต่ำพิจารณาดูแล้วกันคือจริงๆเขาบอกว่าไม่เกิน5เมตรแต่ก็ไม่ต้องขนถึง5เมตรก็ได้ปะแต่พวกประมาณการขนส่งนี่แหละที่แบบเอาให้เต็มที่เลยไหนๆก็ขนส่งไปแล้วเที่ยวเดียวให้หนักให้เยอะให้ได้มันก็เทินขึ้นไป Thailand Only ค่ะคุณผู้ฟังขาความปลอดภัยมักจะมาทีหลังเสมอสำหรับคนไทยอ่ะสะดวกสบายมาก่อนไม่มีนะ safety first ส่วนใหญ่จะเป็น comfort first ขอให้สะดวกสบายเอาไว้ก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังลืมนึกถึงอันตรายไงโชคดีที่ไม่ถึงชีวิตนะคะคุณผู้ฟังขาเนาะน่ากลัวแล้วก็มาดูเรื่องอื่นอันนี้เป็นตำรวจเร่งตามตัวหนุ่มฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยนายอนุทินเซ็นคำสั่งเนรเทศพ้นประเทศไทยแล้วนะขับ BM เข้ามาจอดมาด้วยความเร็วจอดไว้ที่สวนสัตว์แล้วก็หลบหนีไปความคืบหน้าในกรณีความขัดแย้งข้ามชาติบนเกาะสมุยค่ะตอนนี้หลายพื้นที่นะคะต่างชาตินี่แทบจะยึดครองไปหมดแล้วมาอยู่มาประกอบอาชีพมาประกอบกิจการเปิดสถานประกอบการขายของรู้ว่าทำดีอะแต่ว่ามันทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีกำลังติดตามตัวเมอร์เชียร์เควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเป็นเจ้าของสวนสัตว์ค่ะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงนามในคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรกับบ้านท่านไปเสียแต่ว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอค่ะประมาณบ่ายโมงวันที่7กันยายนหลังจากที่คำสั่งเนรเทศมาแล้วนายเควินก็ขับ BM ด้วยความเร็วมาจอดไว้ที่สวนสัตว์ แล้วมายืนมองรอบด้านหน้าแล้วก็ยังไม่มีใครเจอตัวอีกเลยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เร่งตามตัวแล้วก็ถ้าสามารถควบคุมตัวได้ก็ต้องไปฝากขังไว้ก่อนที่สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเพื่อรอส่งกลับประเทศแล้วก็ต้องแยกสถานที่ควบคุมคนละแห่งเพราะว่ามีนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลเป็นบัดดี้เป็นคู่กรณีควบคุมตัวอยู่ที่เกาะสมุยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.สุราษฎร์ธานีอาศัยมาตรา6พ.ร.บ.เนรเทศเข้าควบคุมตัวนายเควินในระหว่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ขอคำสั่งในอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศภายใน7วันส่วนนายยาคอฟโอยอนตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอประกันตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศต่อนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเพจของ CSILA โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเนรเทศคำสั่งเนรเทศของเมอร์เซียเควินนะคะบอกว่าบ้าไปแล้วกระทรวงมหาดไทยและสตม.มีคำสั่งเพิกถอนวีซ่าและเตรียมผลักดันเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเจ้าของสมุยเอ็กโซติกพาร์คออกนอกราชอาณาจักรคือเขาอยู่มานานค่ะเขาทำสวนสัตว์ให้เด็กๆและครอบครัวไทยได้เที่ยวค่ะแต่เขาก็บอกว่าทำไมเขาถึงได้ถูกเล่นงานขนาดนี้ขณะที่ชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆเนี่ยสร้างปัญหาหรือทำลายภาพลักษณ์ในพื้นที่กับลอยนวลเนี่ยค่ะหรือว่าจะเกรงใจแล้วก็ละเว้นกลุ่มทุนบางสัญชาติเช่นจีนกับยูภาพที่เห็นก็คือเนี่ยเมอร์เซียเควินเนี่ยขับรถเข้ามาจอดในสวนสัตว์ที่เขาสร้างมากับมือแล้วก็มองซ้ายมองขวามองไปรอบๆคือเขาอยู่มานานค่ะแล้วก็ทำธุรกิจสวนสัตว์ให้เด็กๆและครอบครัวไทยได้เที่ยวก็ทำดีแหละแต่มันทำไม่ได้คือก่อนหน้านี้ก็ทำมานานถ้าไม่มีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างชาวต่างชาติด้วยกันกลายเป็นเรื่องความวุ่นวายค่ะคุณผู้ฟังบางทีก็เสียดายนะแต่มันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเนาะแต่ก็มีอีกแหละอันนี้เขาประกอบธุรกิจสุจริตนะเขาทำดีนะไม่เหมือนบางกลุ่มอ่ะเปิดผับเปิดบอลไม่ในประเทศสักทียังเปิดอยู่นั่นแหละปิดไปรอบนึงแล้วยังจะเปิดได้อีกอีอย่างนี้ต้องในประเทศนะอันนี้สมุยที่สุราษฎร์ธานีทำดีแต่อยู่ไม่ได้แต่แถวๆห้วยขวางนี่ทำไม่ดีแต่ดันทำอยู่ได้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการเลยเนาะฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ 3:00 นะคะโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนีมา0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ 3:00 นะคะสวัสดีค่ะ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100 ซีซี
6: ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855 517
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองนายกพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกจับตาเสนอชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่พร้อมเคาะมาตรการป้องกันกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการและวันนี้ยังติดตามการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ณราชอาณาจักรนอร์เวย์ขณะเดียวกันที่รัฐขออภัยค่ะขณะเดียวกันที่รัฐสภาก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดการประชุมจากทำเนียบรัฐบาลมายังอาคารรัฐสภาสำหรับวาระที่น่าสนใจในวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อของนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปรวมทั้งความชัดเจนในตำแหน่งของนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกันที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการในการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและอีกหลายประเด็นสำคัญที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณ 2,570 วันนี้เป็นการพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายค้านมุ่งตัดลดงบประมาณเพราะบางหน่วยงานทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ไม่เอื้อเกษตรกรจริงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในวาระที่2และ3เข้าสู่การพิจารณาเป็นวันที่2โดยเมื่อวานการอภิปรายร่างงบประมาณได้จบที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวันนี้จะเป็นการเริ่มอภิปรายงบประมาณของกระทรวง

0: สากลเริ่มที่สสนครชาญบุญชัยสวัสดิ์จากพรรคประชาชนมองว่าควรที่จะมีการตัดงบประมาณ 20% และส่วนตัวก็เห็นว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมการของหลายกรมยังมีการทำงานที่ผิดที่ผิดทางพร้อมยกตัวอย่างงบประมาณของกรมประมงที่มีงบประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งของงบประมาณนั้นจะเป็นด้านบุคลากรแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจแต่กรมประมงมักจะทำในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยงบประมาณในส่วนนี้สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกมากมายส่วนภารกิจที่อธิบดีกรมประมงมองว่ามีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อของการท่องเที่ยวและเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ภารกิจของกรมประมงด้วยขณะที่สสนัทพงศ์สุมาโนธรรมจากพรรคประชาชนก็มองได้ว่าหากตรวจสอบบางรายการของงบประมาณกระทรวงนี้โดยเฉพาะกรมประมงส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าหากทำสำเร็จจะส่งเสริมกรมประมงอย่างไรได้บ้างอาชีพการก่อสร้างลงเผ่าพันธุ์กุ้งกล้ามตามอัจฉริยะแต่ส่วนตัวก็ยังสงสัยด้วยว่ามีความอัจฉริยะตรงไหนอาจจะระบุว่าโครงการนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตก็ต้องถามกลับว่าจะลดต้นทุนลงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปัญหากุ้งกล้ามตามแม้จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่น
3: ช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
4: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ถ่วงน้ำลายปี๊ดปี๊ด
4: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยส้มเนื้อส้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
4: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
3: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
4: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
5: ฮีโร่500ฮีโร่500คุณผู้หญิงทำงานหนักเกินกำลังคลอดลูกใหม่หรือเกิดอาการมดลูกอักเสบใช้ฮีโร่500ฮีโร่500บรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองและอาการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่500ฮีโร่500มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปฮีโร่500
6: เป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นสำหรับแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลมีหนองฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีตัวยาคลอเทต้าไซคลินฮีโร่ไม่สิ้นของบริษัทฮีโร่ไม่สิ้นฟาร์มาจำกัดไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะบรรเทาอาการไอขับเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ของบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดโปรดจำไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปปวดกล้ามเนื้อใช้ฮีโร่เพชรเคล็ดยอกใช้ฮีโร่เพชรใช้ฮีโร่เพชรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดยอกปวดกล้ามเนื้อใช้ฮีโร่เพชรเคล็ดยอกใช้ฮีโร่เพชรฮีโร่เพชรใช้ทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อฮีโร่เพชรใช้ทาบรรเทาอาการเคล็ดยอกฮีโร่เพชรมีตัวยาเมนทิลซาลิซิเลตเมนทอนแคนเฟอร์และยูคาลิปตัสปวดกล้ามเนื้อใช้ฮีโร่เพชร เพชรยอกชัยฮีโร่เพชรผลิตโดยบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันฮะคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตที่เราต้องคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของประเด็นน้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้มาฝากกันครับ
1: วันนี้แล้วด้วยนะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนที่ประสบภัยที่น่านค่ะจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนเลยนะคะก็ได้กันครัวเรือนละ 9,000 ตอนนี้ก็รอบแรกนะคะไปถึงแล้วจากธนาคารออมสินเนี่ยส่งโอนเข้าไปใช่มั้ยคะ
2: ครับ
1: ส่งไปที่บัญชีของแต่ละท่านก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะว่าบัญชีเราเป็นยังไงนะคะเป็นเข้าทางบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็ต้องไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เงินเยียวยานี้ไปนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายแล้วก็อาจารย์ชยาค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารกับข่าวสารดีๆต้องคอยติดตามชมค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของพี่น้องชาวนาเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะมีการโอนเงินเข้าในบัญชีของผู้ประสบภัย 15,000 กว่าครัวเรือน
1: นะครับ 9,000 บาท
2: ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็คือหลักเกณฑ์การโอนคืออย่างนี้นะฮะก็คือพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยเนี่ยนะครับที่ไม่เกิน7วันแต่ว่ามีความเสียหายในทรัพย์สินที่อยู่บริเวณรอบบ้านเราเนี่ยนะฮะอันนี้ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีความที่เกิดน้ำท่วมเกิน7วันอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่นั้
1: น
2: เป็นที่ประกาศนะครับพื้นที่ประสบอุบัติภัยภัยพิบัติเนี่ยตามที่จังหวัดได้มีการประกาศนะฮะ
1: เริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ตี2ของวันนี้เลยนะ
2: เด้งปุ๊บเลย
1: ใช่แล้วตี2ถึง6โมงเช้าเข้าไปแล้วนะคะที่บัญชีของทุกท่านค่ะ
2: ครับแล้วก็ในเรื่องของพระกรุณาธิคุณนะครับเรื่องของความช่วยเหลือจากสถาบันนะครับที่ได้พระราชทานแล้วก็มีการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยกันที่จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังจำได้แหละเพราะว่าเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะฮะส่งผลกระทบใน10อำเภอกว่า 27,000 ครัวเรือนนะครับความนี้นะครับได้ทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางขออภัยนะครับความนี้ได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงทรงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานล่าสุดนะครับในช่วงที่ผ่านมากว่า 2,000 ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดน่านก็เมื่อวานนี้นะครับจัดขึ้นที่หอประชุมท่าวังผาโดยมีทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบนะครับแล้วก็ภายในการจัดพิธีมอบในครั้งนี้นะครับมีทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ร่วมในพิธีด้วยสำหรับพื้นที่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้แก่อำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่านอีก500ชุดด้วยกันครับ
1: ค่ะก็ท่านท่านก็คงจะได้รับกันแล้วดูจากในภาพนะคะมีหลายครัวเรือนหลายครอบครัวนะคะ
2: ใช่ครับ
1: มารับสิ่งของพระราชทานค่ะค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือนะคะก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างเนี่ยยังคงเผชิญกับฝนสะสมอยู่นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่เราพูดถึงไปเชียงรายเชียงใหม่โอ้เชียงรายนี่ก็หนักนะแม่สายนะคะเชียงใหม่แล้วก็ลำปางค่ะความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะที่ดินเนี่ยอิ่มน้ำจากฝนนะคะที่ตกสะสมก็ทำให้เสี่ยงเกิดน้ำ ป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้สำหรับมวลน้ำเนี่ยทิศทางฝนก็เริ่มขยับลงสู่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในช่วงเขาบอกว่าเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายนจะเริ่มขยับและนะคะ
2: ก็ติดตาม
1: กันต่อไปสำหรับพื้นที่หลังจากนี้นะคะ
2: คุณฟังครับแล้วก็จากที่เราได้ดูข่าวคุณมานัทมนคุณเห็นไหมที่แม่สายเชียงรายเนี่ยโอ้สถานการณ์น้ำน่ากลัวนะครับไอ้ฝั่งเราเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงอยู่ตลอด
1: ใช่แต่ทางเมียนมาเนี่ย
2: โอ้โหเรียกว่า
1: หนักเลยนะ
2: ทะลุน้ำทะลุทะลวงเข้าสู่พื้นที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนตกเยอะด้วยไอ้ฝนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให
1: ้
2: น้ำเพิ่มน้ำลดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับ
1: เมื่อวานช่วงเย็นเหมือนรู้สึกว่าน้ำฝนน้อยลงก็ใจชื้นลงหน่อยนะสำหรับแม่สาย
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะ
2: เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันต้องดูกันในแต่ละวันไปเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าฝนเบาบางลงแล้วแต่เมื่อช่วงกลางดึกก็ตกลงมาอยู
1: ่ใช่ตกกลางคืนค่ะ
2: แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะพื้นที่ที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับทางด้านของกรมชลประทานเองทางด้านของสทช.เข้าใจว่าในขณะนี้น่าจะมีการประสานไปยังหน่วยราชการจังหวัดให้ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับเอาไปดูในเรื่องของฝนกันบ้างคุณผู้ฟังครับบริเวณภาคเหนือนะครับระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนะฮะขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางนี้สามารถที่จะติดตามแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันได้แบบเรียลไทม์เลยตลอด24ชั่วโมงสายด่วนก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามที่เว็บไซต์ของกรมอุตุก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในพื้นที่ไหนนะคุณผู้ฟังที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีฝนตกหนักแล้วมันลำบากอ่
1: ะ
2: นะก็ติดต่อไปที่ป
1: ภ.
2: นะครับคุณผู้ฟังสายด่วนปภ.นะฮะก็ติดต่อได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะมีในส่วนของเรื่องของทางหลวงด้วยนะคะก็มีสายด่วน1586ถ้าพบว่ามันมีเหตุนะคะฉุกเฉินบนทางหลวงค่ะก็โอ้ยมีหลายสายนี่ทางกรมทางหลวงชนบทด้วย1146โทรฟรี
2: ครับ
1: นะคะ
2: ก็เรียกว่าทุกหน่วยงานแหละเขาก็จะตามไปความพร้อมเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยจริงๆนะครับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะเอามาดูด้านการช่วยเหลือประชาชนของทางกองทัพภาคที่3กันบ้างในส่วนของทหารนะคะทหารพรานที่32ก็มีการบรรเทาภัยดินสไลด์บนถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3203นะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32แล้วก็มีในส่วนของกองกำลังผ่าเมืองนะคะก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางปภ.อบต.บ่อภาคผู้นำท้องถิ่นประชาชนบ้านเทิดชาติบ้านรักชาตินะคะก็ร่วมกันในส่วนของอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนำดินที่สไลด์เนี่ยออกจากผิวถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะคะระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่10ถึงบ้านรักชาติหมู่14ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกภาพเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยดิฉันดูจากภาพที่ปรากฏในทางเพจของอาร์มี่เรดิโอเนี่ยนะคะรถลาที่ไปเนี่ยติดลมดินโคลนกันหมดเลย
2: ครับก็ภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพถนนนะครับบริเวณที่คุณมาร์ตมนได้บอกไปนะครับมันมีรถสวนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนดินสไลด์เนี่ยที่มันสไลด์มาทับบริเวณพื้นที่ทางการจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนอ่ะเขาถือจอบกันแบบนี้นะเคลียร์ดินออกจากพื้นที่ยากลำบากนะ
1: ใช่แล้ว
2: เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในปัญหาในลักษณะนี้ในช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขาโอ้โหเนี่ยนะเกยดินเลยนะฮะ
1: ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
2: นะครับ
1: แล้วรถ
2: ถนนเนี่ยเป็นถนนคือแบบเส้นเดียวอ่ะรถสวนก็ได้คือแบบผ่านไปผ่านมากันได้แบบเลนละคันเนี่ยนะครับ
1: แล้วบางทีขับมาไม่รู้นะว่าจะเจอดินโคลนในช่วงเนี้ยเพราะฉันมองไกลๆเนี่ยถนนทางด้านอื่นมันยังดีปกติไงรถก็ขับมาเรื่อยๆอ่ะแต่พอเจอแบบนี้เอาจะถอยกลับก็ไม่ได้ละ
2: ครับ
1: จะทำยังไงอ่ะ
2: ก็เนี่ยกลายเป็นประสบเหตุไปเลยเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังก็ขณะนี้ก็มีการเคลียร์ทางกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะใช้สัญจรไปมาแล้วนะครับดูจากข้างทางเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพดด้วยเขาก็ต้องใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปขายเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ฟังครับในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37เขาเป็นหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่ตอนนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หน่วยถามไปแล้วเขาบอกว่าเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เมื่อได้รับการประสานร้องขอเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
1: ตามอย่างต่อเนื่องเลยนะค
2: ะ
1: ต้องดูระดับน้ำกันด้วย
2: ครับเนี่ยที่แม่สายเชียงรายไอ้ฝั่งเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเพราะก็มีบิ๊กแบ็กมีอะไรเนี่ยกันโอ้มันมีสิ่งพวกเศษซากอะไรเนี่ยมากัดน้ำ
1: เหมือนที่เคยเจอเมื่อหลายปีก่อนไหมที่เป็นโคลนเข้ามาโอ้โหมากมายเลย
2: แล้วคุณดูสีน้ำนะครับสีของน้ำเนี่ยมันขุ่นแดงนะครับอันนี้คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดน้ำป่าเลยเนี่ยนะฮะขุ่นแดงแล้วมีสิ่ง ใดๆก็ตามแต่สิ่งไม้สิ่งปฏิกูลใดๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: มากับน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังนี่ไงอันนี้คือพื้นที่ฝั่งเมียนมาซึ่งน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปแล้ว
1: เข้าไปที่เขาแล้ว
2: เรายืนดู
1: ที่ฝั่งเราบิ๊กแบ็ก
2: นะครับ
1: ปลอดภัยอยู่นะคะ
2: ะ
1: ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะแล้วก็เอาใจให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะอ้าวในช่วงนี้คุณณัฐาเราพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเอาใจแฟนเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์กันสักหน่อยนะคะเขาเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วพี่เขาอายุเท่าไหร่รู้มั้ย70กว่าแล้วนะคุณดูดียัง
2: ในตำนานนะ
1: ยังออกคอนเสิร์ตได้แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าขอย้ำชัดๆว่าลีเด็ดนะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้าย
2: เพลงอะไรฮะวันนี
1: ้วันนี้เพลงลาก่อนนี่แหละมีวลีนี้คอยฟังนะคะเชิญรับฟังค่ะ

0: ่ครับ
1: อยากจะย้ำชัดๆ
0: ย
1: ้
0: ำชัดๆ
1: ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: นะฮะ
1: นะคะ
0: 70กว่าปีแล้วโอ้ศิลปินในตำนานเน
1: ี่
0: ยน
1: ะครับ
0: ฮะมาดูกันต่อคุณผู้ฟัง
1: ไปค่ะก็มาในส่วนของไปทางอีสานกันหน่อยนะคะก็มีคณะ AOT นะคะก็คือคณะผู้สังเกตการอาเซียนเมื่อวานเขาก็ได้ไปติดตามดูพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะชายแดนไทยกัมพูชางานนี้เนี่ยสื่อมวลชนมากมายเลยนะคุณ มีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติมาดูกับพร้อมๆกับทางคณะ AOT นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะจากฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติไปดูมาให้เห็นเลยว่ามันมีจริงๆนะบางทีก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่เชื่อจริงๆเขาก็เอ๊ะมีหรอขนาดนี้เลยหรอ
0: เหมือนเพลงเมื่อกี้เลยย้ำชัดๆเอาให้เห็นกันตา
1: เลยนะคะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ซึ่งทหารไทยก็ควบคุมพื้นที่ไว้ได้เนี่ยกว่า500ไร่นะคะหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยเนี่ยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยบุกรุกเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งการปลูกสร้างแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งก็เป็นภัยคุกคามข้ามชาติเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขโดยก็ย้ำกับทาง AOT นะคะว่า AOT เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็สะท้อนข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดไม่มีห้องเฮ้ออะไรเนี่ยเหมือน
0: โร
1: งพยาบาล
0: นี่เอาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
1: ชัด
0: ๆเมื่อกี้พาดหัวข่าวก็เขียนมาว่าอาณาจักรสแคมเมอร์เนี่ยนะครับโอ้มันอยู่กันเป็นนิคมอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นนิคมสแคมเมอร์เลยนะ
1: ค
0: ุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟัง
1: มีภาพจำลองเยอะมากเลย
0: นะครับในห้อง
1: สถานีตำรวจ
0: ธนาคารนะ
1: โรงพยาบาลอะไร
0: ไอ้ส่วนราชการอ่ะนะที่มันเป็นองค์ประกอบที่มาใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีทุกอย่างคุณผู้ฟังอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับจากนั้นของพันโทขยากรนะครับโชติพนัทผู้บังคับกองพันทหารราบที่25หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีท่านก็ระบุถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์บอกว่าขณะนี้ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้นะครับ พบว่าฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะก่อกวนอยู่บ้างขณะนี้ได้มีการติดตั้งผ้าใบตะข่ายแล้วก็สแลนบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพิ่มเติมหลังจากพบว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามสังเกตการเข้าไปในพื้นที่ฝั่งไทยสอดส่องเข้ามานี่แหละเนี่ยนะฮะเออทั้งนี้กองกำลังสุรนารีนะครับก็มีการเปิดพื้นที่ควบคุมบริเวณชายแดนช่องจอมโอสเม็ดซึ่งพบอาคาร157แห่งนะครับโดย29แห่งเนี่ยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กันแน่นอนละเมื่อกี้เราเห็นภาพกันแล้วเนี่ยนะฮะมีทั้งพื้นที่ทำงานห้องพักโอ้น่าตกใจมีห้องคุมขัง12ห้องอ่
1: ะ
0: นะสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้า
1: น่าสลดใจจังเลย
0: ใช่แล้วอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันเหมือนกับขอโทษนะคุณผู้ฟังมันเหมือนลังโจรอ่ะจะทำอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะอันตรายจริงๆ
1: ขณะที่บางพื้นที่นะคะก็พบลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เวียดนามรวมทั้งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือโรงพยาบาลที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็ค้าอวัยวะด้วยที่ผ่านมานะคะคณะ AOT เนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ฐานสแกมเมอร์กว่า500ไร่บริเวณชายแดนโอสเม็ดแต่จะสังเกตการเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนเท่านั้นจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนคณะ AOT จาก3ชาติจะได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงค่ะ
0: ครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับนำมาฝากกันเป็นพอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าท่านอาจารย์ชยารออยู่เป็นที่เรียบร้อยครับ
2: เตรียมพบกับ การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณแอนคุณณัฐฐาครับ
0: ครับ
3: และท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็จะมีการสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มตกงบประมาณปี2570เนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: ท่านเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยื่นให้มีการปรับลดเกียร์ประมาณ 11.16 ล้านบาทเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องคุ้มค่าเพื่อผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยก็ประมาณ 3.78 ล้านบาทวาระ2และวาระ3ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วก็แปรปรวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขัดแย้งในกรณีของตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11.16 ล้านกว่าบาทนะครับ
0: ครับ
3: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับก็ซัดในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยต่อว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่านคุณพิเศษเนี่ยเสนอตันก็ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินนอกระบบเนี่ยประมาณการเพราะว่าจะตัดงบไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาประเทศตลอดจนกู้เงินเติมในระบบอีก 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเนื่องด้วยเหตุสาธารณะเกือบชนไปดานและก็นี่รัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐเนี่ย NPL เนี่ย 80% ขณะนี้เนี่ยคุณนายคุณนัทธาครับ
0: ครับ
3: ว่าในเรื่องของ NPL ก็ดีนี่ตัวเลยก็ดีเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยนะครับจะชนเพดานแล้วของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องเรียกว่ามีการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ขอปรับลดงบประมาณปี70อีกเช่นเดียวกันจำนวน31ประมาณ 3.78 จากจำนวนงบประมาณเนี่ยนะ
0: ครับ
3: มี78ล้านบาทเนี่ยลดลงประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทก็ลดเหลือประมาณ 3.68 ล้านบาทซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจะปรับลดได้ขนาดไหนนี่นะครับอย่างไรก็ตามประชาชนก็ใช้รายจ่ายประจำวันอยู่ที่ประมาณ 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งสูงมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ถึง 76% ก็ได้เงินสมทบกบข.เนี่ยค่ารักษาพยาบาลราชการก็ขาดอยู่ที่ 147,780 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรดังนั้นเนี่ยคิดว่าต้องปฏิรูปในส่วนของระบบราชการนะครับสูญเงินเดือนกว่า 852,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่าบำเหน็จบำนาญค่าขาดอยู่ประมาณ 40กว่าล้านบาทหรือยังรักษาค่าพยาบาลเงินสมทบชดเชยกบข.นี่ก็ปรับลดในปี70เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 46,540 กว่าล้านบาทเพราะว่าตามมาตรา72เนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็ตัดงบจำนวนไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณนะครับและเงินเฟ้อปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.53% จากราคาน้ำมันราคาอาหารแพงสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังเนี่ยเขาจับตาควอเตอร์ที่4หรือไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะแตะที่ 2.7% เพราะฉะนั้นเองขณะนี้เงินเฟ้อในพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% นะครับประเมินจากเงินเฟ้อไตรมาสที่3เฉลี่ยแล้วเนี่ยราวประมาณ 2.37% ตะวันออกกลางก็ศึกสงครามตะวันออกกลางยังคงยืดเยอะมากครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังถล่มอิหร่านอย่างต่อเนื่องและไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะแตะถึง 2.7% นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าเอาของอาหารต่างๆในเรื่องที่ดูต้องดูแลกันเนี่ย 2.99% แล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ย 2.23% ในขณะเดียวกันนะครับวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ย14กรกฎาคม69เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันตัดสินพร้อมทั้งตัดสินคณะในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผู้สวเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยฮะเรื่องฟรีวีซ่า30วันเพื่อการท่องเที่ยว60ประเทศก็ดีเดย์จะเริ่มวันที่15กันยายนนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องของโอเคเรื่องของในเรื่องวันที่14กันยายนเนี่ยครับจะพิจารณาตัดสินรู้สึกว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยอาจจะให้บอกว่ายกฟ้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะยกฟ้องเรื่องหัวสวเรื่องคดีในกรณีเขากระโดงเนี่ยมันทุกคนก็เฝ้ารอคอยกันดูอยู่แล้วคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ประกาศเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้11โมงเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเนี่ยอีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ประกาศว่าจะเอาม็อบลงถนนแต่คำถามสำคัญก็คือว่าจะจุดติดหรือจุดติดหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องดูกันแต่ผมมั่นใจนะว่าคงจะจุดไม่ติดไม่เหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูกันว่าการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาในเรื่องของจุดติดหรือไม่เนี่ยก็ผมคิดว่าคงไม่ติดและคงจะไม่ลุกลามใหญ่โตเหมือนอย่างเมื่อคราวก่อนๆเนี่ยนะครับเพราะคุณสนธิเนี่ยคุณสนธิเนี่ยแกก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของรัฐบาลมาตลอดเวลานะครับแล้วก็หมอดูทั้งหมอเดาก็บอกว่ารัฐบาลนี่อาจจะอยู่ไม่ครบ3ปีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ทำงานก็ได้ดีเนี่ยนะครับแต่มีคุณเนวินชิดชอบดีซึ่งอยู่เบื้องหลังฉากเนี่ยผมคิดว่าก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณเนวินเนี่ยคุณหรือนิกเนมยังดั้งเดิมยี่ห้อย120เนี่ยก็ยังอยู่เบื้องหลังฉากแต่บอกว่าปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนส่วนจะมีรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการทำรัฐประหารอย่างเด็ดขาดนะครับเห็นน้ำท่วมต่างๆก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันเนี่ยครับข่าวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของมาตรการเรื่องการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศนะครับเริ่มใช้วันที่15กรกฎาคมเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไทยประกอบด้วยวีซ่าเกินท่องเที่ยวสำนักเมืองไม่เกิน30วันรวม60ประเทศได้แก่ออสเตรเลียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียมีหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับทั้งไอร์แลนด์อิสราเอลอินเดียต่างๆแล้วก็ไม่จะกำหนดใช้สิทธิ์เดียได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปียกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางเข้าของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยกเว้นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวความนักไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐเชเชลกับสาธารณรัฐมอริเชสเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็3ขอ VOA หรือ Visa on Arrival เนี่ยตรวจการคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศประกอบด้วยอาเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียด้วยโดยใช้ VOA โดยการพำนักไม่เกิน15วันเนี่ยนะครับแล้วก็ยกเว้นการตรวจตรงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอีก3ประเภทประกอบไว้ด้วย1พอ14จำนวน2ประเทศได้แก่กัมพูชาและเมียนมา ฉพาะทางอากาศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เพื่อจะดูให้มีการท่องเที่ยวกันครั้งสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยนะครับโดยสถิติต่างชาติเที่ยวไทย8เดือนแรกเนี่ยปี69สะสมประมาณ20กว่าล้านเกือบจะ21กว่าล้านคนติดลบ 3% เนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีคนจีนมาเที่ยวมากที่สุดคนมาเลเซียคนอินเดียชาวรัสเซียชาวกัมพูชา

0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชยาค่ะ
2: ครับแล้วก็ในรายการของเรานะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับคงต้องถือโอกาสนี้ร่ำลากันนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพอากาศนำส่งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือแก่ชาวเนปาลและสีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพเกียรติภูมิของไทยหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเมื่อวันที่5กันยายน2569นั้นเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลถึงประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรพนีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ไทยและอิสราเอลร่วมวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากที่นางอาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดกฎหมายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกกรณีทั้งนี้ไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้สถานการณ์บานปลายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันในขณะที่ทูตอิสราเอลระบุว่าได้รับทราบปัญหา

0: และยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางอิสราเอลได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสเป็นไงครับ
1: ได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: ับบทเพลงที่ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนะครับเป็นเพลงที่โด่งดังนะครับของเปียวรวุฒในช่วงหนึ่งนะครับวรวุฒอาสยามนะครับเบียอาสยามซึ่งโด่งดังกับเพลงบุพเพสันนิวาสเป็นชาวกำแพงเพชรนะครับระยะหลังนี้ก็เงียบหายไปพอสมควรเพราะว่าอัลบั้มหลังๆนี้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็แล้วแต่สุภาษิตหยิบเพลงที่เพราะและดังในอดีตมาฝากให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านให้ได้มีความสุขในพักรางวัลวันนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับญาติเพลงญาติยามิตรรักรายการบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมานะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับเรื่องราวของการฝนตกน้ำท่วมนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องมาต้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นเดือนนี้นะครับก็น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หลายท้องที่ด้วยกันนะครับก็มีทั้งฝนที่ตกหนักแล้วก็ท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็มีในช่วงตั้งแต่สิงหาถึงต้นเดือนกันยานี้เขาบอกว่ามีการเสียหายในพืชไร่พืชสวนในประมาณ 170,000 ไร่ในภาคเหนืออีสานและกลางมีนาข้าวและประชาชนได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมีน้ำท่วมขังรอระบายในบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นกาฬสินธุ์จากฝนตกสะสมนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงอีกแล้วครับท่านในเขตภาคเหนือและเชียงรายแม่น้ำสายในจังหวัดเชียงรายระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องและแตะสะพานมิตรภาพและต้องเฝ้าระวังมรสุมระลอกใหม่ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569รวมถึงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับจังหวัดน่านนี่ก็ได้รับผลกระทบเนี่ยตั้งแต่อำเภอปัวมาเลยเวียงสาและมาถึงอุตรดิตถ์และแพร่ด้วยแล้วก็พะเยาด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็เตือนภัยสำหรับย้ายเพียงยาของสุภาษิตนะจะเดินทางไปยังจังหวัดดังกล่าวนั้นในช่วง 17-20 กันยายน 2569นะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับข่าวสารตรงนี้นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากกันนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอกับมิตรรักรายการย้ายเพียงยาทุกท่านก็ได้รับการสร้างสรรค์จากสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นอยากแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถกาแฟทินฉายกาแฟและก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตายายเพียงยาหลายท่านเคยนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วหลายท่านซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและอย่าลืมตัวท่านเองด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมซึ่งขาดไม่ได้คือกาแฟทินชายกาแฟนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงหรือจะเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องราวของสุขภาพหรืออายุอนามมากแล้วก็สามารถจะดื่มได้และดีด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนชายกาแฟกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทถ้ามีปัญหาเรื่องราวของดวงตานะครับอย่าปล่อยไว้นานยากต่อการรักษาวันนี้ตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตา คืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเบนเน็ตต้องทานวิสันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับเขาบอกว่าที่ดีเลือกเปิดเสือสีไม่ใช่ชกช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิซอนนะครับทั้ง7ตัวยา7พารามัสจันนะครับทดลองที่1กล่องครับถ้าตาดีขึ้นก็ซื้อตามโปรเลย3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทที่ดีเลือกเปิดเสือสีไม่ใช่ชกช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิซอนประสบการณ์10ปีแล้วยัดเพียงยัดยานน้ำหมื่นดับแสนดับไปฐานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสอนไปฟังกันสารสกัดที่อยู่ในวิสอนมีอะไรบ้างและก็ในกาแฟเทนชัยคอฟฟี่มีอะไรบ้างและในช่วงต่อไปสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกันนะครับประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
1: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
0: เจ้าเพลงยะยาถามมาบอกว่าอยากฟังสุรพลสมบัติเจริญกับเพลงที่ชื่อว่าดำเนินจานะครับสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงมาตากคู่บ้านคู่เมืองนะครับ

หวังว่าจะประทับใจนะครับนานๆได้ฟังทีสำหรับอดีตราชาลูกทุ่งไทยสุรพลสุบัติเจริญกับเพลงที่ชื่อว่าดำเนินจ่านะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับบอกกล่าวเล่าขานกันสำหรับญาติเพียงญาติที่ทานอยู่แล้วจะได้มั่นอกมั่นใจญาติเพียงญาติที่ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็ได้จะได้สั่งซื้อเอาไปทดลองกันเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานกันประทับใจแล้วก็ซื้อตามโปรซึ่งโปรโมชั่นแรงมากนะครับคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนั่นคือสามารถจะผสมกันได้ทั้ง2สูตรหรือจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับสูตรหนึ่งนั้นเรียกว่ายาแก้กระสายสูตรหนึ่งเรียกว่ายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันนะฮะติดปากเนาะยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันจะได้จำง่ายนะครับกระปุกสีแดงสุนไพกระชายดำและสุนไพอื่นๆมากกว่า30ชนิดบำรุงร่างกายยิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉมกระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแต่ท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกล้าปัสสาวะไม่อยู่นะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยอวัยวะเพศไม่แข็งตัวพูดง่ายๆในการฉี่การดำเนินชีวิตก็ลำบากนะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปมีอะไรกับเพศตรงข้ามแต่ประการใดแต่เราบ่งบอกว่าเรื่องราวตรงนี้บ่งบอกถึงสุขภาพนะฮะถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงมันต้องดีเลิศประเสริฐสีทุกอย่างนะครับวันนี้มาเสริมมาเพิ่มให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นท่านหญิงเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนมันหิวแห้งหย่อนยานทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงที่จะเข้าสู่วัยทองอายุ40ปลายๆนั่นนะครับหรือต้น50นี่แหละจะเข้าสู่วัยทองมันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจที่เคยผิวพรรณดีผ่องใสก็กลับมาซุบมาซุดมาโสมและท่านบอกไปต้องไปทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาหลักหมื่นหลักแสนดูแลกันนะไปดึงนู่นนะผ่าตัดนี่กันมากมายวันนี้นะไว้วางใจเถอะสูตรหนึ่งนี่ก็เอาอยู่แล้วล่ะสูตรหนึ่งทานเพียง2แคปซูลนะเขาบอกสำหรับคนที่ประหยัดเงินประหยัดทองนะครับนั่นคือว่าไม่ว่าจะรวยหรือจนเนี่ยมาทานได้กันหมดเพราะว่าราคาถูกมากมาทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานกันทุกวันก็เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทุกวันจะได้ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดมาเบียนที่เป็นอยู่แล้วก็มาหลายหายไปหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายนะครับทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นเพียง2แคปซูลก่อนนอนกระปุกสีแดงราคากระปุกละ350บาทนะครับรู้จักกับสูตร1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงสุภสิทธิ์ก็บอกกล่าวทุกวันบางครั้งก็อาจจะพูดผิดพูดถูกเอาสูตร2มาเป็นสูตร1แต่ให้เข้าใจตรงกันว่าสูตร1ชื่อสุภสิทธิ์วิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้หุ้ยให้สุนเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้านะปรุงสมบริวิวพันด้วยให้สดใสดวงกวายทานเพียง3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแหล่ท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังแหล่ท่านเป็นก้าวรูมาตอยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหล่ท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเลยทีเดียวนะครับไม่ไหวไม่ติงไม่มีเลี้ยวมีแรงหายใจยังเจ็บทำอะไรไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัว
น้องๆกับติดเตียงเลยนะครับวันนี้มาทานแล้วจะดีขึ้นทาน2สูตรร่วมกันสูตรหนึ่งเอาไปทานก่อนนอนครับสูตร2ก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับถ้าสั่งกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50บาทสุภสิทธิ์พยายามบอกว่าให้ซื้อ2กระปุกเถอะมันจะได้ประหยัดเงินนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็ส่งให้ฟรีตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับสูตร1สูตร2นะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมนะเกิดอุทกภัยและก็แผ่นดินถล่มที่เนปาลในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผู้คนสูญหายหลายพันคนนะ 4-5,000 คนแล้วก็เสียชีวิตกันที่เห็นเห็นนี่แหละก็พัน 2,000 คนเลยทีเดียวนะครับบอกประเทศเนปาลนั้นอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดียนะติดกับประเทศจีนในเขตทิเบตซึ่งมีเทือกเขาหิมาลัยนะครับซึ่งยอดเป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็เทือกเขายอดเขาเนี่ยเขาเรียกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งอยู่นะเป็นยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัยนะครับซึ่งยอดเขาตรงนี้เป็นน้ำแข็งเลยล่ะมันถล่มออกมามากมายมหาศาลมันถล่มประเทศประเทศเนปาล นะครับยากที่จะป้องกันและแก้ไขจริงๆถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่นะก็ขอแสดงความเสียใจเนาะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังนะค้นหาผู้นะที่เสียชีวิตและยังไม่เสียชีวิตนะบางคนก็รอดนะ10วันก็ยังรอดอยู่นะครับเป็นว่าให้กำลังแรงใจนะก็บอกว่าล่าสุดนี้ก็มีการถล่มอีกแล้วล่ะก็มีผลกระทบต่อประเทศจีนด้วยแล้วก็เนปาลด้วยนะครับนะก็ให้กำลังแรงใจเนาะมีโอกาสอย่างไรประเทศไทยนี่เคยช่วยเหลือประเทศเนปาล นะครับคือข้าวของกินของใช้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มนี่แหละเคยส่งไปในสมัยรัชกาลที่9ในเครื่องบินของประเทศไทยเนี่ยบรรทุกส่งไปยังกรุงกัสมันดุซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาลแล้วก็ไปแจกจ่ายช่วยเหลือนะผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาลด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับไปเพลินเพลงต่อไปเลยโลกของผึ้งนะครับขณะนี้นะครับเขาเรียกว่าหุ่นขี้ผึ้งคือรูปเหมือนตัวจริงของพุ่มพวงดวงจันทร์หรือน้องผึ้งนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะต้องเรียกว่าพี่ผึ้งฮะป้าผึ้งประมาณเนี้ยซึ่งส่วนมากเขาจะนะฮะไปสร้างอยู่ที่วัดทับกระดานนะครับเป็นอริยบทต่างๆแต่งตัวไม่เหมือนกันมีตำนานเล่าขานเขาบอกขณะนี้มีถึง9หุ่นแล้วนะครับและจะมีเฉลิมฉลองทุกปีในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดของผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะในวันที่13มิถุนายนนะครับก็เป็นอันว่านะครับก็หลายท่านยังมีโอกาสนะอย่างไรก็ไปเที่ยวไปชมไปสักการะกันส่วนมากคนที่ไปขอพรเนี่ยจะไปขอเลขเด็ดกันนะโลกของผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยลางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งไปบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนหนึ่งเขากินกัน

0: เยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวด
4: ผมเหนื่อยแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะจริงนะขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้10 กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทศพลหิมพานต์ณโยงณพงษ์ณนงเตือนหญิงติงสาวชื่อเพลงนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงเจ้าหยาดทุกท่านนะครับอยากได้อะไรครับทุกสิทธิ์ทุกอย่างโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ขอบคุณคุณป้าลายสิงหเพศาลลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะถือว่าเป็น FC ที่เหนียวแน่นเลยนะครับอยู่ตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวิสอน4กล่อง 2,700 บาทสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทกาแฟทินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทท่านมาแต่ละครั้งเนี่ยจะสั่งเต็มโปรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีชุดใหญ่แบบเนี้ยประจำเลยบอกหลานให้เงินมานะลูกหลานให้เงินมาไม่ได้ขาดและลูกหลานก็ชื่นชมนะบอกทานแล้วสุขภาพดีมากเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะครับคุณประชุมเกตสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้านครสวรรค์สูตร1สูตร2อย่างละ1กระปุก700บาทครับคุณสมานพักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาดตำบลหันคาอำเภอหันคาเชนาทกาแฟเชนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณลุงอาบปากเกร็ดอยู่ใกล้วัดทุ่งสงบตำบลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบุญชูมั่นใจสั่งตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีกาแฟ2กล่องวิซอน1กล่องสูตร2 1กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทโกสุมโคกพุทธาโพทองอ่างทองกาแฟชินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิจจันทร์สนิทตนเทวราชชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็ในชั่วโมงหน้านะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นนะครับเวลาหมดแล้วขอพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขญาติเพียงญาติญาติทุกท่านครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเปลี่ยนเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยกิ้งก่าได้ทองจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภาษิตขอลาไปก่อนในช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเพิ่มกอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตำรวจแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240,750,000 บาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240,750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9,500,000 บาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม577 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนจดสวัสดิ์คงประภาสรายงานครับ
6: ตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10 ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์คุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
8: นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปติดตามการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่สามารถสกัดจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบรถบรรทุกสีเหลืองหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันท์อายุ38 ปีเป็นผู้ขับขี่ขับเข้ามาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์จากการสอบถามเบื้องต้นนายทิตินันท์ให้การว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าและพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน40 กระสอบซุกซ่อนอยู่ก่อนนำรถบรรทุกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10 ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาอ้างเพียงว่ารับจ้างขนสินค้ามาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องและติดตาม

0: จับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
2: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
1: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้อง
2: ลองโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเฮชิดาเกตทั้ง
3: โทรเลย0614495885หรือ0634499666
4: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
5: ผมชื่อร้อยตีทันกาบทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
6: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
7: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
8: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
4: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
9: ยาบำรุงดวงตายายาบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายายาบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายายาบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
10: ยายาบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายไฟตกจึ๊กหนึ่งนะครับหายไปทั้ง5สถานีเลยยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆดูให้หน่อยนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีที่รักโอ้ยไม่ได้ยินหรอกเพื่อนบ่ได้เปิดเนาะหากเปิดก็คงได้ยินขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดนครราชสีมาอันนี้อาจารย์ท่านดูแลให้อย่างดีเลยนะครับพร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางชัยภูมิด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพลงจากทางหนองไผ่นาเฉลียงพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์นะครับพี่น้องจ๋านะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ดูแลรายการของเราอยากจะได้สินค้าอะไรอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถพี่น้องก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีบอกว่าทางรบบุรีฟังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแรกๆจะอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าไฟมันตกที่เมืองเลยบ้านผมเนี่ยไฟมันตกบ่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเลยครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ยังเหมือนเดิมครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นสมุนไพรแบบอัดเม็ดอย่างขวดเป็นแบบชนิดแคปซูลครับพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวกดและย้อนนอนไม่หลับไม่มีครับพี่น้องจ๋าหากท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่าคนที่เอาไปกินคนที่เอาไปทานนะครับต่างก็โทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังคุณธนวัฒน์เอ้ยต้องขอบคุณต้องขอบอกขอบใจกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากทางแม่สายเชียงรายเมื่อเช้านี่โอ้โหท่านเล่าอาการของท่านให้ฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่ท่านรู้สึกว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่มากเวลาไปฉี่แล้วมันฉี่ไม่ค่อยออกมันเจ็บไหมคุณธนวัฒน์ว่างั้นตอนนี้กินโฟกัสมา3กล่องรู้สึกดีขึ้นเลยวันนี้ก็สั่งซื้อไปอีก3กล่องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับกินดีทานดีใช้ดีและขอความกรุณาบอกต่อให้ด้วยนะครับพี่น้องทางจังหวัดสระบุรีเป็นยังไงกันบ้างสัญญาณชัดเจนไหมนะครับคุณแม่จากทางสระบุรีอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้ฮอร์โมนท่านที่ต้องการอยากจะได้หัวเชื้อของปุ๋ยอยากจะได้ตัวดึงรวงเร่งรวงนะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่งโทรศัพท์ทุกกำลังใจโทรมาได้เลยผิดพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถดูแลรายการตรงนี้โดยเฉพาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้งานเพลงเก่าๆของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณคำ

0: เป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: 061-449-5885 และ063-449-9666ขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาของผมโหลดเพลง AI ไม่ได้ไหมแม่ตอนนี้ยิ่งเน็ตกระตุกด้วยวันนี้ไฟดับที่มึงเลยนะครับยังไงก็ขออนุญาตเป็นวันหลังเดี๋ยวผมจะหาเพลงใหม่ให้ท่านฟังแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับแม่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์พี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายฟังได้ไหมนะครับสถานีหายไปประมาณสัก4สถานีพอดีมันไฟกระตุกเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการช่วงประมาณสัก5นาทีนะครับตอนนี้หายไปประมาณสัก4สถานีได้ฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตรงไหนกริ้งกลางรายงานตัวกันเข้ามาหน่อยสระบุรีรายงานตัวมาแล้วลพบุรีรายงานตัวมาแล้วคุณป้าที่สุพรรณบุรีแฟนเพลงประจำรายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วก็คุณแม่จากทางพิจิตรรายงานตัวมาแล้วพี่น้องชัยภูมิหนองเรือนะครับฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่าครับหากฟังรายการกันอยู่ก็กริ้งกลางกันเข้ามาพี่น้องสกลนครฟังรายการกันอยู่ไหมพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนพี่น้องทางวิเชียรบุรีพี่น้องทางหนองไผ่นาเฉลียงครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าหากฟังอยู่สัญญาณชัดเจนไหมแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับทุกเสียงทุกสายนะครับล้วนแต่เป็นกำลังใจกันทั้งนั้นอย่าลืมนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหากปวดเยอะเป็นมากก็กิน2เม็ดหลังอาหารเช้ากิน2เม็ดหลังอาหารเย็นได้เลยนะครับคุณป้าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับสั่งซื้อมาเมื่อเช้าวันนี้น่าจะฟังอยู่เนาะน่าจะฟังอยู่หรอกนะครับบอกว่าปวดจังเลยคุณธนวัฒน์เอ้ยปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฉันกินอย่างกล่องมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้อยากจะลองกินแบบแคปซูลดูนะครับให้ท่านกิน2เม็ดหลังอาหารเช้าและ2เม็ดหลังอาหารเย็นซื้อแบบกล่องวันนี้นะครับ6กล่องจากราคา 1,200 นะผมลดพิเศษให้ท่านเหลือเพียง990บาทและยังจะมีของแจกของแถมให้กับท่านด้วยและหากท่านซื้ออย่างขวดครับเป็นขวดเป็นกระปุกกระปุกละ300บาทซื้อวันนี้4กระปุกครับจากราคา 1,200 ลดพิเศษนะครับเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณยาที่มีมานาน20กว่าปีชื่อนี้คุณมั่นใจหากท่านปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานนะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2
4: ยาเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885
2: ครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพจจากทางเชียงของด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่บอกว่าเชียงของตอนนี้ชัดเจนอยากจะฟังเพลงแนะนำบทเพลงกันเข้ามาด้วยขอบคุณพี่น้องครับนี่แหละครับคือกำลังใจครับพี่น้องจ๋าท่านฟังรายการของผมอยู่นะครับถึงยังไม่สั่งซื้ออะไรยังไม่มีอะไรที่อยากจะอุดหนุนอยากจะฟังเพลงไหนโทรศัพท์มาให้กำลังใจกันได้นะครับช่วงที่ผมเปิดสปอร์ตหรือว่าเปิดเพลงสามารถคุยกันได้เลยตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางพรางกระต่ายบอกว่ารอเงินจากหลานสาวอยู่เดี๋ยวหลานสาวส่งมาจะสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเพราะว่าดื่มเป็นประจำอ้าวอันนี้ก็ตามคำแนะนำน่าจะเป็นเพลง AI เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพลง AI มาแรงนะครับฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วกันแฟนใครไม่รู้

0: ามคำแนะนำครับพี่น้องครับผมก็เพิ่งฟังครั้งแรกเหมือนกันปกติแล้วอันนี้ตรงๆนะผมไม่ค่อยชอบฟัง AI แม้ผมเป็นคนโบราณ แต่ถ้าขอมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เพลงของคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรท่านอยากจะฟังเพลงโจโจ้เดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขาโหลดไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะแม่นะพรุ่งนี้นะขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลมศักนะครับฟังรายการของเราอยู่พี่น้องจากทางหนองไผ่นาเฉลียงครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรหรือต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่น้องนะกับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าของไทยทิพย์โอสถนะครับสามารถไปซื้อได้เลยนะที่ร้านทีวีคลินิกนะครับอยู่ในตลาดนั่นแหละเป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่ใหญ่มีสินค้าครบทุกอย่างสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าของไทยทิพย์โอสถทุกชนิดเลยนะครับอยากจะได้อะไรก็สามารถสอบถามกันได้อยู่ทางวิเชียรบุรีครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อได้เลยนะครับที่ตลาดในตลาดสดนั่นแหละร้านดีเจสาวอ้อถามใครใครก็รู้ท่านเป็นดีเจดังอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีอีกท่านหนึ่งและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราด้วยสินค้าทุกชนิดอยู่ตรงนี้มีขายท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะได้อะไรก็บอกมาโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายต้องไทยทิพย์โอสถและส่วนกาแฟครับหากท่านต้องการอยากจะดื่มก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกขายดีดีเพราะคุณภาพตอบโจทย์ครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: 0614495885และ0634499666กาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพดื่มเลยครับพี่น้องครับวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโก

0: ณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจีนซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้กาแฟห่อแดง1ห่อที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโก1ห่อมี22ห่อสีแดงมีความเข้มข้นของสมุนไพรจะเป็นตังถังเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมจะเป็นเกากี้รวมไปถึงกระชายดำคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานดื่มได้เลยครับตอนนี้หลายคนที่สั่งยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือว่าหลายคนที่สั่งผิดพันเสริมอาหารโฟกัสพร้อมด้วยผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาผมแถมไปให้ลองดื่มดูดื่มได้เลยเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นได้เลยความเข้มข้นของสมุนไพรถึงจะมีสมุนไพรไม่ถึง20อย่าง30อย่างเหมือนของคนอื่นแต่เราก็ใส่จริงๆเติมจำนวนปริมาณของสมุนไพรพอเพียงที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ1ห่อมี30ซองครับพี่น้องครับสำหรับกาแฟห่อแดงและกาแฟห่อดำ1ห่อมี20ซองสั่งวันนี้ซื้อวันนี้มีราคาพิเศษสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปได้เลยครับราคาพิเศษของแจกก็ได้ของแถมก็ได้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำนะเอาไปนวดคลายกล้ามเนื้อตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วแจกฟรีนะครับซื้อสินค้าครบ900บาทขึ้นไปผมให้ท่านแน่นอนสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำกลิ่นหอมหอมหอมติดตัวหอมติดใจและสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยอยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าอยากจะได้สบู่สมุนไพรคนที่มีปัญหาผดผื่นคันนะครับคันตามเนื้อตามตัวเวลาอากาศมันร้อนอบอ้าวตุ่มขึ้นอย่างเช่นคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าได้สบู่สมุนไพรของคุณธนวัฒน์นี่แหละช่วยได้เลยอาการเป็นผดเป็นผื่นเป็นคันขอบคุณด้วยนะครับป้าครับป้าขอเพลงฆ่าฉันให้ตายผมหาแล้วมันน่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะพยายามค้นให้วันนี้ไม่ทันเป็นพรุ่งนี้แล้วกันมาฟังเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงคิดถึงอยู่นะพี่น้องจากทางพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลพบุรีแฟนเรือนสะเทือนใจครับบทเพลงของคุณลูกแพรไหมไทยงานเพลงเพราะๆฟังสบายๆในยามบ่ายๆครับ

ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิด้วยนะครับมิตรเพลงญาติเพลงจากทางชัยภูมิเพลงนี้มีชื่อว่าแฟนเรือนแฟนเรือนสะเทือนใจงานเพลงของคุณไหมไทยนะครับกับบทเพลงเพราะๆขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดสระบุรีแม่บอกว่าฟังเพลงทุกวันทุกวันวันนี้สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้พิมพ์เสียงน้ำแม่ไปรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตัวนี้หน้าก็นวดคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมปรับกลิ่นนิดนึงนะครับรอบหน้าผมปรับกลิ่นนิดนึงให้มันหอมติดตัวมากกว่านี้แต่สรรพคุณได้แล้วครับพี่น้องครับคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดให้ทั้งสบู่และตัวพิมพ์เสน้ำแม่ไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมานะครับเดี๋ยวสักครู่อย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งวางฟังเพลงก่อนอย่าเพิ่งวางนะครับอย่าเพิ่งวางมาฟังบทเพลงนี้เสียงร้องของครูรพินภูไทยครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับวันนี้โทรศัพท์เยอะดีจังเลยขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงกันเข้ามาและก็พี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือนะครับฟังรายการของเราอยู่หากท่านฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรืออยากจะได้สินค้าอะไรสามารถไปซื้อได้ที่ทีมงานของคุณพ่อดวงยาดีก็ได้นะครับที่สถานี99นะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องภูเขียวครับวันนี้นะครับได้ยินเสียงกันไหมฮัลโหลพี่น้องจากทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อวานโทรมาพอดีฝนตกฟ้าร้องผมก็เลยใส่เทปเมื่อวานเนี้ยนะครับวันนี้หากพี่น้องอยากจะฟังเพลงอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้โดยเฉพาะเรื่องของผิดพันโฟกัสพี่น้องจากทางเชียงของครับสั่งซื้อโฟกัสกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับผิดพันเสริมอาหารโฟกัสฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเภทของคุณสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกครับขอขอบพระคุณด้วยบอกว่ากินดีทานดีแล้วก็บอกต่อให้แล้วคุณธนวัฒน์วันนี้สั่ง3กล่องอยากจะลองได้พิมพ์เสน้ำไปนวดคลายกล้ามเนื้อดูรอบนี้ยังหอมไม่ติดใจเท่าไหร่รอบหน้าหอมติดใจแน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนแต่สรรพคุณได้แล้วนะครับตอบโจทย์แล้วมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมรีบเอามาแจกพี่น้องบ้านเราอย่าพี่น้องบ้านเราเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยสูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยนะครับผมแจกยาดมพี่น้องบางท่านอาจจะไม่ชอบเอาตัวนี้ไปเลยนวดคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับซื้อสินค้าครบ900บาทผมบังคับแจกเลยเพราะว่าต่อไปจะขายตอนนี้แจกอย่างเดียวเลยผมมีประมาณสัก500ขวดนะแจกหมดแล้วหมดเลยหรือว่าท่านที่ทำงานบุญงานบวชงานสวดงานมงคลงานพิธีต่างๆจะซื้อไปเป็นของชำร่วยนะครับจะซื้อไปเป็นของชำร่วยพี่น้องก็สามารถโทรมาผมจะให้เป็นราคาพิเศษถือว่าได้ทำบุญด้วยกันนะครับพิมพ์เสน้ำของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเรารับประกันเรื่องของคุณภาพมีทะเบียนยาถูกต้องจ้า
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงยาท้อแท้
2: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากกุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ออกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: 061-449-5885 และ063-449-9666พี่น้องทางชัยภูมิตัดสินใจได้วันไหนโทรมาได้เลยพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายบอกว่าเงินมาพรุ่งนี้วันนี้สั่งเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มจัดการส่งไปให้เรียบร้อยพี่น้องอยู่พรางกระต่ายนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรท่านสามารถไปซื้อได้นะครับลองพิสูจน์คุณภาพลองทดสอบกันก่อนยายาบิงพัสบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาโฟกัสฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดูแลสลับท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็สามารถดื่มได้ไม่เป็นอันตรายแต่หากปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงก็ฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถพร้อมด้วยไทยแคลพาร์ทครับพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยนะครับสั่งซื้อไทยแคลพาร์ทและก็ไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับสั่งไปเลย3ชุดนะครับยาแค่ปวดขวดสีเหลือง3ขวดและก็ตัวไทยแคลพาร์ทอีก3ขวดนะครับบอกว่าวันนี้อยากจะได้กาแฟและอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำโอ้พิมพ์เสนน้ำมาแรงมากเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องครับซื้อสินค้าผมครบ900บาทอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำก็บอกมานะท่านไม่บอกผมไม่ให้นะโทรไปที่061-449-5885ก็ได้หรือท่านจะโทรหาผมก็ได้กับ063-449-9666สั่งผิดพันบำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาวันนี้ขอบคุณคุณแม่จากทางเชียงของเชียงแสนสั่งยาย่าบิงพลัสกันเข้ามา2กระปุกเลยและก็พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางลมสักลมเก่าด้วยนะครับสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาอีก2กระปุกนะครับพร้อมทั้งท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครพัฒนานิคมหรือเปล่านะครับนั่นแหละท่านสั่งมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นลูกค้าประจำและผมมีเบอร์โทรและผมส่งไปให้ทีมงานเรียบร้อยแล้วรอรับได้เลยนะครับยาย่าบิงพลัสฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดรู้สึกแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาอย่าลืมยาย่าบิงพลัสนะครับ
4: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
5: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
4: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
5: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
6: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
5: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอรัสเบอร์ร
7: ี่คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
10: ำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: สียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมนัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังปี2566ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างจากแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกรุงเทพนั้นมีศพชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งสุสานออกเป็น2แปลง1แปลงมีใบอนุญาตแล้วอีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบอย่างไรก็ตามสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเพราะจากการที่ได้รับรายงานพบว่าสุสานที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมไปถึงแยกออกว่าเป็นศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ตนจะลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานด้วยว่าเป็นอย่างไรและในวันที่15กันยายนนี้จะหารือร่วมกับปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และโนมินีเพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาหลังพบการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์เสี่ยงพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร่งด่วนโดยมาตรการสำคัญประกอบด้วย5ด้านได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเรียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงและให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามพฤติกรรมการล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่คุกคามและการแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าพฤติกรรมที่เริ่มจากการล้อเล่นส่งข้อความคือการเรียน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับบทเพลงรักเธอที่สุดนี่แหละครับต้นฉบับที่ TikTok เอาไปร้องเอาไปแปลงครับเดิมทีต้นฉบับแรกนั้นอยู่ที่เสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างและตอนนี้ปัจจุบันลิขสิทธิ์อยู่ที่พันธุรัตน์เรคคอร์ดเสียงร้องจากน้องวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์ครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายขับร้องถ้าเป็นผู้หญิงก็น้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องที่ออกรายการไมค์หมดนี่15สมัยนี่แหละครับนักร้องของเราล่ะส่งเข้าประกวด จะไปบอกเขาทำไมเป็นนักร้องค่ายเป็นนักร้องไมค์หมดนี่15สมัยครับก็ฟาดเงินรางวัลมาค่อนข้างจะเยอะแยะอยู่ครับน้องมิ้นมินทวันขับร้องเป็นผู้หญิงนะครับรักเธอที่สุดครับจะเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับก็เพลงนี้จริงๆแล้วทำมาสัก 5-6 ปีแล้วล่ะนะครับก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเพราะว่างานเพลงมันเยอะนะครับและตอนนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบของ AI Cover ก็มีครับเดี๋ยวให้ฟัง AI Cover กันเลยซึ่งมันเป็นลักษณะของความแตกต่างจากดนตรีสดๆแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะฟังปิดท้ายหรือดูเวลาก่อนนะครับถ้ามีเวลาครับเพลงรักเธอที่สุดนี่ของเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็น้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้ก็คือเจ้าของไมค์หมดนี่15สมัยนี่แหละครับน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์แต่ไม่ได้ไปร้องในนามของค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเธอก็ร้องรักเธอที่สุดเอาไว้ครับจะเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับศิลปินสาวของเราถ้าศิลปินชายก็วาเลนวงเทวันพันธุรัตน์หนุ่มเพชรบุรีครับก็ร้องจบลงไปนะครับวันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะช่วยให้ดูแลสุขภาพร่างกายบางยี่ห้อเขาก็ทำมาน้ำมันมะพร้าว30แคปซูล1ขวดน้ำมันกระเทียม30แคปซูล1ขวดน้ำมันงาดำ30แคปซูล1ขวดอะไรเงี้ยเราก็เอามารวมกันทั้ง9ชนิดเอามารวมอยู่เป็น60แคปซูล1ขวดครับเพื่อจะได้ตอบสนองกับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันความดันเบาหวานปอดหัวใจไตตับครับหรือจะเรื่องของกระดูกผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำอะไรได้หมดกับจัดสารพิษในร่างกายนึกถึงสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับหลับลึกหลับสบายครับไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่3รอบ4รอบในคืนเดียวกันครับวันนี้มีเรื่องราวของที่เป็นข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเก็บศพ4ศพในสุสานของยิวที่ฉะเชิงเทราภายใน7วันครับเรื่องราวของชาวยิวครับหลังจากที่ชาวบ้านไม่พอใจประท้วงแล้วใบอนุญาตก็หมดแล้วแต่ทำไมมีศพใหม่มาฝังอีก4ศพท่านมท.2ครับท่านพลพีสวนฉวีผมจำไม่ผิดท่านสั่งเลยให้ย้ายออกโดยด่วนทำผิดกฎหมายปล่อยได้ยังไงผู้ว่าก็พูดอย่างนึงชาวบ้านก็พูดอย่างนึงนายกอบต.ก็พูดอย่างที่บางคล้าฉะเชิงเทราเลยมท.2เลยบอกสั่งด่วนให้เอาออกศพ4ศพใหม่ปูนยังใหม่ๆอยู่เลย4ศพออกด่วนเลยครับวันนี้มีข่าวเลยครับจะเอาศพออกภายใน7วันและท่านยังบอกว่าเดี๋ยวไปดูที่กรุงเทพอีกถ้าไปดูที่กรุงเทพอีกว่าที่ว่ามันเต็มแล้วอ่ะโหเป็นพันๆศพเนี่ยมันผิดกฎหมายกันหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องสั่งเก็บศพโดยด่วนครับเพราะขณะนี้หนังสือพิมพ์หรือข่าวสารก็บอกว่าเป็นชาติที่ทั่วโลกรังเกียจรังเกียจยังไงลองฟังละเอียดดูนะครับ
1: การเมืองเริ่มกลับมาระอุขึ้นเมื่ออดีตแกนนำผู้ชุมนุมออกมาประกาศเดินทางไปสถานทูตอิสราเอลท่ามกลางเสียงคัดค้านชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่ดังกระหึ่มโดยเป้าที่ถูกจับตาคงหนีไม่พ้นทูตคนสำคัญค่ะที่ต้องรับมือกับเรื่องนี้ทั้งนี้หากย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่3กันยายน69ที่เพจอิสราเอลอินไทยแลนด์โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงความเคลื่อนไหวของสถานทูตอิสราเอลว่าดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ไทยให้สัมภาษณ์กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันผู้ประกาศข่าวต่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยช่อง9ณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยการสัมภาษณ์ได้พูดคุยในหลายประเด็นค่ะรวมไปถึงเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยและผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวล่าสุดวันนี้ค่ะ7กันยายนนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่ภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาช่วงหนึ่งประกาศกำหนดการเบื้องต้นค่ะว่าในวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลไม่ว่าทางสถานทูตจะออกมารับหนังสือหรือไม่ก็จะอ่านแถลงการซึ่งจะเป็นแถลงการที่คนยิวประเทศอิสราเอลฟังแล้วเจ็บเพราะว่าเป็นประเทศที่ทั่วโลกรังเกียจไม่หยุดแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปประท้วงจีนเทาที่ชลบุรีต่อด้วยแล้วก็เดินสายให้ความรู้ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆรวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญต่อทิศทางการเคลื่อนไหวหากว่ากกต.มีมติ5-2ไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือส่งฟ้องไม่กี่คนตามที่มีกระแสข่าวออกมาก็จะมีการชุมนุมอย่างแน่นอนนายสนธิกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้24สิงหาคม69กลุ่มไทยไม่ทนได้เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่รับหนังสือดังกล่าวโดยตรงโดยแจ้งให้ตัวแทนกลุ่มนำเอกสารไปวางไว้บริเวณด้านหน้าตึกสถานทูตตัวแทนกลุ่มจึงนำหนังสือไปวางเอาไว้ตามที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวระบุถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะโดยอ้างถึงกรณีนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวอิสราเอลบางรายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามหรือมีข้อพิพาทกับประชาชนและผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงปัญหาด้านธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเกาะสมุยและเกาะพะงันรวมไปถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มไทยไม่ทนย้ำค่ะว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเหมารวมหรือว่ากล่าวโทษชาวอิสราเอลทั้งหมดแต่ต้องการให้กรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำผิดได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายไทยพร้อมกับขอความร่วมมือจากสถานทูตในการกำชับชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายและกติกาของประเทศไทย
2: คุณอุปการของพี่ปุ้มคือคุณอุปการที่ทำอธิปไตยของคนไทยกลับมาโดยยึดแผนที่1ต่อ5ในยุคนั้นในสมัยนั้นมวลชนทั้งหลายรวมทั้งคกท.ทุกคนเคลื่อนไหวให้ยกเลิก MOU 2543มันเป็นกระแสที่สูงมากสูงจนกระทั่งอนุทินและก็ทีมงานของพรรคภูมิใจไทยระดับผู้ใหญ่จะต้องออกกระแสไปด้วยก็คือเห็นด้วยทำไมต้องเห็นด้วยเพราะว่ากระแสมันกำลังแรงอยากได้คะแนนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เริ่มพลิ้วทำตัวเป็นปลาไหลไม่สำคัญไม่เห็นด้วยการดูสันดานนักการเมืองในเมืองไทยดูไม่ยากนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพยายามที่จะแข็งกร้าวต่อเขมรซึ่งยึดที่ของเราไปแต่ก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าถ้าเรายึดถือพื้นที่1-2 แสนที่เขมรยึดแผ่นดินไทยที่เราได้ขึ้นมานั้นก็ต้องถือที่เขมรแต่เนื่องจากฝ่ายทหารกองทัพภาคที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพภาค2คนที่แล้วและคนปัจจุบันไม่ยอมบอกว่าประเทศไทยยึดพื้นที่1-50,000ก็ยังคง1-2 แสนต่อไปโดยไม่มีเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมถึงต้องใช้อันนั้นทั้งที่ไม่มีประโยชน์เลย IO และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็พยายามพูดตามอนุทินชาญวีรกุลคุยกันจนไส้แตกผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้
0: ครับเป็นเรื่องของนายสนธิที่จะไปยื่นให้กับทูตของอิสราเอลหลังจากที่นายกตรีเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้วหนึ่งแล้วล่าสุดก็เ เนรเทศฝรั่งเศสอีกหนึ่งครับเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่รักคู่แค้นเจ้าของสวนสัตว์ที่มีปัญหากับชาวอิสราเอลคือธงติดอยู่ในสวนสัตว์เลยว่าห้ามชาวอิสราเอลเข้าก็เลยมีปัญหากันภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาก็บอกว่าก็เข้ามาแล้วก็ไม่จ่ายค่าเข้าชมเขาแล้วก็ไม่ซื้ออาหารให้สัตว์เขาแถมยังเอานมที่เขาขายไปสลัดให้สัตว์เขาแปลกพื้นด้วยแล้วก็ตบหัวนกเขาด้วยก็เลยมีปัญหาครับแสดงอาการข่มขู่กลับก็เลยถูกในประเทศออกนอกประเทศทั้งสองคนทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งอิสราเอลครับอิสราเอลในข่าวบอกเป็นชาติที่ทั่วโลกรังเกียจมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ใจกว้างเหลือเกินเขาบอกว่าที่ชอบมาประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอิสระในการนับถือศาสนาครับหลุมฝังศพต้องเก็บศพโดยด่วนจากพี่น้องชาวฉะเชิงเทราไม่ยอมท่านมท.2ท่านพลพีสุวรรณชวีก็เลยสั่งให้ผู้ว่าก็เลยสั่งให้เก็บศพ4ศพด่วนภายใน7วันเห็นไหมล่ะครับไม่ฟังเสียงชาวบ้านครับผู้ว่าก็พูดอย่างหนึ่งนายกอบต.ก็พูดอย่างแต่ชาวบ้านไม่ยอมแล้วกลัวอะไรเขาล่ะเข้าไปก็ถ่ายรูปไม่ได้มันหมายความว่ายังไงครับพื้นที่คนไทยกฎหมายไทยมันต้องใช้ในประเทศไทยไม่ใช่เรามาใช้กฎหมายของเขาในประเทศไทยใช้ไม่ได้ห้ามถ่ายรูปเอ้ากฎหมายของเขาห้ามถ่ายรูปในสุสานก็มันอยู่ในประเทศไทยอ่ะทำไมเราจะใช้กฎหมายไทยไม่ได้ผู้สื่อข่าวเขาก็แย้งว่าอย่างนี้ครับเอาละครับฟังครับ
1: รายงานว่าสุสานของชาวอิสราเอลในพื้นที่ของไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ค่ะซึ่งกำนันสาวได้พาคณะเข้าตรวจสอบก่อนจะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดสร้างสุสานดังกล่าวค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเมื่อวันที่4กันยายน2569ค่ะโดยเพจข่าวนี้ที่8ริ้วค่ะได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวการเข้าตรวจสอบสุสานชาวยิวบางคล้าพบ4ศพโดย3ศพค่ะฝังหลังใบอนุญาตหมดอายุค่ะโดยวันที่4กันยายน2569จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้นำกำลังเจ้าที่ฝ่ายปกครองอบต.เสม็ดใต้ตำรวจสภบางคล้าและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าหลังเกิดกระแสในโซเชียลตรวจพบหลุมฝังศพรวม4ศพค่ะจากเดิมที่คาดว่ามีเพียง1ศพอยู่บริเวณใกล้กำแพงรั้วซึ่งระบุว่าฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลพบเพิ่มอีก3ศพค่ะภายในเต็นท์สีน้ำเงินซึ่งเจ้าที่ระบุว่าถูกนำมาฝังภายหลังใบอนุญาตหมดอายุ2หลุมมีการโบกปูนและติดป้ายชื่อส่วนอีก1หลุมยังเป็นดินมีหินเรียงและป้ายชื่อชั่วคราวค่ะโดยกำนันตำบลเสม็ดใต้ระบุว่าเต็นท์ถูกกางปิดบริเวณหลุมทำให้คนภายนอกมองไม่เห็นชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานเร่งดำเนินการและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ทางด้านนายกอบต.เสม็ดใต้ยังระบุว่าเตรียมเข้าแจ้งความที่สภ.บางคล้าเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทเบื้องต้นค่ะตรวจสอบในประเด็นพรบ.สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าที่เตรียมประสานให้รื้อถอนเต็นท์หลังระบุว่าการตั้งไว้เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเข้าข่ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะเข้าตรวจสอบก็มีรายงานว่าตัวแทนบริษัทที่มาเปิดประตูสุสานยืนอยู่ห่างจากบริเวณหลุมและร้องถามเจ้าที่ว่าไม่กลัวผีกันหรอนะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านค่ะส่วนด้านกรมการปกครองได้ออกเอกสารเผยแพร่110/2569วันที่4กันยายน2569ค่ะได้ชี้แจงค่ะหลังจากมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดตั้งสุสานชาวยิวแล้วก็มีการกล่าวถึงโครงการสุสานขนาดใหญ่กว่า 1,200 หลุมค่ะจากการตรวจสอบพบว่าสุสานดังกล่าวมีบริษัทการชาบาทจำกัดเป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขณะที่นางสาวสมพรเกิดบ้านไร่ค่ะเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการสุสานและชาปนสถานโดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่19เมษายน2564ใบอนุญาตมีอายุ3ปีค่ะต่อมาวันที่21ธันวาคม2566บริษัทยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแต่หลังนายอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์2ประเด็นสำคัญอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะเกินกำหนดกำแพงสุสานห่างคลองสาธารณประโยชน์เพียง187เมตรขณะที่หลักเกณฑ์กำหนดว่าไม่น้อยกว่า400เมตรค่ะและอยู่ใกล้ทางสาธารณะเกินกำหนดตัวสุสานห่างถนนสนามช้างหนองเสนประมาณ 3.60 ถึง9เมตรค่ะและก็ประตูสุสานห่างเพียง6เมตรขณะที่หลักเกณฑ์กำหนดไม่น้อยกว่า50เมตรค่ะซึ่งนายอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตค่ะขณะที่บริษัทการชาบัตรจำกัดยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่3ตุลาคม2567แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจากยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันผู้ดำเนินการแทนบริษัทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้สิทธิ์ทางศาลและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองกรมการปกครองยืนยันว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับสุสานและชาปนสถานเป็นไปตามพรบสุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องส่วนการขอต่อใบอนุญาตซึ่งนายอำเภอบางคล้าเป็นผู้พิจารณานั้นยังไม่เสร็จสิ้นการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตค่ะ
3: โนเชื
0: ่อครับก็เป็นอะไรที่จะมาใหญ่กับคนไทยในแผ่นดินได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นกำนันสาวไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจะมาฟังคัดค้านเสียงประชาชนไม่ได้เมื่อประชาชนไม่ต้องการยังมาเยาะเย้ยไม่กลัวผีเหรอผีฝรั่งกูไม่กลัวมึงผีฝรั่งแพ้กระเทียม ครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่านี่แหละครับต้องได้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแบบนี้แหละครับท่านพลพีที่ท่านเฉียบขาดไปทุกพื้นที่ครับสั่งรื้อด่วนภายใน7วันจะทำไหมแล้วค้านด้วยจะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่อนุญาตจะไม่ให้พื้นที่แผ่นดินไทยของเราต้องไปที่ฝังศพของชาวอิสราเอลซึ่งทั่วประเทศทั่วโลกเขาบอกรังเกียจชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนที่นั่นต้องเนรเทศไปแล้วหนึ่งทั้งฝรั่งเศสทั้งอิสราเอลไม่ได้เชือดไก่ให้ลิงดูแต่มีกฎหมายออกมาใหม่ไม่ต้องติดคุกไทยให้เปลืองเข้าสุขของประเทศไทยให้ไล่ออกนอกประเทศเลยครับแบ็คลิสต์เลยคุณไม่ต้องมาเหยียบประเทศไทยอีกต่อไปนี่แหละครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเผ็ดมันอย่างนี้นะครับเด็ดเผ็ดมันแล้วจะได้ชาติอื่นที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับมันจะมาใหญ่กับแผ่นดินไทยไม่ได้เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเราคนไทยละหวานอมขมกลืนกับที่บอกว่าให้เช่าอยู่ได้ถึง99ปีเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานนี่แหละครับมันมีคนไทยที่เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเป็นนอมินีซื้อที่กว้านซื้อที่ไปตลอดที่นู่นที่นี่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นของคนต่างชาติเป็นของคนไทยแต่คนไทยเป็นนอมินีที่เอาเงินของนายทุนมาซื้อจะเป็นจีนเทาจะเป็นรัสเซียเทาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องพิสูจน์กันให้ได้ไม่อย่างนั้นผืนแผ่นดินไทยลูกหลานเราโตขึ้นมามันจะด่าบรรพบุรุษว่าไอ้บรรพบุรุษจันไรที่กูโตมากูไม่มีพื้นที่ดินของประเทศไทยเลยไม่มีของคนไทยเลยมีแต่ของชาวต่างชาติที่กูต้องไปเช่าคนต่างชาติกระทั่งที่กูเป็นคนไทยเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแต่บรรพบุรุษกูเอาแผ่นดินไทยไปขายให้กับชาวต่างชาติจนแผ่นดินไทยในอนาคตลูกหลานเราจะเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยต้องไปซื้อกับชาวต่างชาติอย่างนั้นหรือนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวดีแล้วครับต้องขอบคุณคุณสนธิลิ้มทองกุลครับในครั้งนี้ถือว่าแกมองเห็นปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นระยะสั้นมันก็เห็นแต่เห็นแก่หน้าคนในพื้นที่ที่อยากได้ตังค์ไปเดินเรื่องให้เขาอะไรกับเขาครับกำนันสาวก็ถือใบอนุญาตก็ใบอนุญาตมันหมดแล้วคุณจะมาทำยังไงล่ะกำนันอย่างนี้เป็นต้นชาวบ้านก็ไม่พอใจมันใกล้แหล่งน้ำแล้วถามว่าลงได้ฝังได้แล้วเนี่ยมันจะมีแล้วศพเดียวมันเป็นพันๆศพในกรุงเทพฯเนี่ยเป็นพันๆศพเพราะคนมาอยู่เยอะไงอิสราเอลเนี่ยทั่วโลกเขารังเกียจเขาไม่อยากให้เข้าเพราะประเทศที่อะไรอ่ะอวดเก่งสงครามพอแพ้สงครามแล้วจะไปหาประเทศอื่นอยู่แต่ละประเทศเขาก็เอื้อมละอามีประเทศไทยประเทศเดียวที่แหมมีอะไรที่ใจกว้างเหลือเกินให้เขามาอยู่คุณไปดูที่หมู่บ้านที่ภูเก็ตอิสราเอลทั้งหมู่บ้านก็ทั้งที่ร้านดัดผมเนี่ยมันเป็นอาชีพของคนไทยแต่ทำไมเขาตั้งได้อ่ะทำไมเขาทำได้ล่ะทำไมทางการเราปล่อยไปได้ล่ะคำถามตรงนี้คนไทยก็ถามแล้วใครตอบให้คนไทยเจ้าของประเทศพูดได้มั้งไปดูที่อำเภอปลายหมู่บ้านบ้านช่องของหอเป็นของเจ้าของอิสราเอลครับใครเป็นผู้อนุญาตล่ะอิสราเอลงออีนองเงินมีอำนาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตราทำให้ทางด้านของราชการที่คดโกงเราจะยอมทำไมผืนแผ่นดินไทยเราทั้งนั้นแต่ราชการที่มันเห็นแก่เงินมันก็แอบ ทำงานที่ผิดกฎหมายถ้าเราไม่ได้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีช่วยต้องบอกรัฐมนตรีช่วยโดยเฉพาะคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยท่านจะต้องกลับไปตรวจหลุมฝังศพที่กรุงเทพอีกถ้ามันผิดกฎหมายถ้ามันไม่ถูกต้องท่านก็ต้องให้รื้อครับมันต้องอย่างนี้เลยครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็จะต้องมองตาปิ๊บๆแล้วอนุญาตได้ยังไงทำมายังไงอะไรยังไงทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นตอนของกฎหมายใครอยู่ในประเทศไทยมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายของอิสราเอลบอกหลุมฝังศพถ่ายรูปไม่ได้เอ้าก็นี่มึงอยู่ในประเทศไทยมึงก็ต้องใช้กฎหมายไทยดิทำไมต้องใช้กฎหมายอิสราเอลไม่ให้นักข่าวเขาถ่ายรูปผู้สื่อข่าวเขาก็สงสัยกฎหมายเขาสำคัญกว่าแผ่นดินไทยเหรอถึงเขาถ่ายรูปไม่ได้นี่ไงนะครับเป็นเรื่องเป็นราวที่จะต้องนำมาพูดคุยกันครับคุณผู้ฟังถึงบอกว่าถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีการเนรเทศก็คงจะแบบทำกลางทำใหญ่กันไปหมดจะจัดงานครับเราช่วยกันครับคนไทยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการด้วยตรงไหนที่เขาจะแอบไปซื้อที่เพื่อฝังศพอีกขอให้ทุกคนในประเทศไทยช่วยตรวจตาด้วยนะครับว่าเราจะไปยอมอ่อนข้อคนเหล่านี้ด้วยหรือครับเมื่อเขาเป็นคนต่างชาติเข้ามาอาศัยลมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพื้นแผ่นดินไทยตรงนี้ต้องเป็นของคนไทยไม่ใช่เป็นคนชาวต่างชาติจะมาทำใหญ่กว่าเจ้าของประเทศเป็นไปไม่ได้นะครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: จากรักเธอที่สุดเสียงของผู้ชายนักร้องจากค่ายพันธุระเลคอนวาเลนวงเทวันร้องรักเธอที่สุดไปแล้วมาฟังนักร้องหญิงเราบ้างครับที่เป็นแชมป์ใหม่หมดนี่15สมัยน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์รักเธอที่สุดเช่นเดียวกันครับ

รักจางวันลอยกระทงครับก็เป็นเรื่องของเสียงเพลงแต่เรื่องของข่าวนี่ผมอ่านข่าวนี้แล้วสะเทือนใจนะครอบครัวผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดขอความเป็นธรรมหลังจากแม่ถูกอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีขับรถชนท้ายก่อนเกิดการโต้เถียงและมีเหตุรถพุ่งชนซ้ำโดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ด้วยครอบครัวยังตั้งข้อสงสัยถึงขั้นตอนการตรวจวัดแอลกอฮอล์เนื่องจากหลังเกิดเหตุไม่ได้มีการตรวจวัดทันทีโดยระบุว่าได้รับแจ้งว่าชุดตรวจหมดจึงขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวคู่กรณีไปตรวจเลือดทางโรงพยาบาลก่อนพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แหมพูดไปได้นะชุดตรวจหมดตำรวจที่ตำรวจเนาะครับชุดตรวจหมดหมดก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลล่าสุด7กันยายนที่ผ่านมาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวชี้แจงเรื่องการดื่มว่าตนดื่มมาก่อนหน้านั้น1วันแต่ไม่ได้ดื่มในวันเกิดเหตุพร้อมระบุวันเกิดเหตุมีอาการง่วงนอนก่อนขับรถตามรถคู่กรณีมาไม่ทันระวังขณะรถด้านหน้าเบรกจึงเกิดการชนท้ายขึ้นส่วนรถที่พุ่งชนซ้ำอดีตผอ.โรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาหลังจากเกิดเหตุก็เรียกบริษัทประกันมาดำเนินการและตั้งใจจะถอยรถเพื่อเจ้าหน้าที่ประกันถ่ายรูปแต่เนื่องจากรถเกียร์ออโต้อยู่ในความรีบร้อนจึงพลาดเข้าเกียร์เคลื่อนไปชนซ้ำอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาโวยวายใหญ่ผมนั่งอยู่บนรถไม่อยากลงไปโต้เถียงเพราะว่าเขามาทั้ง4คนผมคนเดียวผมก็นั่งอยู่บนรถแล้วเขาก็มาเปิดประตูรถผมเรียกผมลงไปบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็บอกคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรอประกันดีกว่าก็เท่านั้นนี่คือข้อเท็จจริงครับทางด้านตำรวจครับสภ.หนองแครับพันตำรวจโทพิชัยชัยกุลรองผู้กับสภ.หนองแคบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณทางเข้าวัดหนองประหมอที่ตำบลหนองประหมอหนองแคสระบุรีหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานส่งตัวคู่กรณีไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลหนองแคล่าสุดผลการตรวจเลือดถูกส่งกลับมาแล้วว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง130มิลลิกรัมหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงนำผลตรวจดังกล่าวประกอบสำนวนคดีพันตำรวจโทพิชัยบอกคดีแบ่งการดำเนินการออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นคดีจราจรกรณีขับรถขณะเมาสุราและขับรถชนทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนแจ้งข้อหาและส่งฟ้องตามกฎหมายส่วนอีกเหตุการณ์นึงหลังการชนครั้งแรกซึ่งมีการกล่าวหาว่าเกิดการต่อว่าและมีการขับรถชนซ้ำตำรวจก็ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดแล้วจะสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง2คนเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานก่อนเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อหาเบื้องต้นตำรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดรวม3ข้อหาเกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกการขับรถโดยประมาทขับรถขณะเมาสุรารวมถึงความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าและก็ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนดำเนินคดียืนยันว่าผลการตรวจเลือดชัดเจนว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานกล่าวฝ่ายกล่าวผู้กล่าวหาให้ครบถ้วนก่อนเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อหาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเป็นถึงผอ.โรงเรียนนะครับเหมือนกับข่าวประเด็นที่พูดถึงเมื่อเช้าคือพันตำรวจโทครับที่ชนน้องวัย16เสียชีวิตแล้วหนีไป5วันเพราะอะไรเพราะไม่อยากเป่าแอลกอฮอล์เพราะเชื่อเลยออกมาจากตะวันแดงเนี่ยต้องกินเหล้าเข้าไปตะวันแดงไปกินน้ำหวานเป็นไปไม่ได้ต้องกินเหล้ากินมากกินน้อยเท่านั้นเองแล้วจะตรวจเลือด5วันผ่านไปแล้วจะตรวจเลือดที่โรงพยาบาลจะตรวจได้หรือไม่นี่แหละครับที่ทางด้านของพ่อแม่ของผู้ที่สูญเสียใครไม่สูญเสียไม่รู้หรอกครับเพราะนั้นถึงบอกว่าพันตำรวจโทคนนี้ถ้าญาติพี่น้องสูญเสียอย่างนี้บ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงผมถึงบอกเวรกรรมมันไม่ต้องถามทันกันท่านได้แล้วครับมันชาตินี้แหละครับคุณเมาแล้วขับคุณหนีคุณเป็นตำรวจคุณยังหนีอ่ะแล้วคุณเอานิสัยโจรมาใช้คุณจะเป็นตำรวจที่ดีได้ยังไงครับองค์กรเขาเสียหายไปแล้วเนี่ยครับแทนที่คุณจะกลับมาช่วยเหลือเขาหลังจากชนคุณกลับหนีไปแล้วคุณบอกผมก็บาดเจ็บหนีเข้าไปที่โรงพยาบาลคุณไปโรงพยาบาลไหนให้ตำรวจเขาสืบต่อไปอีกคุณไปโรงไหนโรงพยาบาลไหนแล้วคุณเจ็บปวดอะไรคุณอยู่บนรถคุณเจ็บปวดอะไรคุณมีเคล็ดขัดยอกอะไรว่ามาครับซึ่งก็คนเราเป็นถึงตำรวจแต่คุณทำเยี่ยงโจรอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้องค์กรเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแต่คำว่าตำรวจเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็นอนคุกไปก่อนแล้วกันทางศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะคุณหนีลักษณะของการลักษณะการหนีของคุณนะครับพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์
วัย53ปีนะครับตำรวจภูธรภาค6ครับผู้ต้องหาคดีสำคัญขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนนายพีรนัทหรือน้องเข้าปั้นระถวยวัย16เสียชีวิตและหลบหนีดอดมามอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกอ้างว่าตกใจเพ่นหนีไปตั้งหลักต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำทันทีครับพันตำรวจโทเข้าคุกครับนานๆเราจะเห็นระดับนี้เข้าคุกนะเพราะว่าทำตัวไปเยี่ยงโจรไงชนแล้วหนีครับจะอ้างว่าไปบาดเจ็บไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ใช่ครับพอไปโรงพยาบาลแล้วไอ้คนที่นอนแองแมงอยู่ล่ะกลางดึกอย่างนั้นล่ะเขาทำงานพาร์ทไทม์นะเด็กขยันนะเลิกเรียนแล้วไปช่วยพ่อแม่ไปเป็นลูกน้องร้านข้าวมันไก่แล้วกลับร้านเขาปิดก็กลับไปชนเขาตายชนทีแรกอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้าลงไปช่วยเขาทันมีวิทยุวอลเวอร์เรียกรถพยาบาลได้เลยได้แต่กลับไม่ช่วยเพราะความเมาของคุณไงครับเห็นหรือยังครับคุณผู้ฟังอย่าเอาไปเยี่ยงอย่างนะครับเครื่องแบบของคุณไม่มีความหมายเลยกับพันตำรวจโทนะครับเรียนมาทำไมอ่ะเรียนมาเป็นตำรวจเรียนมาทำไมคุณใจดำมากคุณไม่ช่วยเหลือคนเจ็บคุณไม่ช่วยเหลือคนป่วยถ้าถามว่าเป็นลูกหลานคุณน่ะคุณชนเขาอย่างเงี้ยคุณจะหยุดดูไหมแล้วลูกหลานคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณจะรับได้ไหมกับไอ้สิ่งที่คุณทำกับคนอื่นเขาเนี่ยนะครับพันตำรวจโทอำนาจใช่ไหมอานนท์ทันตพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์ครับวัย53ครับงานนี้ไม่ถึงออกราชการผมไม่รู้จะเพาะร้องเพลงอะไรแล้วความยุติธรรมมันต้องเกิดในสังคมครับคุณผู้ฟังเราจะส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งบทเพลงครับข่าวประกอบเพลงในช่วงนี้ผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการผมจะให้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วร่ำลากันช่วง6โมงเย็นเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: แก่น
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงาน
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591 2591
3: ช่วยจนล้ม
0: สภาก็จะอยู่ฝั่งทนมองเห็นวิวพระบรมมหาราชวังแต่อาคารราชนาวิกสภาเนี่ยเฉพาะวันซ้อมใหญ่วันเสด็จพระราชดำเนินจริงเนี่ยไม่ให้คนเข้าไป
10: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นย้ำฮะเปิดจองบัตรที่นั่งชมตั้งแต่วันนี้8กันยายนนะใครโทรก่อนได้ก่อน
10: ค
0: นละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเพราะต้องการกระจายไปให้พี่น้องประชาชนได้ชมวิวหลักล้านไม่มีประเทศไหน
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: เชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกพ.เสนอให้ครม.พิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยและการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือว่าติดแบ็คลิสต์เอาไว้และมีการดำเนินการทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ในการทุจริตโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับบรรจุไปแล้วถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายเอกภพเปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารโดยเน้นความรวดเร็วและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีหรือใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ61ปีให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนซึ่งถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์ของงานคือการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษของโปรดแม่มะลิท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานสำหรับประวัติของแม่มะลิได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะมีอายุเพียง1ปีโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาก่อนจะย้ายมาต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1 ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ณัฐาพร้อมกับพี่เอ็กซ์บุญส่งนะครับอยู่พูดคุยกับน้องๆและคุณผู้ฟังรายงานตัวกันเป็นประจำในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนกันครับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่เป็นประโยชน์เป็นสาระมีความบันเทิงมาฝากกันให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับหลายคนหลายท่านก็ออกมาพูดกันถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับบอกฝนตกเยอะเลยพี่แบงค์นะครับหนูจะไปออกกำลังกายผมจะไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ช่วงเย็นเจอฝนตลอดเลยนะครับถามกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้โดยเฉพาะหนูๆน้องๆนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างไรก็ตามที่ต้องเป็นห่วงกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็บางพื้นที่เจอแล้วนะครับกับเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็จากที่ติดตามดูข่าวเนี่ยนะครับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก็จะในพื้นที่ของเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของภาคเหนือในบางจังหวัดที่ก็เริ่มเจอกับสถานการณ์แล้วขณะเดียวกันพื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูกันอยู่ก็ยังคงดำเนินการกันต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับนิดนึงแล้วก็ละกันนะฮะสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเขามีการโอนเงินช่วยเหลือให้เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า136ล้านกว่าๆนี่นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนหน้านี้เขามีการสำรวจรายชื่อแล้วก็มีการส่งให้กับธนาคารออมสินซึ่งก็ถือว่าเป็นธนาคารกลไกของรัฐบาลนะครับมีการดำเนินการโอนเงินไปยังพี่น้องประชาชนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึงเวลา6โมงเช้านะฮะดีใจกับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้มีการออกมาพูดถึงโดยเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยเขาจะจ่ายในกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่สาธารณภัยให้ได้รับความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินดังกล่าวครัวเรือนละ1ครั้งนะครับก็จำนวนเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองนะฮะอันนี้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรอบแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะฮะก็ยังคงมีการเฝ้าระวังกันขณะเดียวกันที่แม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามนะครับเกิดในเรื่องของฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมานะฮะมันก็ทำให้ระดับแม่น้ำสายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการพัดพาดินโคลนต่างๆซากกิ่งไม้สิ่งต่างๆนะฮะมันมากับน้ำซึ่งในส่วนนี้นะครับกองทัพภาคที่3แล้วก็ปภ.จังหวัดเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามของเรานั่นก็คือทางเมียนมาเนี่ยเห็นว่าได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตามสถานการณ์กันในช่วงนี้น้องๆก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าพื้นที่ใดที่เจอกับเรื่องของอุทกภัยหนูยะแอบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุการจมน้ำหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันเรื่องของฟืนไฟเรื่องของไฟฟ้านะครับต่างๆในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของไฟที่มันอาจจะรัดวงจรหรือว่าไฟที่มันมามันอยู่ในกระแสน้ำนะครับระมัดระวังกันด้วยครับมาดูกันที่ในช่วงของเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกันบ้างนะครับมีข่าวดีสำหรับบุตรกำลังพลนะครับที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดของกองทัพบก ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้สำเร็จนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด62นายด้วยกันแบ่งเป็นเหล่าทหารบก51นายทหารเรือ2นายทหารอากาศ4นายและตำรวจ5นายนะครับทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้มีการมอบเงินรางวัลซึ่งเป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้จำนวนรายละ 10,000 บาทสำหรับการมอบเงินรางวัลในครั้งนี้นะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความอนุเคราะห์และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปซึ่งในโอกาสนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุตรของกำลังพลกองทัพบกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีจนกระทั่งสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จซึ่งก็นับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากและนี่ก็นับเป็นก้าวแรกนะครับของการเป็นนายทหารและนายตำรวจท่านก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับปราบปลื้มคุณผู้ฟังครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราเห็นบุตรหลานของเราประสบความสำเร็จได้มีเส้นทางการเรียนได้เข้าศึกษาต่อยังสถาบันที่มีเกียรตินะครับแล้วก็มีในส่วนของบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กองทัพบกเรายังคงดำเนินนโยบายที่ดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งเสริมในทุกมิตินะครับก็เพื่อเป็นการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเรื่องของการซักซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดพระราชพิธีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569ตรงกับวันศุกร์นะครับกองทัพเรือได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมการฝึกซ้อมรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งในวันนี้นะครับเขามีการซ้อมกันตั้งแต่ช่วง 3:00 นที่ผ่านมานะครับ 15:00 นแล้วก็จะแล้วเสร็จจนกว่าการซักซ้อมจะสิ้นสุดลงของวันนี้นะครับในขณะที่ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซักซ้อมอีก2ครั้งนะครับนั่นก็คือในวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับครั้งที่1คือในวันที่21ตุลาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายในวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสำหรับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็บริเวณที่ฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครคือที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับชมพระบารมีและเฝ้ารับเสด็จได้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยล่าสุดเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่ครั้งที่1คือวันที่21และวันซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็ในวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันจริงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับสำหร หรับพื้นที่นั่งชมนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์นะครับหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภานะครับก็อันนี้จะเป็นเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนวิธีการขอรับบัตรนะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อทางโทรศัพท์ไว้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้เขาติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ครับเบอร์แรกคือ0982790903นะครับ0982790903และอีก1เบอร์นะครับ09827909140982790914ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กันยายน2569ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับคุณผู้ฟังเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เข้ารับบัตรด้วยตนเองนะครับที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือนะครับซึ่งสามารถเข้ารับบัตรกันได้นะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะครับแห่งใหม่ก็คือที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นกองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวออกมาสมพระเกียรติและพร้อมเพรียงอย่างมากที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมามอบความรู้คู่กับความบันเทิงให้กับน้องๆและคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Alfred
2: เรื่อง Alfred

0: is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิ อัลเฟรด

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
2: ้
0: Cries again.
3: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได
0: ้ AlfredHe can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
3: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, How lucky I am to have a long trunk.I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
3: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นาน อัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษ สัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks, I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Elephant, L, E, F, A, N, T, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T, R, U, N, K, trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z, O, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ Friendly, friendly, friendly.
1: เป็นมิตร
0: Paw.Paw.
1: น่าสงสาร
0: Not. Not. Not.
1: ปม
0: Ashame. Ashame. Ashame.
1: อาย
0: Slide. Slide. Slide.
1: ไม้ลื่น
0: Normal.Normal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม
0: ้ Shout, shout, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: FriendFriend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Elephant L-E-P-H-A-N-T Elephant
0: ช้าง
1: Trunk T-R-U-N-K Trunk
0: งวง
1: Zoo, zoo, zoo.
0: สวนสัตว
1: ์ Friendly, friendly, friendly.
0: เป็นมิตร
1: Paw, paw, paw.
0: น่าสงสาร
1: Not, not, not.
0: ปม
1: Ashame, a.Sh, a, m, a shame.
0: I.
1: Slide, slide, slide.
0: ไม้ลื่น.
1: Normal, nor, mo, normal.
0: ปกติ.
1: Reach, reach, reach.
0: เอื้อม, ยืด.
1: Bushes, b, sh.Bushes.
0: พุ่มไม
1: ้ Shout. Sh. Out. Shout.
0: ตะโกนส่งเสียง
1: Friend. Friend. Friend.
0: เพื่อน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดรอบทำการแสดงเพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีการจับจองกันต้องรีบไปดูที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเพราะว่าการเปิดรอบทำการแสดงกี่รอบเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าบัตรโซเอาท์นะครับหรือว่าเต็มทุกรอบซึ่งก็สะท้อนถึงการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้มีการจัดแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นนะครับซึ่งจะมีการเปิดรอบการแสดงให้ได้รับชมกันอย่างเป็นทางการคือระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะจับจองบัตรกันได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นคือในเรื่องของการแสดงตอนสีดาเนี่ยได้มีการดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามยณะหรือว่ารามเกียรติ์ผ่านตัวละครสำคัญอย่างเช่นนางสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพลัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีนะครับนอกเหนือจากจะได้ชมศิลปะการแสดงการร่ายรำที่งดงามเบื้องหน้าเวทีแล้วนะครับการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยยังเป็นเวทีสำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและการสืบสานนะครับงานช่างศิลป์ไทยให้แก่คนรุ่นใหม่อีกด้วยก็เปิดโอกาสนะครับให้กับศิลปินแล้วก็ช่างฝีมือได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปและอย่างที่เรียนไปนะครับบัตรมีการเปิดจองเปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากหลายราคาด้วยกันนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็น 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาทนะครับมีราคา800บาท600บาทนะครับส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาจำหน่ายบัตรราคา200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สักนิดหน่อยดีกว่านะครับที่เบอร์โทรศัพท์022623456นะครับ022623456นะครับพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นการแสดงแห่งปีนะครับคุณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับถือโอกาสนี้เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจนะครับเขาเปิดรับ2ห้วงอายุนะคุณผู้ฟัง18ถึง26ปีก็จริงนะครับห้วงแรกเนี่ยก็คือ18ถึง20ปีนะครับก็คือน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกก็คือยังไม่ได้เกณฑ์ทหารนี่แหละนะครับสมัครใจสามารถที่จะเข้ารับใช้ชาติได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้วงคือ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับในกลุ่มนี้ก็คือผ่านการตรวจเลือกทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่จับได้ใบดำนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสมัครใจได้นะครับโดยพลทหารอาสาเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นในลักษณะของการสมัครใจเข้ามาดำเนินการในรูปแบบของพลทหารนะครับซึ่งก็มีสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะครับจำนวนทั้งหมด 18,784 อัตรานะครับซึ่งสามารถเลือกพื้นที่ประจำการเลือกหน่วยเลือกผลัดได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่กองทัพบกดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับพลทหารอาสานะครับคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีแต่ก็ได้รับในเรื่องของเงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงอย่างครบถ้วนมีการดูแลการเสริมคุณวุฒินะครับการต่อยอดทางการศึกษาเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพเรื่องของการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลมีสิทธิเบิกได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อครบระยะเวลา4ปีแล้วเนี่ยหากน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าสู่เส้นทางการรับราชการของกองทัพบกต่อเนี่ยเรามีที่นั่งหรือว่าโควต้าการสอบเข้าสู่โรงเรียนใน10ทหารบกให้ถึง 80% นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคะแนนพิเศษในกรณีที่น้องๆ นะครับปลดประจำการไปแล้วไปสอบ ในส่วนของการบรรจุรับราชการในส่วนของกองทัพบกต่อไปอันนี้ก็มีคะแนนพิเศษเพิ่มให้นะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านให้ดำเนินการให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างวันที่10กันยายนวันพฤหัสบดีนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570เราดูแลให้เราดำเนินการเปิดโอกาสให้กับน้องๆชายไทยที่มีใจรักนะครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพบกมีโอกาสมีการต่อยอดให้เราเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามรับฟังเพลงกันดีกว่านะครับพี่เอ็กคุณผู้ฟังครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะฮะพี่เอ็กเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: 1 2 3 4

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียม
10: ความปลอดภัยสาธารณะ
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เลอา
14: สบู่สมุน
13: สบู่สมุนไพรเลอาจะวเวอร์เหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวเวอร์
15: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
16: ไม่จริง
15: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
16: ไม่จริง
15: แล้วอะไรจริงอ่ะ
17: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
15: เส้นละ 1,990 บาท
17: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
15: ้ตัวจริงเรื่องอยากรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
17: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
15: เลอา
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่า

0: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันคือวันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม69และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน69จองทางโทรศัพท์โทร09-8279-0903และ09-8279-0914ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกรัฐมนตรีชงชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่ตั้งเอกภพเป็นโฆษกรัฐบาลพร้อมโยกรัชดานั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะที่โปรดปานสมานมิตรเป็นผู้ว่ากกท.ครม.ขอเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงส่วนมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนกิจสถานเจวิสซิมิทรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันด้านพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดรับที่เจริญกรุง49หลุมมีกำแพงกั้นอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้ศรีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยย้ำหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติไหนด้านกลุ่มปกครองพื้นแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวและพิธีชำระล้างบาปที่ซาบัดป่าตองและโรงแรมในพื้นที่11กันยายนนี้ยันไม่ได้คัดค้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความสงบของพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ได้โยง Data Center เร่งหาสาเหตุขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยแล้วพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างรัฐมนตรีอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้ยึดกฎหมายพร้อมเปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ดีมั่นใจอีก1สัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมเผยหากลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ปิดเจรจาทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุด
1: เพลงเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901

0: 0812901691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
3: ่0812901691 0812901691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
8: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
7: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
8: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655-0209
7: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
8: 081-290-1691
7: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรักความห่วงใยและกำลังใจนะคะที่มาส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเลยนะคะและแน่นอนค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการที่อยากจะให้แฟนรายการทุกท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะค่ะและดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยค่ะและท่านที่ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเข่ามีเสียงดังลั่นก๊อบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เช่นกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงยาย่าบริงนะคะได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะใส่เลี่ยมจอยดูแลท่านได้ค่ะไซเลียมจอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองเรื่องของอาหารก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยโปรมิกออยนะคะค่ะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดตามรายการกันจนจบรายการนะคะอิ๋วๆเนี่ยก็จะมีสรรพคุณเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยมาบอกต่อกันในช่วงของรายการด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil ค่ะถ้า Pro Mix Oil ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะและโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดอย่างที่เคยรับประทานกันมาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะต้องเข้มงวดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเราก็เป็นกำลังใจให้กันค่อยๆลดกันไปนะคะลดปริมาณกันค่ะคุณผู้ฟังและอาจจะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมารับประทานควบคู่กับการที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดีนะคะค่ะอย่างไรก็ดีค่ะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยนะคะทานได้ค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676551สนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ถ้าคุณผู้ฟังค่ะบ้านเราช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเนี่ยนะคะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าดวงตาไม่มีผิวหนังปกคลุมเหมือนส่วนอื่นฝุ่นจิ๋วเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาแดงหรือว่าตาอักเสบได้ง่ายนะคะค่ะเพื่อให้ดวงตาคู่สวยๆสู้กับฝุ่นได้เราก็จะต้องดูแลและก็ปกป้องดวงตาของเราให้เป็นอย่างดีนะคะถ้าอย่างไรก็ค่ะด่านแรกเลยเนี่ยควรสวมแว่นตาเมื่อต้องออกไปข้างนอกควรใส่แว่นตาแว่นกันแดดหรือว่าแว่นสายตาค่ะเพื่อช่วยกันลมและฝุ่นที่จะปะทะดวงตาโดยตรงนะคะและในวันที่มีฝุ่นเยอะการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะทำให้ฝุ่นเกาะที่เลนส์ได้ง่ายขึ้นและเสียดสีกับกระจกตาจนอักเสบถ้าเลี่ยงได้ควรกลับมาใส่แว่นตาชั่วคราวค่ะค่ะและการหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยก็ช่วยได้นะคะช่วยชะล้างฝุ่นออกจากดวงตาและเพิ่มความชุ่มชื้นลดการแสบแนะนำแบบไม่มีสารกันเสียถ้าต้องหยอดบ่อยนะคะแล้วก็ห้ามขยี้ตาเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะตอนที่มีฝุ่นเนี่ยเหมือนการเอาทรายมาถูบนกระจกตาอาจจะทำให้กระจกตาถลอกหรือติดเชื้อได้ค่ะและหากคุณผู้ฟังรู้สึกแสบหรือคันตาเนี่ยนะคะก็ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเย็นประคบเบาๆจะช่วยลดอาการบวมระคายเคืองได้นะคะและการล้างตาค่ะหากรู้สึกเหมือนมีเศษฝุ่นหลุดเข้าไปเยอะให้ใช้น้ำเกลือล้างแผลล้างตาเบาๆนะคะค่ะนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะที่เรานำมาบอกต่อกันในช่วงที่บ้านเรามีฝุ่นเยอะและดวงตาของเราเนี่ยจะต้องปะทะกับฝุ่น PM 2.5 ค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยาย่าบริงค่ะและสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะยาย่าบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซเรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลบินเบอร์รี่เนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้เช่นโรคต้อต่างๆค่ะแล้วก็ยังทำให้การมองเห็นชัดในที่มืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาไหมนะคะมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดปวดกระบอกตาตาล้าแสบตามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะค่ายาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันของไทยทิพย์โอสถค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลรับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงบรรจุอยู่ในกระปุกทึบขาวนะคะราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูล ราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทมีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องสอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพของเรากันต่อด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มรักขี้นกสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งมรักขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีอย.ค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าสำหรับมรักขี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมรักขี้นกดาวอินค่ะใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะทันสมัยด้วยนะคะมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันค่ะมรักขี้นกสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมรักขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อนะคะสามารถทานไทแคลพลัสได้เลยค่ะปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทแคลพลัสค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดนะคะที่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและก็ดูแลกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดค่ะแต่สำหรับไทแคลพลัสนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจทานง่ายค่ะทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะคะบำรุงกระดูกและไขข้อและก็ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทดูแลกระดูกและไขข้อมีอย.ปลอดภัยไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าบวมปวดตามข้อเนี่ยนึกถึงไทแคลพลัสได้เลยใช้ได้เลยนะคะถ้าทานง่ายนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆลุงช้างใจดีนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ถ้าคุณผู้ฟังคะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการหาตัวช่วยมาหล่อลื่นข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะช่วยเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยอย่าปล่อยไว้ค่ะนะคะและ หากมีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะนะแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเพลินๆนะคะสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะและหากท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลกันนะคะใส่เลี่ยมจอยค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะใส่เลี่ยมจอยตัวนี้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะทานง่ายนะท่านที่ต้องการจะปรับสภาพลำไส้เนี่ยนะคะก็สามารถทานก่อนนอนครั้งละ1เม็ดได้เลยนะคะเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีค่ะส่วนท่านไหนอยากจะให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นคือระบายดีขึ้นนะคะก็สามารถทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดค่ะทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะค่ะสำหรับไซเลียมจอยตอบโจทย์นะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะไม่ต้องกังวลกันนะคะค่ะก็สบายใจได้นะคะไซเลียมจอยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาบอกต่อกันค่ะคุณผู้ฟังคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ถ้าอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามกันเป็นประจำด้วยนะคะนะหลายท่านติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป.711ลพบุรีนะคะแล้วก็วสป.1449ชุมพรจส.1657กรุงเทพและจทล.1197นะคะอีก1ที่1แห่งค่ะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงสมุนไพรไทยทิพโอสดน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักขี้นกสกัดเย็นไทยแคลพลัสและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรนะคะก็สั่งซื้อกันได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบสั่งกันแล้วล่ะค่ะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะวันนี้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591

0: ภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474
5: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะ
4: 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ถานะใหม่ของคนใจช้ำเป็นชื่อของเพลงครับสวัสดีครับคุณฟังครับจบเพลงลูกทุ่งสถานะใหม่ของคนใจช้ำต่อด้วยเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
0: น์เรื่องราวของข่าวก็ไปประเด็นใหญ่เลยครับออกหมายเรียกนักธุรกิจยิวรับทราบข้อกล่าวหาคดีนอมินีคนไทยถือครองที่ดินนับหมื่นล้านครับโอ้โหไม่ใช่น้อยๆ นะครับนับหมื่นล้านยิวจะครองพื้นที่ของคนไทยอะไรจะปางนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มป้องกันภูเก็ตบุกค้านชาบัตรรวมตัวป่าตอง 2,000 คนจัดพิธีล้างบาปหวั่นกระทบภาพลักษณ์ความมั่นคงครับคนภูเก็ตก็ไม่เอาครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลที่เนรเทศไปแล้วหนึ่งมองให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่เชือดไก่ลิงดูแต่เราต้องเข้มข้นกับกฎหมายแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนครับไม่ว่าจะที่บางคราจังหวัดฉะเชิงเทราต้องคอยดูช่วยกันเช็คว่ามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลยิวแขกยิวพวกนี้มากว้านซื้อที่ตรงไหนที่จะทำเป็นที่เก็บศพพี่น้องเราคนไทยต้องช่วยกันครับพื้นดินของเราทุกตารางนิ้วเป็นของคนไทยทุกคนครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งยกเว้นเจ้าของพื้นที่ที่ดินที่เขามีโฉนดเรียบร้อยแต่เราเป็นคนพื้นที่มันมีผลกระทบกับชุมชนเราก็ต้องบอกว่าต้องบอกให้ทางการเขาได้รู้ว่าขออนุญาตกันอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งขณะนี้ที่สระกลางจังหวัดภูเก็ตนายสายชนหนูเขตตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตพร้อมประชาชนชาวภูเก็ตร่วมตัวยื่นหนังสือต่อนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดค้านการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มบุคคลจำนวนมากในพื้นที่ตำบลป่าตองที่บอกเขาจะจัดปีใหม่แล้วก็จะเชิญคนต่างประเทศซึ่งเป็นคนอิสราเอลมาร่วมงานในประเทศไทยถามเจ้าของพื้นที่หรือยังอนุญาตไหมนายสายชนบอกกลุ่มของเราขอแสดงจุดยืนคัดค้านการจัดกิจกรรมล้างบาปและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการรวมตัวของบุคคลประมาณ 1,000 คนณสถานที่ชาบัตและโรงแรมในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ในวันที่11กันยายนนี้โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาต่อต้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาใดแต่เราคัดค้านเนื่องจากห่วงกังวลต่อความปลอดภัยภาครับการท่องเที่ยวและความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ตป่าตองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกการรวมตัวขนาดใหญ่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอาจสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเทศอื่นเราไม่อยากให้ภูเก็ตถูกเชื่อมโยงหรือกลายเป็นพื้นที่รองรับความขัดแย้งของต่างประเทศขอเรียกร้องให้ผู้มีเอาขอเรียกร้องให้ผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยงและพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตครับซึ่งเที่ยวที่แล้วเขาเรียกร้องว่าภูเก็ตไม่ทนด้านนายศิวัตรครับบอกภาครัฐและฝ่ายความมั่นคงมีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยจะนำข้อมูลจากหนังสือร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันนี้เพื่อเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดถึงแนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมายคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่สำหรับการจัดงานลักษณะดังกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการจัดในพื้นที่โรงแรมซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองได้เพื่อป้องกันไม่ให้มีมือที่3เข้ามาก่อความไม่สงบแต่ปีนี้หากมีการกิจกรรมฝ่ายความมั่นคงจะยิ่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นหลายเท่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภาครัฐจะดูแลให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและปลอดภัยที่สุดครับถ้าจัดในโรงแรมก็ตรวจสอบได้ง่ายถ้าจัดในลานป่าตองมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่สมควรครับประชาชนเขาก็คัดค้านแน่นอนครับคุณจะมาใหญ่กว่าคนในแผ่นดินไทยคงไม่ใช่นะครับเพราะเจ้าของพื้นที่คือคนในชุมชนคุณถามหรือยังว่าเราจะอนุญาตท่านไหม ครับถ้าอนุญาตมันก็ความมั่นคงปัญหาที่มันจะตามมาเราไม่รู้ว่าคนไหนอิหร่านคนไหนอิสราเอลแล้วทำมาตีกันในบ้านเราอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วครับมันก็ปัญหามันก็พัวพันกันอีนงตุงนางกันแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาจัดในประเทศไทยก็ต้องจัดที่มิดชิดอย่างเช่นโรงแรมเงี้ยนะครับเราพอจะตรวจอาวุธได้เข้าร่วมงานแต่ถ้าเป็นลานกว้างเราคงจะยอมไม่ได้นะครับเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนักธุรกิจยิวที่เขาจะมีการจัดพิธีล้างบาปเขาบอกเหมือนงานปีใหม่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับที่พัทยา DSI จ่อหมายเรียกนักธุรกิจยิวคดีนอมินีที่ดินพัทยามีเงินหมุนเวียนทรัพย์สินกว่า10,000 ล้านบาท DSI ขยายผลเครือข่ายนอมินีต่างด้าวพัทยาเตรียมประชุมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและคนไทยรับทราบข้อกล่าวหาเลี่ยงพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพบมูลค่าสังหาและทรัพย์สินเครือข่ายยิวทั่วประเทศสะพัดกว่า10,000 ล้านบาทเขาเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยนายอังสุเกตวิสุทธวัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนำกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยชาวอิสราเอลใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาชลบุรีเมื่อ21 สิงหาคมที่ผ่านมานายอังสุเกตบอกว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารสำคัญที่ยึดมาได้จากบริษัทโคซี่บิชวิวจำกัดกับพวกพบพฤติการเข้าข่ายความผิดตามประบอการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ.242โดยมีชาวอิสราเอลประกอบธุรกิจในไทยผ่านนิติกรรมอำพรางแม้บางบริษัทจะใส่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นใช้นอมินีคนไทยซึ่งไม่ได้เป็นผู้ลงทุนจริงถือครองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินจำนวนมากแทนตนเองจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เครือข่ายชาวอิสราเอลครอบครองอยู่ทั่วประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทซึ่งนำเงินมาซื้อที่ดินประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทรวมทั้งใช้ดูแลชาวอิสราเอลและทหารผ่านศึกที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยและสงบโดยมีทั้งกลุ่มที่เข้ามาพักผ่อนจริงและกลุ่มที่มีเป้าหมายต้องการเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยมายังไงใครเป็นคนเปลี่ยนสัญชาติไทยให้เขาเขามาทำอะไรความดีความชอบให้กับประเทศไทยตรงนี้อยากให้กรมการปกครองลงเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพราะขณะนี้หนาวหูมากอิสราเอลบางคนเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยไปแล้วสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลรายใหญ่ในภาคตะวันออกกับแรบไบโยเซฟชัยแคนเทอร์นั้นเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมโดยตรงแต่เชื่อว่ารู้จักกันผ่านเครือข่ายยิวสมาคมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ทาง DSI ยังไม่พบว่าโยเซฟชัยแทนเทอร์กระทำความผิดตามระบอบต่างด้าวแต่กำลังรวบรวมหลักฐานว่าภายหลังได้รับสัญชาติไทยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือไม่หากพบหลักฐานจะเสนออธิบดี DSI รับเป็นคดีพิเศษแยกสำนวนอีกคดีหนึ่งครับเขาได้รับสัญชาติไทยด้วยรายงานข่าวจาก DSI ระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนัดประชุมเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกทั้งนักธุรกิจชาวอิสราเอลและนอมินีคนไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจการต่างด้าวพ.ศ.242พร้อมเร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเนื่องจากรายการทรัพย์สินนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายไมมอนในจังหวัดชลบุรีจำนวนมากครับครับรวยกว่าคนไทยนะครับรวยกว่าคนไทยครับอีกประเด็นข่าวนึงครับทางด้านของประเด็นข่าวอาจารย์สมชัยเตือนกกต.พิจารณาคดีหัวสว.รอบคอบชี้หักยกคำร้อง21นักการเมืองเสี่ยงเจอมาตรา157ที่โรงพยาบาลตำรวจครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกล่าวถึงกรณีหัวสว.ของกกต.ในการพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้กกต.ควรจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาสำนวนให้รอบคอบที่สุดแม้จะมีการสรุปความเห็นกับผู้ใต้บังคับบัญชามาแล้วก็ตามแต่ก็ควรพิจารณาแต่ละกรณีว่าเป็นอย่างไรเท่าที่ตนประเมินจากรายละเอียดมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่6ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งชุดที่36และความเห็นของเลขาธิการกกต.เชื่อว่าแนวโน้มในวันดังกล่าวจะมีการสั่งฟ้องไปยังศาลฎีกาเฉพาะสว.จำนวนหนึ่งและบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งแต่คงไม่มีการฟ้องร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ม้แต่รายเดียวจึงอยากฝากเตือนว่าควรพิจารณารอบครอบไม่เช่นนั้นภัยจะกลับมาที่กกต.เองส่วนสาเหตุที่ตนเชื่อว่ากกต.จะไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง21คนนั้นเพราะหากดูจากมติของคณะชุด21เห็นว่าทั้ง21คนซึ่งมีทั้งส.ส.รัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคมีความผิดทั้งหมดแต่พอมาถึงชั้นความเห็นของเลขากกต.กลับยกคำร้องทั้งหมดทั้ง21คนขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุด236ก็มีความเห็นยกฟ้องทั้งหมดอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะยกคำร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง21คนตนจึงอยากแนะนำกกต.ในฐานะที่เคยทำงานที่นี่มาก่อนว่าขอให้พิจารณาให้ดีหากจะยกคำร้องบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้ดูคนที่มีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องแน่จึงอยากให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้เมื่อถามว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157หรือไม่อาจารย์สมชัยบอกมีคนเตรียมจะแจ้งความอยู่จำนวนมากแล้วเพราะเชื่อว่าคนที่มีเอกสารการประชุมที่มากกว่า100คนไม่ใช่มีตนเพียงคนเดียวส่วนกรณีที่มีสว.บางคนอ้างว่าไม่ได้เห็นหรือไม่ได้อยากเป็นสว.แต่มีคนช่วยนั้นนายสมชัยกล่าวว่าเป็นการตีกรอบความเห็นของคณะชุดที่36ซึ่งเป็นการตีความที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหากกต.ยึดแนวทางนี้จะต้องรับผิดชอบคณะชุดที่36ลงมติต้องร่วมกันรับผิดชอบครับนายสนธิลิ้มทองกุลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมจัดการชุมนุมหากมีมติสั่งฟ้องคดีหัวสว.ไม่เป็นไปตามแนวทางของคณะชุดที่36นั้นนายสมชายบอกขึ้นอยู่กับมวลชนว่าถึงคราวจะเป็นหรือไม่แต่ตนไม่ได้สนับสนุนให้ลงถนนเพราะอาจเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้หากอยู่ในขอบเขตเช่นทำไปใต้กรอบกฎหมายโดยสงบที่สุดไม่มีเวทีหรือเครื่องเสียงก็น่าจะดีกว่าอย่างการเคลื่อนไหวของไอซ์ออที่จะเดินขบวน13กันยายนจากลาดพร้าวมาถึงมาบุญของก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบว่างั้นครับอ้าวก็ติดตามกันต่อไปนะครับรู้สึกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนอะไรที่มันเสียงๆไงพี่กลเนาะในขณะเดียวกันคุณเท้งนัด13กันยายน10โมงเช้าชวนเดิน11กิโลเมตรยื่นส่งเสียงกดดันให้กต.ฟันคดีโกงสว.ครับ13กันยายนจะเดินกันของพรรคประชาชนจะเดินถึง11กิโลยื่นส่งเสียงกดดันกกต.ฟันคดีโกงสว.ครับจะเป็นตามที่คาดหวังหรือไม่ครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับจากทั้งนั้นน้ำมันรวม19ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจนะครับโรคไตโรคตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีครับไม่ต้องลุกขึ้นชีในห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันครับยังไงสนใจน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ0817577474 0817577474ครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
6: ู้
7: ส
6: ึ
7: กว
6: ่
7: าสู้คนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศ ดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกมิตรปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับเรื่องภูผาวิโปรครับกำลังจัดสมนาคุณท่านอยู่ระหว่างการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยภูผาวิโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับยังไงของแถมใกล้หมดแล้วนี่รีบซื้อหน่อยนะครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับมาเรื่องราวของข่าวครับรปภ.แทงนักการพลงเสียชีวิตคาป้อมยามหน้าโรงเรียนดังอยุธยาแม่ค้าเล่านาทีระทึกครับขณะนั้นเชียวเหรอเมื่อตอนเที่ยงของวันที่8กันยายนครับตำรวจพระนครศรีอยุธยารับแจ้งแทงกันโดยเรือนแห่งหนึ่งที่ประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุดไปตำรวจตรวจสอบครับมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบริเวณศาลาหน้าป้อมรปภ.พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายทราบชื่อภายหลังคือนายทวีปวัย65เป็นนักการประลงของโรงเรียนถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณราวนมด้านซ้าย1แผลโอ้เฉี่ยวหัวใจไปเลยใช่มั้ยเนี่ยบริเวณชายโครงด้านซ้ายอีก1แผลนอนหมดสติในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับแทงด้านซ้ายหัวใจซะด้วยผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบชื่อว่านายอเนกอ้าวนายอเนกที่ทำหน้าที่เป็นรปภ.ของโรงเรียนแม่ชื่อเหมือนเราซะด้วยหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปไหนครับไปไหนล่ะอเนกเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวอเนกมาดำเนินคดีครับเป็นรปภ.ไม่ใช่รองปลัดอำเภอนะครับรักษาความปลอดภัยครับรปภ.จากการสอบถามแม่ค้าซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบอกก่อนเกิดเหตุเห็นนายทวีปเดินเข้ามาหานายอเนกจากนั้นทั้งสองก็มีปากมีเสียงกันแต่ตนไม่ได้ยินว่าโต้เถียงกันเรื่องอะไรก่อนที่ทั้งคู่จะชกต่อยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปต่อมานายทวีปได้เดินกลับไปเข้าไปในโรงเรียนจนกระทั่งไม่นานก็เดินย้อนกลับมาอีกครั้งบริเวณป้อมของรปภ.ก่อนเกิดเหตุการทะเลาะวิวาทกันขึ้นอีกณป้อมยามจนนายอเนกใช้วุฒิมีดแทงนายทวีปจนล้มลงบริเวณศาลาหน้าโรงเรียนด้านนางสุภาพรวัย59ผู้ปกครองนักเรียนเปิดเผยว่า ทราบข่าวว่าเหตุแทงกันในโรงเรียนจึงรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อขอรับหลานทั้งสองคนกลับก่อนเพราะเป็นห่วงหลานสองคนซึ่งเรียนอยู่ในระดับอนุบาลและป.1โดยในวันนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีมีการปล่อยนักเรียนออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเลยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเป็นอันตรายต่อนักเรียนเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่อยู่ภายในโรงเรียนและยังหลบหนีอยู่ส่วนตัวเองก็พอจะรู้จักทั้งคู่รู้แต่ว่าทั้งคู่นั้นมักจะมีปากมีเสียงกันบ่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุปลายบานถึงขั้นฆ่ากันตายครับตำรวจสามารถควบคุมตัวรปภ.มือมีดได้แล้วในทวีปแทงนักการเมืองนายอเนกเสียนายอเนกครับคุมตัวที่แทงนักการพะโลงคือนายทวีปตายพื้นที่สภ.ยุทธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งครับครับคนรู้จักกันและมีทะเลาะเบาะแว้งกันครับเป็นผู้บาดเจ็บคือนายทวีปวัย65แล้วครับอายุเยอะๆกันแล้วทั้งนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวรปภ.มือมีดได้เรียบร้อยแล้วครับเอาก็สอบสวนทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงขนาดฆ่ากันตายเชียวลูกหลานนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ห่วงลูกของหลานเขารีบรับกลับบ้านไปก่อนแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันครับไปเรื่องอื่นอีกครับเรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านเรื่องของจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแทบจะครอบจักรวาลเลยเพราะมันมีทั้ง9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดนึงบรรจุ60แคปซูลนะครับช่วยในเรื่องของลดความเป็นไขมันเบาหวานความดันลงบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงไตลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองหลับสบายหลับสนิทกำจัดสารพิษในร่างกายไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ถึง3รอบ4รอบลงได้หลับสนิทหลับสบายแล้วก็เมื่อคุณรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับทางด้านของผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สั่งซื้อมาครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474กลางเข้ามาคุยกันจะได้ส่งให้ถึงที่ครับมอบตัวแล้วครับผัวเก่ายิงอดีตเมียกับชายใหม่ดับ2ศพในวัดดังตำรวจเร่งค้นปืนตรวจหลักฐานครับข่าวนี้เราเคยนำเสนอแล้วก็ยิงเขาเสร็จแล้วก็ไปครับผัวเก่ายิงดับ2ศพอดีตเมียกับชายใหม่ภายในวัดไสงามด้านหน้าด้านน้าสาวเผยผู้ก่อเหตุคบฝ่ายหญิงมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนแต่ตำรวจเร่งค้นปืนตรวจหลักฐานครับยิงกันภายในวัดไสงามหมู่1ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงค่ำวันที่7กันยายนส่งผลให้นายอเนกวัย44ถูกยิงเสียชีวิตภายในรถกระบะครับอเนกคนตะกี้นี้เป็นมือแทงรปภ.แต่อเนกคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตในรถขณะที่นางสาวสุภลิวินีและอเนกคนนี้พลอ่านครับวัย44ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม2ศพครับเมียอดีตเมียกับชายใหม่จากการสอบสวนเบื้องต้นคนขับรถรถบัสรับส่งพนักงานซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ารถบัสรับส่งพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยนางสาวสุภวินีเนี่ยเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไสงามจากนั้นหญิงสาวเดินลงจากรถแล้วมุ่งหน้าไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณศาลาขณะนั้นมีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดข้างด้านข้างก่อนชายคนหนึ่งลงจากรถพร้อมบูดปืนและยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดเลยปังปังปังกำลังจะขึ้นรถอีกคันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล้มลงบริเวณข้างประตูรถจากนั้นคนร้ายหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตปังปังก่อนขับรถหนีไปอเนกตายเลยด้านตำรวจภูมิกับสภ.อยุธยาครับพันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนภูมิกับสภ.อุทัยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีโดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานตามมาจนถึงวัดและลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจคือหลังจากใ ช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายเนกตายแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุยังได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งไปให้ญาติๆฝ่ายหญิงดูว่าฉันยิงญาติแกตายเรียบร้อยแล้วพร้อมกับผัวใหม่ว่างั้นแล้วขับรถแล้วขับรถหลบหนีไปหลังจากก่อเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงในนัทวุฒิหรือเอ็กวัย40ผู้ต้องหาได้พาญาติพาเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีก่อนที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวและควบคุมกลับมายังสภ.อุทัยเพื่อสอบสวนและดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายครับล่าสุด5ทุ่มครึ่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาถึงสภ.อุทัยทางด้านตำรวจรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมโดยผู้กำกับสภ.อุทัยก็ร่วมสอบปากคำครับเจ้านัทวุฒิตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ดำเนินการเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตัวผู้ต้องหาทั้งการพิมพ์ลายนิ้วมือการเก็บตัวอย่างของ DNA ตรวจหาคราบขม่าวดินปืนบริเวณมือสองข้างเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าโยนทิ้งระหว่างทางที่หลบหนีตำรวจจึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจค้นอาวุธปืนดังกล่าวนำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวอันนี้อเนกตายนะครับข่าวตะกี้อเนกไม่ตายอเนกเป็นคนแทงเขาครับอ้าวโหดร้ายกันซะจริงนะครับไปอีกข่าวนึงครับก็เป็นเรื่องของการหลอกกันอีกบ้างเนี่ยครับแก๊งคอนเซ็นเตอร์หนุ่มบัญชีม้าหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหยื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาหลายรายครับเป็นเรื่องของหนุ่มบัญชีม้าวัย18ปีหนึ่งในกระบวนการแก๊งหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหยื่อเป็นนักเรียนและมีนักศึกษาหลายรายโอนเงินสั่งซื้อแต่ไม่ได้รับสินค้าตำรวจโดยการนำของพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บริการของตำรวจสอทนำกำลังเข้าไปจับกุมนายธนโชตวัย18ปีซึ่งเป็นคนบุรีรัมย์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่28สิงหาคมในความผิดฐานช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับการจับกุมครั้งนี้สืบเรื่องมาจากเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาหลายรายสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านทางเพจ Facebook ได้โอนเงินชำระค่าสินค้าตามยอดที่สั่งแต่หลังจากโอนไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าเลยจึงรู้ว่าเป็นเพจของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเปิดเพจหลอกขายสินค้ารวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทก่อนผู้เสียหายจะทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้เอาตำรวจหลอกกันละครับต้องจับให้ได้แล้วครับมันจะหลอกตำรวจไปนานแค่ไหนมันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะพวกนี้เนาะครับแต่ตำรวจจับได้ก็ดีแล้วนะครับสั่งแล้วมาไม่ตรงปกก็เยอะเนาะครับยังไงก็ต้องปราบให้หมดเพราะไอ้พวกนี้มันแก๊งหลอกลวงกันทั้งนั้นนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปเรื่องนี้ครับบุกบ้านของบอสชาวเกาหลีใต้ครับบ้านหรูชาวเกาหลีใต้นี่เขาวัย67เขาเป็นใครเหรอเขาเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิแล้วมาอยู่อะไรในประเทศไทยหลอกคนเกาหลีใต้ด้วยกันใช่ไหมทางด้านตำรวจผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสก็ได้รวบบอสชาวเกาหลีใต้วัย67หัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนซื้อที่ดินคอนโดในประเทศไทยเสียหายกว่าพันล้านบาทแล้วก็หาตัวจับยากเหลือเกินว่างั้นแต่ก็ไม่พ้นตำรวจไทยในฮันวัย67ฉันชาติเกาหลีใต้หัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงหลังจับได้ที่บ้านพักในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหรูจึงขอหมายค้นและเข้าตรวจค้นผลปรากฏว่าตำรวจบอกคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปี63มีผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ถูกนายฮันกับกลุ่มผู้ต้องหาชักชวนให้ร่วมลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งดินและที่ดินและอาคารชุดในพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการซื้อที่ดินและคอนโดมิเนียมให้ได้ช่วงแรกผู้เสียหายสนใจชื่อคอนโดมิเนียมซึ่งโอนเงินจำนวน89ล้านบาทเข้าบัญชีบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนางสาวนิชิตาวัย57ภรรยาของนายฮันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจต่อมาเนงฮันและกลุ่มผู้ต้องหาชักชวนให้ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมพร้อมกับจัดตั้งบริษัทแห่งโดยอ้างว่าผู้เสียหายจะเข้าถือหุ้นและมีอำนาจในบริษัทเพื่อให้สามารถลงทุนและถือครองอสังหาริมทรัพย์ผู้เสียหายจึงต้องโอนเงินเพิ่มเติมอีก89ล้านบาทอย่างไรก็ตามภายหลังผู้เสียหายพบว่าบริษัทไม่ได้ใช้เงินทั้งบาทในการลงทุนซื้อที่ดินตามที่กล่าวอ้างจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ปัจจุบันพบว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอีก4จำนวน4คดีความเสียหายมากกว่า147ล้านบาทสืบสวนสอบสวนในฮันและกลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีโดยข้อมูลของกองบังคับการปราบปรามมีคดีเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าหมอนี่อีก14คดีมูลค่าความเสียหายอีกประมาณ 1,017 ล้านบาทขณะนี้ทางการเมืองของเกาหลีใต้แจ้งข้อมูลในผู้ต้องหารายนี้มีคดีในประเทศเกาหลีใต้อีกประมาณ14คดีมึงติดคุกตายเลยด้านตำรวจไทยบอกคดีนี้มีความยากลำบากในการติดตามตัวเนื่องจากในฮันไม่ปรากฏประวัติการเดินทางเข้าประเทศไทยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลบางหน้าและตำหนิรูปพรรณสันฐานสำหรับใช้ติดตามตัวจากการตรวจสอบผู้ต้องหาอ้างว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียก่อนลักลอบเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากนี้ผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานก็มีภรรยาเป็นคนไทยมีคนรู้จักจำนวนมากอีกทั้งทราบว่าตัวเองก็มีหมายจับจึงใช้วิธีหลบซ่อนตัวอย่างไม่เปิดเผยโดยระมัดระวังไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์หรือโซเชียลมีเดียทำไม่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและไม่มีเอกสารครับที่จะมีชื่อของตัวเองทำให้เกิดการติดตามตัวยากลำบากอยากจะแยกไปเหมือนกันแต่ไม่ให้แยกครับพยายามสืบสวนทุกมิติครับจนกระทั่งสามารถสืบประวัติตัวบุคคลและสถานที่หลบซ่อนซึ่งรวบรวมหลักฐานขอหมายศาลของจังหวัดฮูยินก่อนเข้าจู่โจมตรวจค้นและสามารถจับนายฮันได้ภายในหมู่บ้านหรูที่ตำบลหินเหล็กไฟเบอร์หัวหินประจวบคีรีขันโดยผู้ต้องหาการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับมิสเตอร์ฮูควงอดีตเอกอัครทูตสหรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยบอกนายฮันเป็นบุคคลที่ถูกในประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้จึงคาดว่าน่าจะเข้ามาผ่านช่องทางไม่ถูกต้องโดยมีคดีที่ถูกร้องกับตำรวจเกาหลีประมาณ14คดีโอ้สำหรับคดีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ระบุมีลักษณะเป็นคดีต่อเนื่องกับคดีในเกาหลีใต้โดยหลังดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วก็จะมีการดำเนินต่อในประเทศเกาหลีใต้ส่งเป็นตัวผู้ร้ายข้ามแดนขณะที่รายละเอียดคดีนี้เกาหลีใต้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่างั้นครับโอ้เป็นเรื่องของทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่าภรรยาของนายฮันมีเงินสดและเจ้าหน้าที่ก็สามารถอายัดเงินได้ทั้งหมด8ล้าน4ขณะที่ประเด็นการฟอกเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยตำรวจพบว่าช่วงแรกมีผู้เสียหายเพียงรายเดียวก่อนจะมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ต้องระมัดระวังเรื่องเขาชวนการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการเอกสารสิทธิและรายละเอียดการลงทุนอย่างรอบคอบรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนโอนเงินเพื่อปกป้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยนะครับอ้าวตำรวจเขาเตือนเอาไว้นะครับเป็นเรื่องของระมัดระวังการลงทุนมันให้ลงทุนทีน้อยแล้วก็ส่งดอกให้โอ้ดอกดีเหลือเกินลงเพิ่มไปอีกครับเหมือนน้ำมันไปลาดไฟยิ่งลุกใหญ่เลยแล้วเราศูนย์ดิครับศูนย์ระวังให้ดีนะครับชวนการลงทุนรู้เลยเอ๊ชวนกันลงทุนนี่จะหลอกฉันหรือเปล่าครับเป็นอย่างนั้นเมื่อวานเขาแตกตื่นกันครับคุณป้าวัย77ขับเบนซ์ขาวสวยงามอย่างดีเลยแต่ย้อนสอนกลางถนนวิภาวดีเลยครับเข้าพบตำรวจดอนแจ้ง3ข้อหาแกยังไงอ่ะขับรถแกไม่รู้เลยทางไปทางไหนจะซ้ายจะขวาแกขับโอ้โหย้อนกลางถนนวิภาวดีนู่นไปถึงลาดพร้าวคุณป้าวัย71ขับเบนซ์ขาวย้อนสอนกลางถนนวิภาวดีครับรถไปชนกันตายบนถนนวิภาวดีโดนแจ้ง3ข้อหาขับรถประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเจ้าหน้าที่นำเบนซ์คันเกิดเหตุมาตรวจสอบด้วยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รับรีเทิร์น 1,700 พสต์คลิปจากกล้องหน้ารถจับภาพรถเบนซ์สีขาวขับย้อนสอนในช่องทางหลักบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวโดยแคปชั่นระบุว่ารถหรูสวนมาได้อย่างไรเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเหมือนตำรวจตรวจสอบภาพกล้องจนปิดและทราบตัวผู้ก่อเหตุคือผู้ครอบครองรถเบนซ์คันดังกล่าวแล้วโดยนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับความคืบหน้าที่สน.วิภาวดีนางดาคนขับรถเบนซ์วัย77เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวหลังจากขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนนำตัวมาสอบสวนให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมรับทราบข้อหาเบื้องต้น3ข้อหาคือขับรถประมาท2ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร3ข้ออื่นข้อหาอื่นอีกครับระหว่างที่ตรวจสอบตำรวจนางดาเดินทางมาด้วยรถตู้สีดำสวมใส่แว่นดำหน้ากากปิดบังใบหน้าไม่สะดวกจะตอบคำถามก่อนที่ตำรวจจะให้ญาติกลับไปเอาเบนซ์คันก่อเหตุมาที่สน.วิภาวดีเพื่อนำมาตรวจสอบผู้สื่อข่าวรับรายงานว่านางดาประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งหน้ารัชดาพอรู้ตัวทีโอ้โหแกคนจังคนจนจังเนาะเอารถไปใช่ไหมขับย้อนสอนแกไม่คิดคนก็ขับไปทางเดียวกันตั้งหลายคันน่ะแกไปขับย้อนสอนกันโอ้โหเบรกกันตัวกงดูในคลิปนะครับโหอย่างคนนี้แกเป็นโรคประสาทหรือว่าแกกินยาไม่ได้เขย่าขวดก็ไม่รู้นะครับต้องเสียค่าปรับอะไรแบบนี้นะครับต้องเสียค่าปรับครับยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกฎแห่งความปลอดภัยครับเดินทางไปไหนขอให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับครับเจ้าวาดเสียงแข็งตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกสุดท้ายโป๊ะแตกฉี่สีม่วงครับวัดไหนแล้วเนี่ยหลวงพ่อวัดไหนอยู่ศรีสะเกษฝ่ายปกครองเขาไปตรวจสอบตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกสุดท้ายโป๊ะแตกผลการตรวจเป็นบวกซ้ำเจอยาบ้าอีก2เม็ดขากุฏิหลวงพ่อหลังรับแจ้งพระอัมพันธ์ครับพระเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อุทุมพรวิสัยครับก็นำตัวมาสอบสวนครับคุณธอมอุทุมพรวิสัยนี่อยู่ศรีสะเกษเนาะพฤติกรรมมักเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมักนำยาบ้ามาเสพภายในกุฏิสร้างความเดือดร้อนเอื้อมละอางของชาวบ้านไม่อยากไปทำบุญวัดนี้แล้วจากการตรวจสอบพระอัมพายภายในวัดพร้อมแสดงตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้ามาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดก่อนตามข้อร้องเรียนช่วงแรกพระอัมพันธ์มีท่าทีบ่ายเบี่ยงและไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะโดยกล่าวในทำนองว่าตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพูดคุยขอให้ตรวจแต่กลับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าฉี่ไม่ออกของผมอะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรอจนกว่าจะสามารถเก็บตัวอย่างได้จะทั้งสามารถเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบชุดตรวจหาสารเสพติดได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพบสารในปัสสาวะเป็นผลฉี่สีม่วงเจ้าหน้าที่เลยสอบถามพระอัมพันธ์ก่อนจะยอมรับว่าเสพยาบ้ามาจริงครับภายในกุฏิมีอีกอยู่ครับมี2เม็ดครับการคุมตัวพระอัมพันธ์พยายามขอไม่ให้เจ้าหน้าที่จับกุมพร้อมอธิบายว่าเพิ่งกระทำความผิดลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็สามารถลดละเลิกยาเสพติดได้เป็นเวลานานประมาณ 5-6 พรรษาแล้วโอ้ยโมทนาสาธุท่านครับโมทนาสาธุไม่ได้คิดเสพเลยเนาะแต่เผอิญเด็กมันมาฝากไว้ในกุฏิ2เม็ดครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวรอช่วงต่อไปครับเดี๋ยวกลับมาครับ
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: กำลังรถด่วนมาแล้วช็อปมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อม

เริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

ังกันเยอะเลยวันนี้นะครับสำหรับเพลงเพราะๆเลือกนำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ช่วงของข่าวและตอนนี้เป็นช่วงของเพลงก็อยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับกับความปรารถนาดีของทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายมีไขมันมีความดันมีเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะลดอาการมือทามือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ตามยามค่ำคืน3รอบ4รอบต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ท่านสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับที่จะดูแลได้ทุกสัดส่วนของร่างกายเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับขณะนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงความดันเบาหวานสะเก็ดเงินหรือจะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสคือขอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันครับสะเก็ดเงินเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆเหล่านี้ได้นะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายสารพัดโรคที่เอนไซม์บายอเนกตราไบโอเรา30ปีกับผลิตภัณฑ์ที่เราให้ความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะสั่งซื้อก็เบอร์เดียวกับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิด0817577474 0817577474ครับมาหวานๆซึ้งๆกับพระเอกวาเลนวงศ์ติวันพันธุรัตน์ของเราครับเจ้าชู้ไม่ลงครับ

ไปกันต่อเลยนะครับชั่ว7ทีดี7หนจบไปจบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับระวังครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับช่วง 6:00 นถึง 20:30 นจากจอทร 1 1 9 7 ตัวฐานบกลบเรสวัสดีครับ

0: วิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ประกาศกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการขยายผลปมนอมินีที่เข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมนะคะตรวจสุสานทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากนี้จะขยายผลเครือข่ายการชาบัตรด้วยนะคะที่มาใช้นอมินีเอาชื่อคนไทยมาทำทีเป็นซื้อที่ดินเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ามาสร้างสุสานและไม่ใช่ของคนไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีการนัดหารือกับทางตำรวจแล้วก็ DSI ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการสั่งเนรเทศหนุ่มฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยล่าสุดมาไทยออกมาแจ้งถึงปมการสั่งเนรเทศแล้วนะคะบอกว่าพฤติการเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็การที่มีการสั่งเนรเทศหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้บอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะวันนี้หลายคนอาจจะติดตามเรื่องของการเปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่แต่หน้าไม่ใหม่นะคะก็หลายคนติดตามเรื่องของการประชุมครม.ทุกๆวันอังคารก็จะมีประชุมครม.นะคะก็เปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่ด้วยมีการติดตามประชุมสภาด้วยติดตามพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วันนี้วันที่2แล้วก็บางคนเห็นในโลกออนไลน์เหมือนมีแชทหลุดออกมาด้วยนะคะเรื่องของงบประมาณต่างๆก็เห็นแล้วก็ไม่สบายอกสบายใจแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนกันช่วงนี้ปภ.แจ้ง71จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครก็ไม่เว้นนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้รวมถึงดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังด้วยช่วงอาทิตย์นี้นะคะ 8-13 กันยายนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะกระทบถึง71จังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้วันนี้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะหารือเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบอกว่าการพูดคุยก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะพูดถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตก็มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลจนเรียกว่าเป็นชุมชนชาวอิสราเอลโดยคุณเสศักดิ์ยืนยันกับนางอโลนาว่าหากเกิดเหตุกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติด้วยเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในลักษณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นเราถึงจะบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่นะคะคุณศิริศักดิ์ยังย้ำบอกว่าไทยกับอิสราเอลเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ซึ่งขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลได้ผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของแรงงานเรามีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะค่ะแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยก็ไม่น้อยไปกว่ากันทางด้านอโลนาได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางอิสราเอลเขามีการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล do and don'ts ค่ะสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็แจกไปที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแจกไปที่บริษัททัวร์แจกไปที่สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยให้เขารู้ด้วยว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ส่วนเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการออกคำสั่งทางปกครองนะคะให้สุสานและฌาปนสถานJewish Cemetery Thailand ค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บภายใน7วันสุสานและฌาปนสถานแห่งนี้อยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสุสานที่สถานที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายในอำเภอบางคล้ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะคะเป็นการฝ่าฝืนเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมซึ่งเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เลยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานกับฌาปนสถานเนี่ยไปฝังหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7วันค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะดำเนินการติดตามเคสเนี้ยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่นั้นตอนนี้มีการย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว3จาก4ร่างค่ะส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าร่างที่นำเข้ามานั้นถูกนำเข้ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรก็ตามที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับอย่างชัดเจนนี่รัฐมนตรีช่วยท่านพูดนะคะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนกับสุสานผิดข้อบังคับชัดเจนค่ะเดี๋ยว10กันยายนนี้จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองอีกที่หนึ่งเป็นสุสานอยู่ในพื้นที่เจริญกรุงตรงกรุงเทพมหานครนะคะถนนเจริญกรุงมีชาวอิสราเอลเนี่ยถูกนำร่างไปฝัง49หลุมค่ะล่าสุดก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าจากการรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในไทยเนี่ยมีอยู่ 1,200 แห่งตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมถึงให้แยกว่าเป็นของศาสนาใดบ้างสำหรับบริษัทการฉบัดจำกัดผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัท3คนนี่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะต้องไปขยายผลตรวจสอบจุดไหนที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายพลพียอมรับว่ามีชาวอิสราเอลไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะมีไปซื้อแล้วนะคะซึ่งมีการพูดคุยกับสสหลายคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนอีกประเด็นนึงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติซึ่งนายเควินนั้นเข้าไปคุกคามแล้วก็ด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็พกมีดติดตัวด้วยมีพฤติกรรมดูถูกเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชนมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนำแผ่นป้ายในโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาได้ซึ่งนี่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองอีกทั้งยังเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังพบว่ามีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันพฤติการดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรยืนยันว่าคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก่อนจะปิดท้ายช่วงเบรกนะคะทีมข่าวเรามีการไปสอบถามความเห็นของชาวเกาะสมุยในเรื่องนี้ด้วยอัปเดตหนึ่งนะคะนายสันทองสุขเป็นชาวเกาะสมุยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะคะเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันก็มีการกระทบกระทั่งหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชนชาติใดที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุยทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนและผู้รับข่าวสารนะคะบอกว่าให้ช่วยกันแยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าเพิ่งใช้อคติหรือเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศดังนั้นเพื่อให้สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4สำหรับการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้มีการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้ก็มีประชาชนนะคะที่มาเฝ้าชมจำนวนมากในบริเวณที่เขาจัดให้ประชาชนรับชมได้เช่นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างๆโรงพยาบาลสิริราชท่านามวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามรวมทั้งฝั่งพระนครนะคะตรงสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างซึ่งการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ค่ะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระพักตร์ถิ่นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ขยับมาติดตามเรื่องของมติครม.กันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งเปิดใจแนวการสื่อสารงานของรัฐบาลว่าแน่นอนว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลนะคะความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้อจริงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆไม่เน้นการโต้เวทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการโต้ตอบข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะได้บอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นี่อาจจะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงว่าการเปิดรับแรงงานศรีลังกาในครั้งนี้ไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนในประเทศนะคะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหคนไทยตกงานนี่หลักแสนคนนะคะที่ไปขึ้นทะเบียนว่างงานก็เยอะแต่ว่าทำไมเราให้โอกาสคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็ชี้แจงเลยบอกว่ามันไม่กระทบกับโอกาสการทำงานของคนในประเทศเพราะตำแหน่งที่เปิดรับล้วนเป็นงานระดับปฏิบัติการและต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเป็นลักษณะงานที่ตลาดแรงงานในประเทศขาดแคลนอย่างหนักค่ะคนไทยเราไม่ทำแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทำหรือสมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการนำเข้าแรงงานจึงนำเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งงานอื่นๆของคนไทยในภาพรวมนางสาวรดิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะคะก็เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิที่พึงจะต้องได้รับนอกเหนือจากนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาเรื่องร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายวันนี้เป็นการพิจารณาประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะประธานสภาบอกว่าวันนี้เลิกดึกหน่อยนะแล้วก็บอกว่าส.ส.เนี่ยต้องหาข้าวกินเองไม่มีสวัสดิการให้คุณสมพลสารัมค่ะประธานสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ก็เริ่มล่าช้าแล้วนะคะโดยบอกว่าวางกรอบเอาไว้3วันวันนี้ได้คุยกับรองประธานสภาทั้งสองคนว่าน่าจะต้องอยู่ดึกหน่อยนะแต่ต้องดูว่าถ้าดึกมากจนเกินเหตุวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าประชุมช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าวันนี้จะจบดึกแน่นอนนะคะรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนได้ส่วนจะล่าช้าไปถึงวันที่10กันยายนไหม คิดว่าจะทำให้เร็วได้ค่ะ2ทางที่จะทำนะ1คือจะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการซึ่งเรื่องนี้เตือนอยู่บ่อยครั้งกับ2คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องพูดคุยกันการประชุมจะสำเร็จอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปส่วนที่นายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนเรียกร้องว่าการประชุมสภาตอนดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินควรมีสวัสดิการให้นายโสพลบอกว่าเรื่องนี้ก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้ก็ถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีซึ่งเรื่องนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ดังนั้นขอให้ประชาชนต้องวางบทบาทนักการเมืองให้ถูกว่าเป็นอย่างไรจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือให้เขาเป็นนักการเมืองเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะและเรื่องนี้มีทางออกอยู่ก็คือซื้อเองนะคะจบสวัสดิการไม่มีในเมื่อไม่มีก็ซื้อเองเลยประธานสภาบอกนะคะส่วนการประชุมเมื่อวานมีการตั้งป้ายตัวเลขตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นายโสพลบอกว่าก็งงว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไรเพิ่งจะมาเข้าใจภายหลังวันนี้จึงตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากผิดข้อบังคับการนำวัตถุอะไรมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนซึ่งตลอดการประชุมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของโครงการเรือฟริเกตล่าสุดอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วนะคะกองทัพเรือยืนยันเรื่องนี้ว่าโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะแถลงวันที่18กันยายนนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่นายกได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาทางปลัดก็ได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือด้วยแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ว่ากองทัพเรือได้เรือแต่ประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันการลงทุนด้านความมั่นคงครั้งนี้ต้องสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนไทยอุตสาหกรรมไทยและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไม่ได้จบลงเพียงวันที่ส่งมอบเรือค่ะแต่ต้องเกิดคุณค่าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับอนุมัติแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาของการรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายกองทัพเรือจึงกำหนดจัดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกของโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายนนี้ค่ะก็ภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะก็จะเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงหลักการหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายคนจะเห็นภาพผู้ว่าชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไปที่คลองเตยตรงถนนเชื้อเพลิงไปติดตามการแก้ไขปัญหาเกิดน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำแต่จุดที่ผู้ว่าไปตรวจเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าอยู่ปลายทางนะคะเป็นท่อที่อยู่ปลายทางที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินซึ่งต้องบล็อกท่อที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดและยังมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อซึ่งเมื่อตักออกมาจากท่อก็พบว่าเป็นน้ำมันล้วนๆเลยค่ะไม่มีน้ำผสมอยู่เลยจึงต้องอุดท่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาระยะเนี่ยประมาณ50เมตรทางผู้ว่ากทม.ก็กำชับให้ทางเขตต้องหาสาเหตุที่น้ำมันรั่วให้ได้เพราะประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแอบมาทิ้งหรือว่ามีท่อไหนต่อมาที่ระบบหรือเปล่าดังนั้นต้องพยายามจำกัดวงแล้วก็หาต้นเหตุให้ได้ซึ่งบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนั้นย้ายออกไปแล้วต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันมีข่าวเรื่องพบ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะแล้วก็มีการเอาน้ำมันเข้าไปเก็บไว้หลายลิตรเลยหลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะครั้งนี้มีน้ำมันอยู่ในท่อปลายทางนี่มันมี Data Center แอบตั้งอยู่แถวนั้นหรือเปล่านี่ผู้ว่าเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดคือเขาแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาได้เพ ราะว่ามีการส่งต่อเนื้อหาเหมือนแชร์กันต่อๆมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เลยนะคะแน่นอนว่ากระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงด้วยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์ในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยด่วนนะคะมาตรการสำคัญเนี่ยจะมีอยู่5ด้านคือการยกระดับการเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนต่อมาคือเรื่องของการจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความไม่ว่าจะภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะคะส่วนเรื่องของการป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เน้นย้ำและสุดท้ายคือให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมคอยติดตามพฤติกรรมพวกการล้อเลียนการดูหมิ่นการเหยียดหยามการข่มขู่คุกคามต่างๆรวมถึงการกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำเลยค่ะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มันเริ่มต้นจากการล้อเล่นเริ่มจากล้อเล่นนะคะหยอกๆอย่างนี้นะคะการส่งข้อความหรือแม้แต่การเลียนแบบบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจสร้างความหวาดกลัวกระทบกับสิทธิ์แล้วก็ความปลอดภัยของผู้อื่นได้รวมทั้งยังนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้เพราะฉะนั้นทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบนะคะปิดท้ายนิดเดียวค่ะวันนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยนะคะซึ่งทางศาลปกครองกลางก็มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ต้องที่ในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงฟ้องอธิบดีกรมประมงฟ้องพวกอีก18รายบอกว่าไม่ดำเนินการตามกฎหมายและปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่ศาลมีคำสั่งนะคะบอกว่าให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดคำสั่งและก็เร่งรัดการสั่งการสั่งไปยังผู้ว่าสมุทรสงครามนะคะให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกาศนะคะเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนด้วยแล้วนะคะนี่เป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะคะสั่งไปยังผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสงครามเลยเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดาฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้า

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากสูงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จ

0: พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของสิบเอกนิพิธพลบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จาริมจังหวัดน่านโดยสิบเอกนิพิธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้ง2ครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101 วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังฆาแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนจีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยะโสธรวัดวาภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลท้าวบุญญานนท์วิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพศิษฐาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

0: ม่ได้
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
0: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี 5 สักครู่มาติดตามค่ะ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอา
15: สมุน
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโนชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นฝ้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกกันเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ

0: อีโดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น 1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงาน
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พลงที่ฮิตติดชาร์ตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่าญาติเพลงญาติยาชอบกันเป็นพิเศษนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้กับเสียงร้องของสติดวงสว่างตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานชาวพิจิตรนะครับนั่นก็คือเพลงนางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นในภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภาษิตจะโฟกัสในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีแห่งนี้3ชั่วโมงด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรมาติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังทั้ง3ชั่วโมงและท่านจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนสุขกายนี่คือได้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพกันและก็สุขใจเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในภาคกลางวันหลายท่านเครียดหลายท่านรู้สึกกังวลเรื่องราวสารพัดอย่างนะเกิดเป็นคนเนี่ยลืมตามาก็มีแต่ปัญหาปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะมีสำหรับคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยก็มีปัญหานะครับเขาบอกคนรวยนี่กลัวตายมากกว่าคนจนฮะคนจนนี่กลัวไม่มีจะกินฮะปานกลางนี่กลัวทั้งตายกลัวทั้งจะไม่มีจะกินบอกเป็นอันว่านะฮะมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการกินกันอยู่ก็เรื่องสำคัญน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะครับนั่นคือรู้จักนะช่วยเหลือตัวเองนะครับพืชผักสวนครัวถ้าเราสามารถปลูกได้ก็ปลูกอาหารการกินเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดได้เป็นแปลงๆหรือปลูกมะเขือได้มากมายแต่ว่าสามารถจะปลูกนะใส่กระถางนะครับแบบมะเขือนี่กินได้นานมากขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวเนี่ยปลูกเขาไว้ถ้าเกิดมันเหลือกินเหลือใช้เอาไปขายกับข้างบ้านก็ได้นะหรือไปผูกนะผูกมิตรกับพ่อค้าแม่ขายฮะที่เขาต้องการมะนาวเนี่ยต้องการตะไคร้ขาแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปลูกต้นเตยฮะต้นเตยที่เขาจะไปทำช่อดอกไม้ไหว้พระนี่แหละเขาจะใช้ต้นเตยใช้เยอะด้วย1ต้นซื้อจากเราไปสามารถจะไปโอ้โหทำได้ตั้งหลายช่อเลยนะครับคือเรื่องราวของการดำรงชีวิตนั่นคือรู้จักประหยัดนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่ไม่มีเราก็จะเป็นต้องซื้อนั่นก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะเลยนี่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกันทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายภาวะตึงเครียดภาวะต
ึงเครียดในกระเป๋าตึงเครียดในสมองวันนี้มาทลายความเครียดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงครับยาเพียงยารู้จักกันดีและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายกาแฟกาฟีดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสารสกัดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกที่ต้องการระดับ1ถึง24มีครบถ้วนในกาแฟทินฉายกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับแล้วก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่องทานได้120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับกับวิสซอนดูแลดวงตาแยกเพ่งยะยามาเป็น10ปีแล้วแยกเพ่งยะยานับหมื่นนับแสนนับไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเอาไปทดลองก็สั่งซื้อมาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งซื้อโทรสอบถามสารพัดสารพันได้กับดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมประกาศดิสสกระดาษเข้าไว้ช่วงต่อไปจะบอกอีกแล้วก็จะบอกทั้ง3ชั่วโมงจดให้ได้และพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตะวันลับฟ้าส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ดีเจสุภสิทธิ์บอกสารสกัดนะระดับพรีเมียมจริงๆทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ย่าเพ่งยามั่นใจได้ว่าของดีได้ของดีมีคุณภาพสูงมาดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตากล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกล่องละ900บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องหนึ่งทานได้1เดือนนะครับถ้าซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมอีก1กล่องกล่องที่แถมคือกล่องละ900ก็เป็น4เดือนนะไปทานได้4เดือนหรือ4กล่องเนี่ยรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีตกกล่องละ600กว่าบาท 2,700 ได้4กล่องส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟระดับพรีเมียมเกรด Triple A 3ตัว ช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสติวิออลแกโคไซให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานกำลังไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซอร์มันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปุดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นชูรมสมใจเซต้าดีพรมนาขึ้นมีใบแปลกกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเจ้าจากที่เบตประเทศจีนคือโลละเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกนะตังหนังเจ้าเนี่ยเฮลิจื้อสมกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าลอกหันมีครบถ้วนในกาแฟเทียนชายกาแฟจึงได้กาแฟสุดยอดมากได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีก่อนดื่มหลังดื่มถ่ายรูปเก็บไว้บอกทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคนทักคนถามว่าทำไมนิดเดียวนี้ดูดีมีออร่านะครับก็เพราะว่าดื่มกาแฟทินชัยกาแฟนั่นเองแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยจากภายในสุเพนอกด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง1ซองก็ชง1แก้วนะครับ2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านนี่คือกาแฟทินชัยกาแฟเราสามารถดื่มได้ทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะสุดยอดสุนภัยไทยถือว่าเป็นตำรับยายานั่นคือสรรพคุณสูงมากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนี่ยากมากแล้วก็ตัวยานี้ผลิตออกมาด้วยขั้นตอนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากแต่เชื่อไหมว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายราคาถูกมากนะครับซึ่งที่จริงเขาต้องขายแพงแหละแต่ว่าสุภสิทธิ์เพื่อนะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ทั้งหมดก็นะฮะจำหน่ายเพียงราคาเบาๆเพื่อไปดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภมวลเพศชิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันทานได้เลยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานได้เลยท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยคือว่าฉี่ก็ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉี่ลดขากางเกงแล้วก็อั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาสำหรับผู้สูงวัยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพนะก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเลือดจะไปหลบจะมาว้าวุ่นและเข้าสู่เวททองเนี่ยมันซุบซิดซีเหลืองคอเหี่ยวยันยันเลือดลมมันมาไม่ปกติเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตสำหรับท่านหญิงผิวพรรณที่เคยตึงๆก็เหี่ยวแห้งหย่อนยานนะครับวันนี้มาชนะธรรมชาตินะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันทานทุกคืนนะครับวันละครั้งเดียวก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกระสาย26ชนิดนะความเสื่อมของร่างกายที่มาเกาะไปกินตามร่างกายบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนังโอยนังโอยตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันเส้นยืดตึงๆนะครับตามข้อตามข่าวตามกระดูกสารพัดเนี่ยมันปวดนะฮะแล้วก็ชาปรุงไปเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรลับไซฮิวเซเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับท้องผูกเป็นพาราดึกเนี่ยต้องทานนะหลายท่าน7วัน5วันยังไม่ถ่ายเนี่ยต้องทานเพื่อขับถ่ายที่ดีขึ้นวันละครั้ง2ครั้งไม่เหลวไปและไม่แข็งปลายถ่ายพอดิบพอดีนะครับคือคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขแน่นอนทาน2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2ขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักมองตาปิดๆไม่มีแรงหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ ฐาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นเป็นว่านะฮะจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรมาที่0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ป้าตังมาเถอะ
1: จ้าบ้านตั้งหกหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต่อเนื้อนะ
0: เป็นต่อเนื้อครับ
1: มันก็ดังมันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องเอาสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: นึงฉันว่ามันว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: ดีคือใครอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยใครกินใครใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเน
4: า
5: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเน
4: า
5: ะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับเพลงนี้ยิเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานน้าโย่งน้าผงน้านงนะครับเขาบอกว่าคนแก่สมัยนี้ส่วนมาก FC แฟนคลับของ DJ สุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวนะครับจะไปประมาทเซมิได้เลยนะครับวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยวัยพริบปฏิภาณเป็นเลิศนะอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สมองแจ่มใสสามารถตอบโต้ได้จนคนที่สบประมาทเนี่ยย่ำแย่ไปกันไม่ถูกเลยล่ะเป็นอันว่านะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้แหละนะครับฝากดูแลสุขภาพสำหรับญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับสอบถามและสั่งซื้อทุบิฟันเวชฟันกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ผู้สูงวัยนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงสมองแจ่มใสอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอศาสตร์ชะลอเสื่อมเมื่อดื่มกาแฟเช่นชาคอฟฟี่เป็นประจำและตาดีขึ้นเมื่อทานวิซอนสูตร1สูตร2สูตร1บำรุงกาสูตร2ใครเมื่อทานสองสูตรร่วมกันแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาว120ปีเลยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวตั้งท้องน้องตั้งขันครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจาก
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
8: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมทั้งหมด
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
14: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
15: เสียวอะไรล่ะครับ
14: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
15: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
14: โหดีจังเลยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงอวเร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศชนันท์ชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดเสร็จต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่

0: ข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้ม
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับส่งให้มิตรรักรายการญาติเพียงญาติญาติทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยญาติเพียงญาติยาที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอายุ70 80 90เกือบ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสวรรค์เอาไปทานแล้วสุขภาพดีมีกำลังวังชาผิวที่เป็นฝ้ากระไฝฝีขี้มะเร็งวันก็จางหายไปแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะชนิดว่าสั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือทานข้าว6มากกว่าครึ่งจานน้ำ6มากกว่าครึ่งแก้วก็6ไปนะใช้แก้วพลาสติกต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าใช้แก้วทั่วไปแตกนะฮะเดินเถินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้เดินเถินสะดวกสบายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านนะเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นยังโทรศัพท์ด้วยตัวเองมาสั่งซื้อสูตร1สูตร2เป็นประจำนะพูดจาเข้าใจนะอาจจะเรื่องราวของการอาจจะไม่ไวเหมือนก่อนแต่ว่าดีฮะยังดีอยู่ถือว่าสติสัมปชัญญะระบบประสาทการพูดการคุยตอบโต้ยังเข้าใจอยู่ในขั้นดีนะครับทุกท่านเลยแข็งแรงแน่นอนกระปุกละ350บาทนะสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2แก้ปวดไคลเมื่อเนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็มาถึงวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับอยากท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดีกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะสำหรับวิซอนนะ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาททานได้4เดือนและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับท่านดื่มดีเนาะจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิซอนล้วนแต่เป็นของดีมีคุณประโยชน์มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตกปกไม่โกหกไปจกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับสงสัยอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามสุภสิทธิ์เพื่อความมั่นใจและก็สั่งซื้อกันเข้าไปจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านจมูกป่ามกอ่างทอง
ขายดีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟร้านจี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับให้ยัดเพียงยัดยาได้รับทราบรับฟังกันที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับจะมีข่าวนะหลายท่านเคยติดตามข่าวสารของแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่หรือเปล่านะครับกับเมแกนซึ่งเป็นนะฮะเจ้าชายเนาะแฮร์รี่เนี่ยของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับราชวงศ์นะครับคือสถาบันกษัตริย์ที่ประเทศอังกฤษวันนี้นะครับกษัตริย์ของประเทศอังกฤษคือคิงชานะครับประกาศชัดแฮร์รี่เมแกนเป็นบุคคลเป็นพลเมืองธรรมดานะครับเขาบอกว่าสมเด็จเจ้าสมเด็จพระเจ้าชาที่3มีพระราชสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปฏิบัติกรณียกิจเมื่อจะกลับมาสหราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประเทศอังกฤษซึ่งนะครับจะเดินทางกลับมาที่จากแคลิฟอร์เนียนะครับมาที่ประเทศอังกฤษนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าแหล่งข่าวในวังหลายรายเผยว่าสมุหพระราชวังส่งพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ถึงทีมงานเจ้าชายแฮร์รี่กระทรวงทบวงกรมกองทัพและผู้แทนพระองค์ในระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงสถานะที่ชัดเจนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ย้ายกลับมาจากแคลิฟอร์เนียพร้อมลูกๆอาร์ซีและก็ลิเลเบสในเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีภาพเจ้าชายแฮร์รี่ปรากฏครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่กลับมาสหราชอาณาจักรเป็นภาพที่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอพอดแคสต์พระราชสารต้องการสร้างความชัดเจนว่าภารกิจใดๆที่ครอบครัวซัสเซ็กซ์ทำหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นตัวแทนราชวงศ์อังกฤษซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนว่าการเยือนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ควรถูกมองว่าเป็นภารกิจของราชวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวซัสเซ็กคือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับและเมแกนนั่นเองเตรียมปรากฏตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากลงหลักปักฐานในสหราชอาณาจักรเรื่องอังกฤษนั่นเองนะครับและสนับสนุนการกุศลของตนเองนะครับพระราชสารของพระเจ้าชาที่3ย้ำด้วยว่าสถานะดังกล่าวซึ่งเห็นชอบกันในปี2020ตอนที่ครอบครัวซัสเซ็กออกจากสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันว่าข้อตกลงซานดริงแฮมยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ตัดสถานะครึ่งๆกลางๆออกไปนั่นหมายความว่าแฮร์รี่และเมแกนจะแสวงหาผลประโยชน์เชิงพณิชย์ไม่ได้ขณะดำรงสถานะเชื้อพระวงศ์นะครับนี่คือข่าวสารนะของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้
ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุเรียนฝันเวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์บอกญาติเพียงญาติยาเลยนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นแล้วก็แถมเงินทองเป็นของหายากเนาะนะหลายท่านอยากจะทานของสุภสิทธิ์แต่เงินมีน้อยบอกสั่งเท่านี้ได้ไหมส่วนมากสุภสิทธิ์จะไม่ค่อยเก็บค่าจัดส่งอยู่แล้วล่ะค่าจัดส่งนี่ก็ร้อยสองร้อยนั่นแหละสุภสิทธิ์บอกว่าถ้ามันส่งให้ได้ก็ส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากจะส่งให้ฟรีละสุภสิทธิ์กำหนดมาแล้วนะครับกาแฟ2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตรหนึ่งสูตรสองสั่ง2กระปุกก็ส่งให้ฟรีแล้ววิซอนนี่กล่องเดียวแล้วก็ส่งจัดส่งให้ฟรีการจัดส่งนี้มีทางส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะคิดเป็น2เท่านะครับแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกลัวเพราะสุภสิทธิ์รับผิดชอบตรงนี้นะครับแทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านคุณสำเนียงชาวโพทองครับตำบลสุขเดิน5อำเภอเนินขามจังหวัดเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสมสำโรงชัยไพศาลนครสวรรค์กาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปะชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจันทบุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองขับตะวันฐานอาสาสัพยาเชนาทสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณป้าละไอสิงหาเพศานครับตนบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิซอน4กล่อง 2,700 สูตร13กระปุกสูตร23กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณสมานพักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทนายอาบคุณลุงอาบปากเกร็ดตำบลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจใจมั่นหรือมั่นใจเนี่ยเมื่อตอนกวันโทรมาบอกของจะถึงไหมเนี่ยใจมั่นเป็นมั่นใจเนี่ยใจมั่นนะฮะคุณบุญชูใจมั่น98หมู่3ตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิศน์1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร21กระปุก1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทาโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทตำบลเทวราชชัยอยู่อ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับ0836931999เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงทานวิศน์แล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งทานสูตร1สูตร2สูตร1ที่บอกว่าคุณแผนดังพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์เรวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถและกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นะครับหลังจากจบเพลงนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับเพลงนี้มนแคนแก่นคูณเป็นผู้ร้องครับบอกพร้อมแต่บอกแพ้และมีสิริพรไพพงศ์กับจกโซคูนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนรอท่านอยู่นะครับ

0: นะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไปหนึ่ง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบอึบอับอย่างทุกอย่างแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล
0: ้
1: วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหร
1: ออยากจะพูดว่ากินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนอนเพราะเขายังเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องแล้วไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: ได้
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชาคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ระลึกดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ้โหมาเลยจัดยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี้ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
2: า
3: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจ
2: ครับ
3: ชายเขาอยู่โคราชแล้วนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัย
3: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ค่ำคืนนี้สนุกสนานมีเพลงโจ๊ะๆมันๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมาของไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้ตั๊กกะแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าโคราชระเริงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกนะครับในชั่วโมงที่2นี้จะเปิดอีกเพลงนึงก็คงจะไม่จบเนาะเอาหัวๆไปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกับสุภาษิตกันแล้วกันไม่เต็มเพลงไม่เต็มเพลงนะครับพี่เสด็จสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ส่งมอบให้ญาติยาญาติเพลงได้มีความสุขความสำราญกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ใจอย่าเมาเพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

0: ช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2นะครับเพลงนี้ย้ายเพลงยะยาถามถึงกันเข้ามาทุกวันสุประสิทธิ์ส่งให้ในชั่วโมงที่3เลยนะฮะไม่ทราบว่าย้ายเพลงยะยาที่ขอมาชั่วโมงแรกๆมาติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3นี้หรือเปล่าเป็นว่าสุประสิทธิ์ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพลงยะยาของสุประสิทธิ์หลายท่านก็บอกฟังรายการสุภาษิตด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่หลับหลายท่านก็หลับตื่นๆนะก็เข้าอกเข้าใจเนาะย้ายเพียงยะยาของสุภาษิตก็เป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90เกือบ100กันทั้งนั้นอายุ50 60นะ40เนี่ยนะก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าอายุเยอะๆนี่เยอะมากนะครับเป็นว่านะครับเป็นรายการที่ปลอบประโลมใจให้กำลังแรงใจย้ายเพลงยะยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่าดิฉันยังไม่แก่เลยยังหนุ่มยังสาวอยู่ฟังรายการตามตลาดนัดหรือตามท้องที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนอยู่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มานิยมฟังเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากๆนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบรวงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วกับวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวมาบอกราคากันสักนิดหนึ่งสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันเนี่ยบำรุงหน้ากายหญิงชายเวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงในทานควบคู่กับยาเบาหวานกับน้ำแข็งมันได้ด้วยเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะดีหลายประการดีหลายอย่างเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยเข้าสู่วัยทองทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเลยเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันเดี๋ยวบอกราคาอีกครั้งนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับอยากท่านได้ทานเนาะแล้วก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูญในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติคืนตาไว้วางใจวิสอนเป็นคำตอบสุดท้ายนะวิสอนเนี่ยกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700ตกกล่องละ600กว่าบาทดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ย้ายเพียงยัดยาหลายท่านพอดื่มเสร็จสับเรียบร้อยโทรมาสุภสิทธิ์ใส่อะไรมาบ้างเนี่ยมันทำให้อร่อยจริงๆเนี่ยข้างกล่องก็จะบอกนะว่าใส่สารพัดเลยน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนสารสกัดจากทั้งเช่าสารสกัดจากโกจิปุรีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์โอ้โหงาดำสกัดก็ใส่กระชายดำสกัดก็ใส่สารสกัดจากเจลกุลันแคลเซียมแมกนีเซียมแอลคาเนทีนกูตามีนแอลกูตาไทโอนใบแปะกล้วยสกัดเนี่ยโอ้โหบำรุงสมองด้วยอาร์จินินแกลกูตาไทโอนจะหลายท่านจะรู้สึกว่าผิวพรรณดีขาวมีออร่าหลายท่านบอกว่าโอ้รู้สึกว่าร่างกายกระชับนะไขมันก็หายไปจากตัวหุ่นเพียวลมสมใจเลยมีสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนี่เป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีนและสารหลายตัวสกัดบำรุงสายตาด้วยนะครับบำรุงเล็บบำรุงกระดูกลูทีนวิตามินซีวิตามินเอนะครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในบำรุงสายตาและไม่มีน้ำตาลด้วยนะ
ช้สารสเตียรอยด์แก่ขวดใส่ให้ก่อนวันนั้นตายดีเลือดประเสริฐสีดีต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกล่องละ250บาทบรรจุ12คุณภาพสูงนะคับ2คับกล่องคับแก้วแน่นอนฮะยัดพิงยาวไปทานเถอะให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกๆวันหลายท่านในทานมากกว่า1 2นะ2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ทันเลยฮะ เข้าใจฮะรุ่นคุณพ่อคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีว่าสมองไปมือไม่ไปทำไงล่ะแต่ว่าสุภาษิตของทุกอย่างที่สุภาษิตมีและส่งไปให้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตอยู่ด้วยนะแต่หมายเลขบ้านมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนรับนะสิ0367802290เนี่ยที่มือถือสุภาษิตโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999มาวันใจของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์ได้เลยสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้ว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพได้ขอบพระคุณยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับที่ฟังรายการแล้วก็ติดตามรับฟังรายการนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นะครับและหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วแต่ก็ขอบคุณขอบคุณยัดเพียงยัดยาทุกท่านเลยที่นั่งฟังนอนฟังหลายท่านขับรถขับราหลายท่านมีภารกิจอะไรก็ขอขอบพระคุณครับเป็นดีเจก็ต้องมีคนฟังไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัดโดนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าอกแก้วตัดเอียงป้าประหันป้าจุ๋มบ้านข้อป้าสมวงดุสมัยช่างทองป้าสดงป้าประหันป้าเล็กบางขันมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชยวงทองพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอังทองนะครับป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มมารุบรีนะป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าและญาติเพียงญาติยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ท่วมไม่ท้วนอย่าโกรธอย่าเคืองสุภาษิตให้รู้ได้ว่าญาติเพียงญาติยาที่ติดตามรับฟังสุภาษิตขอขอบพระคุณนะครับจากใจดีเจสุภาษิตนะฮะที่ท่านผู้ฟังฟังเท่านั้นก็ดีเจสุภาษิตก็ดีใจแล้วนะครับส่วนที่ท่านจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตก็ยินดีและก็ดีใจเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรเงินทองเป็นของหายากครับจะซื้ออะไรทั้งทีให้มีคุณประโยชน์สูงและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุภสิทธิ์ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสถครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์พี่มารีสรยาเนี่ยที่พูดถึงคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสถเหมือนกับพี่ละอิทธิรันรุ่งนะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้
1: าน
0: ะครับสังคุณแผ่นนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์รูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: พี่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลายนับไม่ถ้วนแล้วเน
0: ี
1: ่ย
0: เนาะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: นะเนาะแล้วดีเนาะพอใจไหม
1: มากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้าจ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะที่เดิม
0: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับ
2: มาสำลิดจ้าม
3: าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต
3: ้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: ดวงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบาแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแต่ถ้าไม่ดีจริงอะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
0: คุณภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
4: ก็
0: อร่อย
4: แล้วก็กินคู่กับแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
4: ้
0: โห
4: เ
0: นาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
4: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: ประหารเลยคุณแผนนั่งพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
4: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
4: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
4: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
4: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
4: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
4: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
4: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสนุกเลยแหละครับพี
4: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
4: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดินต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
4: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
4: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
4: พี่พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
4: ะ
0: ครับผมครับผม
4: ครับ
0: ขอบพระคุณกับพี่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
4: ค่ะ
0: ที่
4: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
4: จังหวัด29/1หมู่5ซอยอรมัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
4: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ากันไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เต่าหลับ
1: เต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก็แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉัน
3: แก
2: ปวดแล้วเน
3: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
3: ปวดหัว

0: เล่าฉันก็ชอบการเล่า
1: เฮ้ยมึงคิดว่าเล่าโบราณ
2: คนละเล่ากัน
1: ก็แช่เขาก็ชอบตอนนี้
0: ไม่ใช่เล่าใช่เบี้ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กฟัง
0: ไม่ได้

0: เออ
1: พ่อแบบเป็นได้เลย
0: เป็นได้เลย
2: ผมก็เคยเป็นผู้เยาว์มาก่อนสุดท้าย
0: ครับอ๋อนี่แกเป็นผู้เยาว์แล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอถุงไม่ได้เป็นหนุ่ม
1: ทั้งโน้นทั้งโน้นถุยทั้งโน้นมันหันถุยก็มี
2: พูดดิน้ำลายจะหมดตัวอยู่นะ

ตามคำสัญญาของญาติเพียงญาติที่ถามถึงกันเข้ามาจำนวนมากเลยว่าอยากฟังทีมงานนายกนพงษ์นันนงสุภสิทธิ์เลยจัดฉอยชื่อว่านึกเอาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ไหมไทยเจตวันกับเพลงที่ชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนมีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแทรกด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นว่านะครับญาติเพียงญาติครับความสุขอย่างเต็มอิ่มเลยในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเชนชายคอฟฟี่วิซอนครับทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดหรือส่วนผสมของสมุนไพรประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารได้รับการรับรองจากอย.จากทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครบถ้วนทานดีแล้วบอกต่อดื่มดีแล้วบอกต่อกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยัดเพียงยาอยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999นะครับทุกวันนี้นะครับนะฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับตากฟ้าตากฝนก็โอกาสเป็นไข้หวัดไม่สบายระวังไข้เลือดออกด้วยโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยและที่สำคัญครับไปไหนมาไหนนะครับต้องดูแลต้องระวัดระวังนะครับนะเดี๋ยวนี้คนนะโหดร้ายขึ้นทุกๆวันเข็นฆ่ากันนะครับเกิดอาชญากรมากมายนะครับดังนั้นนะครับไปในที่ปลอดภัยและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหูตาต้องไวมีอะไรได้หลบได้หนีได้และที่สำคัญหลีกเลี่ยงในเหตุที่เขาทะเลาะเบาะแวงกันอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปสนอกสนใจรีบปลีกตัวสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยมีคนทะเลาะกันมีคนอะไรต่อมีอะไรกันมีทางเดียวที่เราจะรอดพ้นคือแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับและตัวเราก็ชิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกๆวันตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวสารทางทีวีนะครับหรือ เรื่องราวต่างๆนะมากมายเหลือเกินนะตั้งแต่ไม่กี่เดือนกี่ปีมานี่รู้สึกว่ามีเหตุรุนแรงขึ้นประจำประจำก็ฝากดูแลสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศลาครับเดี๋ยวส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780557-5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
12: 0983299909
15: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดโสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: อะไรของพี่เนี่ย
1: แมว
0: โอ้โหเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวไม่เด็ดเอาใจยักจริง
1: ตอนแรกก็ตั้งใจจะเด็ดเขาบอกว่ามีไอ้เคไม่เอาไม่เอาแล้วตัดสินใจไม่เด็ดไม่โดนไปเลย
0: ผิดเนื้อเขาแล้ว
1: เหรอ
0: ไม่ใช่ร้องอย่างนี
1: ้

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึง
0: วสป.1อ่ะไม่มีสิ่ง449อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ติดปากไง
1: ปิดสถานีไปแล้ว
0: ชส.1กรุงเทพ
1: ชาวกทม.และปริมณฑลก็สวัสดีก
0: ัน ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ครับแล้วก็สถานีวิทยุตชด.กาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: FM 97.75 นะ
1: FM
0: แล้วก็สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราชทุ่งสง FM 92.5
1: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: นครศรีธรรมราชมัจฉราชสีมานะ
1: ทุ่งสงทุ่งสง
0: ครับแล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก 89.75
1: 89.75
0: แล้วก็สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จทล
0: 197
1: นี่นะ
0: วันนี้เราก็เจอกันในช่วงของวันอังคารวันแห่งความสุขสดใสนะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีฝน
1: ก็แล้วแต่เขาจะตกกันนะ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ภาคเหนือก็ตกเยอะ
1: ภาคเหนือหรือไง
0: ภาคเหนือได้ร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70ภาคกลางลพบุรีเราก็มีด้วยนะร้อยละ60
1: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะ
0: นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและ
1: จังหวัดกาญจนบุรีที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับภาคตะวันออกก็ร้อยละ60
1: มีเหมือนกัน
0: ก็ตกหนักที่นครนายก
1: ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรี
0: แล้วก็จังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก
1: ็ร้อยละ40ของพื้นที
0: ่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตกน้อย
1: ร้อยละ30ของพื้นที
0: ่นี่ตกอยู่ที่ระนองกับพังงาเอาสตูลไม่ตกนะ
1: ตกอยู่2จังหวัดนะ
0: เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากสตูลโทรสั่งซื้อไทยแควพัดนะ
1: ขอบใจนะชาวสตูล
0: อำเภอเดี๋ยวนะอำเภอผมดูแล้วสุดท้ายของสตูลเลยอ่ะอำเภอลืมชื่ออำเภอละ
1: สตูลเนี่ย
0: ที่สตูลนะ
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงครับ
1: ทุกคนเลย
0: อำเภอมะนังอำเภอมะนัง
1: อ๋อจังหวัดสตูลเนี่ยนะ
0: มีมะนังมีท่าแพมีควนกาหลงมี
1: หลาย
0: แล้วตัวเมืองตัวเมืองสตูลก็มีแล้วก็อะไรนะบ้านแพควนกาหลงบ้านแพนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความเชื่อใจกับรายการของเราบอกว่าส่วนใหญ่จะฟังกันตอนหัวรุ่ง
1: ฟังกันช่วงเช้า
0: ฟังตอนข่าวน้อยไม่ค่อยมีคนฟังนอกจากพี่ปั้นพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญเนี่ยนะ
1: ฟังอยู่นะ
0: อ้าวคุณผู้ฟังที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
0: ครับผมก็ว่ากันไป
1: พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับส่วนวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะ
1: อยู่ที่โคกตูมาแน
0: ่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน
1: เดี๋ยวไปส่งปุ๋ยเขาด้วยนะบิดานะนี
0: ่ไปส่งนะไปส่งที่ซับครกอ่ะ
1: เป็นคำสั่ง5ลูกนะส่งให้เขาหน่อย
0: ส่งไปเลย10ลูกไปเลยพรุ่งนี้จะได้มาพร้อมกันกับบ้านครูอีทลงสีครูอีทสีมหาโพธิ์อ่ะ
1: พรุ่งนี้ไงไปส่งเนี่ย
0: ขอย้ายไปเป็นพรุ่งนี้แล้ว
1: พรุ่งนี้นะครูอีทนะ
0: ครับจะเป็นตัวแทนด้วยเดี๋ยวเอาปมเอาป้ายเอาดึงลวงไปให้เลยแถม2ลูกเลยนะวันนี้ครูอีทนะ
1: แล้วเขามีลงสี
0: เขามีลงสีไง
1: ใ
0: ช่ถ้าหลังใครอยู่แถวนั้นไปซื้อบ้านครูอีทได้เลย
1: ซื้อบ้านก็ทำไมเขาขายที่ไหนอ่ะ
0: โอ้โหผมว่าจะไม่เกียดใครเพิ่มเลย
1: ไปซื้อข้าวเขาได
0: ้ไปซื้อข้าวไปจ้างเขาสีข้าวไปซื้อปุ๋ยราคาถูก
1: ๆไปที่บ้านครูอิทเลยลงส
0: ีลงสีครูอิทสีมหาโพธิ์หรือสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์เน
1: า
0: ะ
1: สีมหาโพธิ์ก็มา
0: ถ้าสีมโหสถสีมหาโพธิ์ใช่แล้วนะครับ ก็มีเรื่องราวของข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เมื่อตอนเช้าผมเล่าให้ฟังไปรอบมาแล้ว
1: มีข่าวอะไรอ่ะเนี่ย
0: แฟนเก่าเกิดอาการคลั่งบุกยิงสาวซะสาหัสแฟนใหม่ตายในวัดเลยนะ
1: ยิงในวัดเลย
0: ยิงเสร็จถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูอีก
1: โอ้น่าสงสาร
0: โอ้พ่อคุณเอ้ย
1: โหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
0: สามทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
1: คนอำเภออุทัยแก
0: ครับเหตุการณ์เนี้ยตำรวจรับแจ้งความตอนสามทุ่มนะ
1: เป็นยังไงอะนะ
0: บอกมีคนยิงกันบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเสนา
1: อำเภออุทัยนะ
0: ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสประสานชุดสืบสวนกู้ชีพโรงพยาบาลอุทัย
1: นำส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับคราวนี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์นะ
1: ทั้งสองอย่างนี่ก็ดูแลเรื่องของดวงตา
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลย
1: สำหรับทางด้านยาย่าบิงนี่เป็นแบบแคปซูล
0: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด
1: กระปุกหนึ่งก็ขาย800บาทนะ
0: ส่วนดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: อันนี้สองกระปุกก็650บาท
0: หกกระปุกสองกระปุกถึงจะได้60เม็ดนะกระปุกมี30เม็ด
1: นั่นเจ๊
0: 400บาท2กระปุก650
1: ทั้ง2อย่างนี่เกี่ยวกับตา
0: 4กระปุก
1: 4กระปุกก็แถมไป1กระปุกอ่ะ
0: จ่ายเพียง 1,300 บาทราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะดีแคร์เนี่ยนะ
1: 2กระปุกก็650เหมือนกันโปรมิกซ์ออยล์
0: ไปดูแลไตดูแลตับดูแลภายในกันนั่นแหละนะกิน1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ถ้าเป็นไม่ได้งดเค็มๆไว้หน่อยนะที่เกิดเหตุเนี่ยที่เกิดยิงกันเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: อยู่ตรงศาลาวัดพบรถกระบะสีบรอนซ์จอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัด
1: แล้วก็ประตูทางด้านคนขับอีก1นัด
0: ภายในรถในรถเบาะคนขับเนี่ยพบร่างของนายอเนก
1: อายุ44ปีเนี่ย
0: ถูกยิงที่บริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
1: ตายซะแล้ว
0: ส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินี
1: อายุ44ปี
0: ที่ถูกยิงที่ใบหน้าลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอุทัย
0: อเนกโดนนัดเดียวตายนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: สุภวินีได้ทั้งหลายนัดแต่ไม่ตายแต่บาดเจ็บ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บน่าสงสารเนี่ย
0: ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: รถบัสรับส่งพนักงานจากพื้นที่อำเภอวังน้อย
1: ว่าไงอะนะ
0: บอกรถจะเข้ามาจอดในวัดโดยนางสาวสุภวินีเนี่ย
1: ได้ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่รถกระบะ
0: ที่จอดรออยู่หน้าศาลาวัด
1: อ๋อจอดรออยู่จังหวะเดียวกัน
0: มีรถกระบะอีกคันหนึ่งนะขับมาจอดขวางหน้า
1: แล้วก็มีชายคนหนึ่งลงมาจากรถแหละ
0: พร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถจะล้มลงอยู่ข้างประตูรถ
1: หลังจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงนายอเนก
0: ซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
1: ตายซะแล้ว
0: ความคืบหน้าล่าสุดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทัย
1: ได้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุแล้ว
0: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิ
1: หรือว่า
0: X
1: เป็นอดีตแฟนเก่าของ
0: นางสาวสุภวินี
1: โดยขับรถไปติดตามเนี่ย
0: มาตั้งแต่โรงงานแล้ว
1: ตามมาจากโรงงาน
0: พอมาถึงวัดก็ลงมือก่อเหตุเลย
1: เขาจะไปกลับบ้านเนี่ยนะ
0: จะกลับบ้านนี้มีแฟนมารอรับแฟนใหม่อ่ะ
1: หลังจากนี้
0: ก็ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและก็นายเนกผู้ก่อเหตุก็ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: แล้วก็ส่งภาพกับญาติฝ่ายหญิงได้ดูอีกครั้งหนึ่ง
0: นี่กูยิงมึงแล้วญาติมึงอ่ะ
1: โ
0: อ้เวลาสี่ทุ่มกว่าณัฐวุฒิที่หลบหนีหลังก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวนู่น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เสาไห้สระบุรี
0: เออขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: โอ้น่าสงสาร
0: ยิงอยู่เสนามามอบตัวเสาไห้สระบุรี
1: ข้ามจังหวัดนะนะ
0: แต่เขาไม่ไกลกันนะนะถ้าอุทัยเนี่ยร้านยาเฟสมาร์ทนะอยู่หน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยเนี่ยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำหน่ายนะ
1: พูดถึงจังหวัดอุทัยนี่มีที่ไหนบ้างเนี่ย
0: จังหวัดอุทัยนู้น
1: มีขายอ่ะ
0: อันนี้อำเภออุทัย
1: ไม่ที่จังหวัด
0: มีผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉาง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
1: โอ้แต่ถ้าอยุธยาเนี่ย
0: อยุธยาโอ้เยอะร้านดีตลาดเจ้าพรมร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยถ้าสาวให้นี่ก็ร้านยาดีหนองแซงไงแล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้สาวให้ถึงเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาจะทอดกระถิ่นกันนะ
1: ที่หาช้างใต้เนี่ยนะ
0: โอ้แกไปมอบตัวนะ
1: มอบตัวที่สระบุรี
0: ไปมอบตัวที่เสาให้สระบุรีอ่ะ
1: อ้าวก็ว่ากันไป
0: นะครับ
1: หึงหวงกันน่ะนะ
0: ก็หวงกันรักกันนี่แน่ยิงสาวกับหนุ่มคนใหม่เสียชีวิตกลางวัดดังอยุธยาเนี่ยใช่ไหม
1: น่าสงสารเน
0: าะสามทุ่มเมื่อคืนเนี้ยนะครับนัทวุฒิเนี่ย อายุ40โอ้เด็กกับผู้หญิง4ปีนะ
1: ผู้หญิงอายุ44
0: บอกว่าญาติพาผมไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ย
1: มามอบตัวที่สภ.เสาไห้เลย
0: และตำรวจชุดสืบสวนสภ.อุทัยก็เดินทางมารับตัว
1: คุมตัวมายังสภ.อุทัย
0: เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: อ
0: ภายหลังนำตัวมาถึงสภ.อุทัย
1: เป็นไง
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรอยุธยาอุทัย
1: ก็ร่วมการสอบปากคำนายณัฐวุฒินะ
0: ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
1: ก็ได้ดำเนินการเก็บหลักฐานและก็ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
0: จากตัวผู้ต้องหา
1: แล้วก็มีการพิมพ์นิ้วมือนะ
0: การเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจขาคราบขม่าวดินปืนบริเวณมือทั้งสองข้าง
1: เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ทางนิติวิทยาศาสตร์
0: ใช่อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า
1: เอาไปไหนอ่ะ
0: โยนทิ้งระหว่างทางและขณะหลบหนี
1: โยนทิ้งมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจค้นอาวุธปืนดังกล่าว
1: เพื่อนำไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
0: ไม่ได้ต้องหาให้เจอนะ
1: ไม่เจอก็ลำบาก
0: ไม่เจอนี่มันแม่จะไปฟ้องร้องจะอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวไปหักลำทีหลังกฎหมายนี่มันวุ่นวายไปหมดผักเขาแท้ๆยังว่าไม่ได้ผักนะฮึ
1: คือเดียวกันด้วย
0: เออคือคล้ายๆกันเลยนะส่วนน้าสาวของนายสมุทรบอกว่าหลานเนี่ยคบกับสุภาวินีมาเกิน10ปีแล้ว
1: แล้วก็มีลูกด้วยกัน2คน
0: ก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันไปได้ไม่นานโดยตนก็ไม่ทราบรายละเอียดว่า
1: ความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ย
0: มันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้
1: ทะเลาะกัน
0: มันไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องละมั้ง
1: ถึงก็ยิงกันเนี่ยนะ
0: ทางนายคนบอกรู้สึกใจตนกอย่างมากเลยนะ
1: ตกใจ
0: หลานชายเดินทางมาบอกว่าใช้ปืนยิงอดีตภรรยาเขาแล้ว
1: แล้วก็ชายอีกคนนึงด้วย
0: มาให้กลับมาพบที่บ้านในจังหวัดสระบุรีด้วย
1: ก่อนมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลอุทัย
0: ได้รายงานต่อมาว่านางสาวสุภวินีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ
1: ์เป็นยังไงนะ
0: เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: บอกบาดเจ็บโอ้โหก็ว่าอยู่กับทรมานน่ะ
1: แล้วลูกอีก2คนจะอยู่กับใครอ
0: ยู่กับยายอ่ะสิหรือให้โชเล่เลี้ยงก็ได
1: ้โอ้ผมก็หลานเยอะแล้ว
0: เฮ้ยมีแต่หลานชายอยากได้หลานผู้หญิงสักคนไม่เล่า
1: หลานผู้หญิงอ่ะ
0: ไปหัดลิเกจันทร์ในสำหรับประสานมูลนิธิร่วมกันตันยูนำร่าง
1: ทั้ง2คนเนี่ย
0: ส่งให้ไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
1: ที่จังหวัดอุทัยที่จังหวัดปทุมธานี
0: จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงเลย
1: แล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ย
0: ตำรวจต้องสอบสวนผู้ต้องหารวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีรวมถึง
0: ต้องเร่งค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุครับ
1: เพื่อประกอบสำนวนและก็ดำเนินคดีเนี่ยนะ
0: บอกผมยิงเขาตายผมยิงเขาตายแต่เอาอะไรยิงปืนกระบอกไหนล่ะ
1: ปืนเนี่ยโยนทิ้งไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้
0: ก็ใช่สิมันต้องเจอมันต้องมาเปรียบเทียบกันหมด
1: นี่ก็เป็นทางเทคนิคของคนร้ายเหมือนกัน
0: ครับ
1: ยิงแล้วทิ้ง
0: ยิงแล้วทิ้งบางคนนี่เจอตำรวจในตัวสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันได้ทำความผิดอะไรกลัว
1: มีปืนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็กลัวเนี่ยกลัวโดนจับมาเนี่ย
0: ครับผมเอางานกฐินให้เขาหน่อยสิงานกฐิน
1: ก็มีหลายวัดทำบุญกันไปนะ
0: ครับ
1: กฐินกองละร้อยบางห้าแอบ500พันนึงก็ทำบุญกัน
0: แล้วแต่แล้วแต่
1: จะออกโรงทานอะไรแล้วก็ติดต่อทาง
0: จะซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วทำบุญกระปุกละ5บาทนะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรูมาตอยนะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300 1กระปุก300นี่ทำบุญ5บาท
1: ท่านก็รวมทำบุญนะ
0: ซื้อที่ดินถวาย
1: อันนี้เขาจะมีกฐินด้วยเนี่ย
0: วันที่1พฤศจิกา
1: ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามวันที่8ได้แล้วตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตารานเหนือตำบลตาเรือลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระราศีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับผม
1: สองคือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดี
1: มีสุขนะ
0: ลูกหลานโชเล่เนี
1: ่
0: ย
1: ไปดูการไปทำบุญกันด้วย
0: ครับ
1: ปิดทองพ่อพระศรีอาน
0: เพราะผู้สูงอายุนะครับก็ช่วยกันดูแลสุขภาพท่านหน่อยนะหาเอนไซม์ท่านรับประทาน
1: ไบโอดี
0: จะได้สร้างกล้ามเนื้อให้ท่าน
1: สำหรับไบโอดีก็มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: บำรุงฟื้นฟูร่างกายอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ มันไม่ใช่ยากินแล้วไม่หายหรอก
1: จะได้ซ่อมแซมกันไป
0: มันต้องกินตอนไม่ป่วยนะกินเป็นประจำอ่ะ
1: เติมเต็มกันเข้าไป
0: ไม่ต้องรอมันต้องรอให้ป่วยแล้วครับไม่ต้องรอให้หิวนะเหมือนกินข้าวถึงเวลาก็กินนะ
1: รับประทานกัน
0: แต่มีคุณหมอหลายท่านบอกว่ามันกินข้าวเนี่ยมันจำเป็นต้องกินวันละ3มื้อหรอกหิวเมื่อไหร่ก็กิน
1: นาน
0: ไม่หิวก็ไม่ต้องกิน
1: อาหารเนี่ยนะ
0: บางทีเรากินก็ไปเต็มกระเพาะเลยพอถึงเวลาจะไปกินอีกมันร่างกายมันยังไม่ต้องการ
1: มันก็ยังอิ่มนะ
0: มันยังอิ่มอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไบโอดีไปรับประทาน
1: มื้อละ3เม็ดนะ
0: ครับช้ากลางวันเย็นนะขวดนึงมี100เม็ด690บาท2ขวด 1,300 นะ
1: แต่ถ้าซื้อ4ขวด1คาราเบลจ่าย 2,000
0: บาทรับฟรีไป1กระปุกครับ
1: เอาไป1กระปุกฟรีเลย
0: ขอกาแฟใจตนกตกกระจายหมอก็สั่งให้ไม่ให้ดื่มกาแฟเพราะว่าเป็นเบาหวาน
1: ของเราเป็นเบาหวานรับประทานได้
0: เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
1: เ
0: ป็นไขมันก็ดื่มได้ไม่เลอะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
1: เราไม่ได้ใส
0: ่นะครับคาเฟอีนเป็นคาเฟอีนธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเราไม่ได้ใส่เพิ่มนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ครับเรามีส่วนผสมของสมถังเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับแต่ละอย่างขมสุดๆเลยครับ
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกดีเรามีส่วนผสมเพิ่มเข้าไป
0: ครับนั่นคือคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันทุกอย่างขมหมดอ่ะเราตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
1: ซูคาโรส
0: ไม่ได้ใส่หญ้าหวานนะหญ้าหวานเราใส่ในนู่นช็อกโกแลตชูนุ่นอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นกาแฟไม่ได้ใส่เลยหญ้าหวานใช้สุกรสแล้วก็ถั่วขาวนะครับดับกลิ่นของสมด้วยดื่มกาแฟจ้วบหมดแก้วก็ตามด้วยมะระขี้นกตั้ง2เม็ด
1: มะระขี้นกนะตามไปเลย
0: ใครที่เป็นเบาหวานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ของเรารับประทานตามไป
0: คู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
1: ้
0: รับประทานต่อจากกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้เพราะว่ามะระขี้นกไม่ได้แพงนะ60เม็ด300บาทครับ
1: 2กระปุก600
0: ครับผม
1: ไม่เสียค่าจัดส่ง
0: 4กระปุกแถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: แถมให
0: ้ข่าวดีครับวิทยุหมดแล้วครับ10เครื่องเกลี้ยงเลย
1: หมดกันแล้ว
0: ไม่เหลือสักกับเครื่องเดียวเลยนะรอรอบต่อไปกันแล้วกัน
1: คือเมื่อก่อนเขาก็เคยฟังข่าวพอฟังแล้วอ้าวมันไม่มีฟังกันต้องสั่งซื้อฟังช้างกับหมูกันนี่แหละ
0: เตรียมจดไว้เลยเดี๋ยววันจันทร์เข้ามาให้อีกจันทร์หน้าจันทร์หน้า
1: เอามาทีละ10เครื่องพอ
0: ครับผม
1: มันเป็นกล่องใหญ่
0: ก็นี่โจรนะโดดจักรยานยนต์หนีตายเข้าป่าอ้อยสุดระทึกกลางดึก
1: ไม่อ่ะ
0: สาวเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นข่าวดังวลีเด็ดพี่เป็นมิตรแน่
1: พี่เป็นมิตรนะ
0: มิจฉาชีพนะ
1: ไม่ใช่มิจฉาบัญชาม
0: ิจฉาชีพครับโน่นตำรวจจากจังหวัดกำแพงเพชร
1: โอ้
0: นะครับแล้วก็ภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรพังกันตายแล้วก็ โอ้ตำรวจไปกันเยอะเลยตำรวจบางกระต่ายก็ไปกันเยอะนะ
1: นำกำลังไปจับใครเยอะน่ะ
0: ในขวัญอายุอนาม30ปีครับ
1: ขวัญนี่ไปที่ไหนอ่ะ
0: อ้าวหนีไปอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
1: หลังก่อเหตุใช้มีด
0: ชี้ชิงรถจักรยานยนต์สาวบนถนนเขานาทองสะแก้วตำบลเขาคีริตอำเภอพังกระต่าย
1: ตอนที่ 1:40 นาทีของวันเดียวกัน
0: นายขวัญยังอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีขโมยรถจักรยานยนต์จากพื้นที่สภ.พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: โอ้ไกลเยอะเนี่ย
0: โอ้โหหนีข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยนะอีตาคนนี
1: ้จากใต้ไปทางภาคเหนือเลย
0: โน่นจากสุราษฎร์ไปพังกระต่ายเลย
1: ตั้งแต่วันที่3กันยายนหนีไปนะ
0: จากการสอบสวนนายขวัญเนี่ยอ้างว่าทะเลาะกับแฟนที่สุราษฎร์ธานี
1: อ๋อพอทะเลาะกับเมีย
0: ครับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
0: เดี๋ยวๆผมโทรกลับนะแม่เป็นสีนะฮัลโหลอ้าวโทรมาไม่พูดซะแล้ว
1: อ้า
0: วฮัลโหลได้ยินไหม
2: ว่าไงคะ
0: อ้าวโทรหาผมว่ะ
2: ใช
0: ่กำลังจัดรายการอยู่เนี่ยโทรหาลุงช้างหรือเปล่า
2: เอ้
0: าไม่ได้โทรอ้าวไม่ได้โทรไม่ได้โทรไงน่ะ
1: คิดถึงหรือไง
0: เออแม่นี่ยังไงเนี่ย
1: ถึงก็มาหากันบ้างสิ
0: อยู่ผักไห่เนี่ย
1: อยุธยาสาวผักไห่อยุธยาม
0: ันก็ที่ละโสมเมื่อกี้เนี่ยโทรมาสั่งซื้อดึงรวงขวดนึงอะ
1: เป็นไง
0: จะไม่ขายแพงยังละขวดนึงอะตั้งพันนึงอะก็ซื้อ2ขวดที่จะได้ไม่แพง
1: ซื้อ3ขวดก็จะไม่แพงเงี้ย
0: เออ3ขวด 2,000 น่ะ
1: ไ
0: ม่เล่าแหมดึงรวงนี่แต่งตัวแล้วข้าวอะ
1: อ
0: ีตาคนนี้เนี่ย
1: เป็นไง
0: ขี่จักรยานยนต์มานะตัดสินใจชิงรถจักรยานยนต์จากผู้หญิงเลย
1: หญิงชิงได
0: ้ขี่ดองแดงดองแดงมาคนเดียวไง
1: หนีมา
0: จะเอามอเตอร์ไซค์ขี่กลับบ้านน่ะคิดไว้ว่าจะพาหญิงสาวไปมัดไว้ที่บ้านอธิปาไม่ทันได้มัดเลย
1: เป็นยังไง
0: หญิงสาวคิดได้ไวปัญญาก
1: ระโดดหนีลงจากรถแล้วก็หนีมานะ
0: กระโดดรถวิ่งหนีเลย
1: ทำอย่างก็กบเหมือนกันเนาะ
0: นะครับผู้เสียหายนี่บอกว่าหลังเลิกงานตนก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านตามเส้นทางปกติละ
1: หลังจากนั้น
0: ใส่หูฟังใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ยินอะไรเลยที่นี่ฟังแต่เพลงมาตลอด
1: ฟังเพลงมาตลอดเส้นทางจู่ๆเป็นยังไง
0: ฟังพังกระต่ายนี่ฟังคุณธนวัฒน์ซะมั้งขึ้นจากร้านทีวีคลินิกอ่ะ
1: โอ้อยู่แถวนั้นไง
0: พังกระต่ายก็เป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถนะ
1: พังกระต่าย
0: พังกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะชาไม่เล่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาประชิดติดตัวบอกจอด
1: หลังจากนั้นก็เอ่ยคิดว่า
0: พี่มีอะไรให้หนูจอดให้หนูจอดทำไมคนร้ายก็บิดกุญแจดับเครื่องรถแล้วก็บังคับให้คืนรถเขาไป
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มีดบังคับเลยให้ตนเป็นคนขี่ระหว่างทาง
1: ไป
0: ตัวก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือด้วย
1: ทำยังไงอ่ะ
0: โทรไป191เลยแม
1: ่ขอความช่วยเหลือ
0: ทำไมไม่โทร199แล้ว
1: 199ไม่เคยติดอ่ะ
0: ผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะไฟไหม้เขาโทรไม่ติดอ่ะ
1: อ๋อ
0: ช่วยบอกหน่อยนะ199ไม่รู้จังหวัดอะไร
1: โอ้ยนู่นน่ะจังหวัดนู่นน่ะไกลๆนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่นะ
1: ดื
0: ้อ น้องก็คิดได้ไวปัญญา
1: โทรไปที่191
0: ช่วยเหลือหน่อยค่ะ
1: พอคนร้ายรู้เท่านั้นแหละ
0: ก็พาตนแวะเข้าป่าอ้อยกะว่าจะเอาไปมัด
1: หลังจากนั้น
0: ก็โดดสิจ๊ะ
1: หนี
0: ไม่จะไม่โดดมึงทำร้ายกูแน
1: ่ตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วก
0: ็วิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าข้างทาง
1: หลังจากนั้น
0: โทร191อีกครั้งนึง
1: พยายามโทร
0: แจ้งพิกัดเลย
1: ให้ตำรวจมาช่วยได้ทันท่วงที
0: ต้องขอขอบคุณตำรวจพังกระต่ายแม่เยี่ยมยอด
1: มาไวเลย
0: ครับมาช่วยแล้วก็จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้เจอหน้าคนร้ายยกมือขอโทษอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจ
0: จะเอารถไปเฉยๆแค่จะเอาไปมัดไว้ในป่าบอกคุณตำรวจ
1: ว่าไง
0: หนูขึ้นโรงพักครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะ
1: อ้าว
0: ครั้งก่อนหากจำกันได้หนูเคยตกเป็นข่าวถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
1: อ้าว
0: พร้อมทิ้งวลีเด็ดไว้ให้ก็คือ
1: นั่นอะไร
0: พี่เป็นมิจฉาชีพไงน้องจนกลายเป็นไวรัลช่วงนั้นกำแพงเพชร
1: เนี่ยนะ
0: พังกระต่ายดังเลยช่วงนั้นนะ
1: เ
0: จ
1: ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากจับและทำไง
0: แจ้งข้อหาขวัญเนี่ยส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน
0: หากเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว
1: สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะ
0: สภ.พังกระต่ายหมายเลขโทรศัพท์055741662หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
1: แต่โทรไปที่191ก็ได้นะอ
0: ย่าไปโทร199นะไม่ดี
1: สัญญาณไม่ดี
0: อ่ะ นะครับเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานถุนดั้งเดิมนะ
1: สำหรับไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็ทานแบบแคปซูล
1: กระปุกละ300
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกนะครับปวดเข่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไทยแควพัดนะ
0: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุกหนึ่งนะ
1: ไทยแควพัดสำหรับกระดูก
0: แต่มันกระดูกไม่ปวดไงแต่มันก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปนี
1: ่นั่นเจ
0: ้มันปวดก็ไม่ปวดแต่มันกรุบกรับกรุบกรับบางทีก็ชามือชาเท้าเนี่ย
1: เอาอันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: 2กระปุกไม่เสียก็ส่ง4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: รา
0: คาเดียวกันเลยนะกับ
1: มะละกีนกนี่แหละ
0: เออซื้อ4กระปุกแถม1เลือกเอาสิ
1: โปรเหมือนกัน
0: ซื้อมะละ4กระปุกจะแถมงาดำก็ได
1: ้
0: ซื้องาดำ4กระปุกจะแถมมะละก็ได
1: ้หรือจะเป็น3กับ2ก็ได
0: ้3 2ก็ได้ลอง200อะไรเงี้ยนะ
1: เอากับมะละ2กระปุกกลางงาดำ3กระปุกก็ได
0: ้ถ้าปาชีไม่พุ่งไม่จวดปวดชีบ่อยๆเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีชีได้นิดเดียวแม่ลดหัวนี่โป้เท้าเขาแล้ว
1: อันนี้รับประทานน้ำมันทางด้านของ
0: ฟอกัส
1: ฟอกัสฟอกัสเ
0: ด้ออย่าปล่อยให้ลูกหมากมันโตแล้วทับท่อปัสสาวะสิ
1: โอ้
0: ใช้งานใช้งานมันจะมั่งไม่ใช้งานอย่างนี้แน
1: ่นานมันโตมากดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
0: ไอ้เจ้าลูกหมากมันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งไง
1: พอมันผลิตแล้ว
0: ไม่ได้ใช้งานมันก็โตขึ้นเลยอักเสบเด
1: ้
0: น้ำหนักมันเยอะกดทับท่อปัสสาวะเลยทีเนี้ยมันก็ฉี่ไม่ออกออกก็สะดุดสะดุดก็ปัดปัดปัดปัดปัด
1: รถหัวแบบโปรแบบเท้าอยู่
0: ม
1: ัน
0: เจ็บใจต้องรถหัวไปโปรเท้านี่นะกล่องหนึ่งนะ390 บาทกล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนะ
0: 2กล่อง703กล่อง 1,000 ครับ
1: เออ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของ
0: ใส่เลี่ยม
1: จอย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลกระปุกละ350 บาทซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: จอยมิกฟูดไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นผงชงน้ำเย็นดื่ม
1: เป็นแบบผงเนี่ยนะ
0: ชงน้ำเย็นนะอย่างน้ำร้อนนะกล่องละ352กล่อง700แถมฟรี1กล่องคือกัน
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกอยากรู้ก็โทรมา
1: 0890-1690-0890-1691
0: ไอ้ปลาแดนกาแฟยังไม่หมดมั้งเนี่ยเนาะปลาแดนปลาแดนพนัสนิคมกาแฟหมดยางหมดได้แล้วมั้งแหมเป็นเดือนแล้วนี
1: ่หมดก็สั่งมาก
0: าแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 เขารับอะไรนะ
1: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
0: ไปก่อนสบู่ป่านี้ยังไม่หมดหรอก
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
0: เอาไปดื่มเถอะใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันกาแฟเนี่ยนะ
0: อ้าวใครเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกัน
0: ได้เลย350 บาท
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้60เม็ดนะ350 บาทนี่เขาที่จังหวัดระยองนะฮะเขาไปร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยปล่อยป่าละเลยระเบิดหินบ้านค่ายใบอนุญาตก็ไม่มีระเบิดได้ไง
1: ใบมีใบอนุญาตไประเบิดได้ยังไงกฎหมายทำลายทรัพยากรของชาติเน
0: ี่ยนายกิจศิลปชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส.จังหวัดระยองพรรคประชาชน
1: เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
0: สภ.บ้านค่ายเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องของเหตุการณ
0: ์ระเบิดหินเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใครไประเบิดแล้วนะ
0: จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านกิจสส.กิจพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็สำนักงาน
0: อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
1: สำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายปกครอง
0: ท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
1: ไปกันเยอะแยะไปหมด
0: บริเวณก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่าย
1: พบว่ามีการลักลอบระเบิดเป็นระเบิดแรงอัดสูง
0: โดยการเจาะพื้นดินแล้วก็จุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
1: เบื้องต้นพบข้อมูลบอกว่า
0: จุดดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตการทำการระเบิดหินนะ
1: อ้าว
0: หน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมยังไม่อนุญาตเลย
1: อ้าว
0: แต่ถ้าว่าหลังจากการตรวจสอบครั้งนั้นผ่านพ้นไป
1: เรื่องก็เงียบไปยังไม่มีความคืบหน้า
0: อ้าวเขาก็สอระยองก็ติดตามผลงานดิ
1: ติด ตาม
0: แจ้งความซะเลย
1: แจ้งความ
0: เออทำไมเพราะอะไรทำไมเรื่องมันเงียบหายไปฮะเป็นอย่างนั้น
1: เบื
0: ่อชาวบ้านชาวช่องก็ร้องเรียนมาสิ
1: มันเดือดร้อน
0: เรื่องมันเงียบอ่ะ
1: เงียบด้วย
0: ต้องติดตามด้วยตัวเองแล้วครับ
1: ภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะ
0: โอ้ไม่ใช่เขากระโดงนะไอเนี้ยนะคนละเรื่องกันเขากระโดงเรายังไม่รู้ความจริง
1: ว่ายังไงกันเนี่ย
0: ครับ
1: เขากระโดงไงนะ
0: โอ้ถ้าผิดจริงป่านนี้ก็เลิกลาไปแล้วป๋าเสรีก็ตามอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้ก็ศาลตัดสินแล้วไม่ใช่เหร
0: อไม่รู้
1: เขากระโดงเนี่ย
0: ยังไม่รู้นี่ก็ตามทวงคืนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะคืนเขาเล่า อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะโอ้โหเหลือเวลาถึงเยอะเนี่ยได้อีกสักข่าวไหม
1: ข่าวลาบ
0: พ่อค้าลอตเตอรี่นะครับแจ้งความพ่อค้าลอตเตอรี่เจาะผิดกับสองสามีภรรยาม าซื้อลอตเตอรี่แล้วถอนเงินให้ไง
1: ถอนไปยังไงอ่ะ
0: ถอนผิดไปกว่าครึ่งแสนน่ะเอ๊ะมันถอนยังไงตั้ง 50,000 กับ 50,000
1: ยังไงเป็นครึ่งแสน
0: เออ
1: ไม่เข้าใจ
0: นี่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยไง
1: นี่เมืองนี้น่ะจังหวัดนี
0: ้เอาจังหวัดลอตเตอรี่ไง
1: คนมาขายทั่วประเทศ
0: คุณวิรัตเนี่ยอายุ55ปีเป็นพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ในจังหวัดมหาสารคาม
0: เขาร้องเรียนแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.วังสะพุงจังหวัดเลย
1: ขอให้ติดตามลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่
0: ที่ตลาดนัดวังสะพุงนำเงินของตนเองถอนผิดจำนวนไปกว่า 50,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปมันแบงค์แสนมีไงแล้ว
1: เออ
0: ไปถอนยังไงตั้ง 50,000
1: นายวิรัตว่าไง
0: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:30
1: นได้มีลูกค้าเป็นชายเป็นหญิงคู่หนึ่งนะ
0: คาดว่าน่าจะเป็นผัวเป็นเมียกันแหละมาซื้อสลากที่ร้านจำนวน2กล่อง
1: 600ใบ
0: 600ใบเป็นเงินทั้งหมด
1: 49,920 บาท
0: และคนที่เป็นผู้หญิงได้ยื่นเงินให้ 50,000 บาท
1: เอาเงิน 50,000 ไป
0: ลูกค้าคนอื่นก็มาซื้อกันหลายคนตัวก็ได้นำเงินมานับตัวปรากฏว่าครบถ้วนจึงได้ใช้มือข้างขวาหยิบสลากตรงให้ผู้ชายไป
1: ให้กันไป
0: จากนั้นก็นำเงินจำนวน100บาทเนี่ยเตรียมเงินจะทอนให้เนี่ยถือไว้ข้างซ้ายพร้อมกับเงินค่าสลากแล้วก็หลงยื่นเงินอีก 50,000 ก็100บาทเข้าไปทั้งนั้นแหละ
1: อ้าว
0: ทำไมถือว่าไว้ในมือข้างเดียวกันนะชายคนดังกล่าวก็ให้เขาไป
1: หายไปหมด
0: เพราะเข้าใจว่าตนเองได้เก็บเงินไปแล้ว
1: ว่าได้ลิ้นชัก
0: แต่จริงๆแล้วไม่ได้เก็บสักหน่อยยื่นให้เขาไปไงนะ
1: อ้าว
0: แต่ก็รีบหยิบเงินนะแล้วก็พาเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วนะลูกค้านะ
1: ไปแล้ว
0: เอามาคืนหน่อยเหอะ
1: จากนั้นประมาณ1นาที
0: ลอตเตอรี่ก็ได้เงินเหมือนไม่จ่ายนะ1นาทีก็มานึกขึ้นได้อ้าวตายแล้วว่ะ
1: ถอนเงินผิด
0: ก็รีบออกตามหาแต่ก็ไม่พบซะแล้ว
1: ทั้ง2ผัวเมียไปเจอแล้ว
0: จึงพาพนักงานสอบสวนให้ช่วยติดตามเอาทรัพย์คืนหน่อย
1: ซึ่งภาพขณะนั้นที่เกิดเหตุเน
0: ี่
1: ย
0: มีกล้องวงจรปิดทางตลาดบันทึกไว้อย่างชัดเจน
1: และหากว่าทั้ง2คนเนี่ยติดต่อ
0: ไม่ติดต่อขอคืนเงินข้าพเจ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: เอาเงินมาคืนครับจ๊ะ
0: ไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับมาใหม่อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะ อยู่กับช้างกับหมูนะจ๊ะนะ
1: น่า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0
6: ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
9: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับชั่วโมงนี้ก็ทักทายที่นครนายกสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9 FM
1: 89.75
0: ครับนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งสงเป็นวสป .711 ลพบุรีจส .1 กรุงเทพ
1: บางกัน
0: ตชด.การนจบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ชาวจังหวัดสตูลก็ยังอยู่ด้วยกันนะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: บางกัน
0: ฟังเราสองคนนี่แหละนะเมื่อสักครู่นี้มีข่าวด่วนล่าสุดมาเลยนะ
1: ข่าวอะไรกัน
0: มีผู้ชายคนหนึ่งพัดตกมาจากงูนะคอนโดดังแถวประชาราษฎร์สายหนึ่ง
1: ตกจากคอนโด
0: ในมือยังกำยาไว้แน่นเลยนะ
1: ยา
0: เออไม่รู้ยาอะไรนะไม่ใช่ไททิปโอสดนะ
1: ไม่ใช่
0: เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่เดียวนะข่าวมามาตอนสัก8:44 นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีคนพลัดตกลงมาจากชั้น4
1: ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่
0: ประชาราษฎร์สาย1กรุงเทพ
1: หลังจากรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือ
0: ที่เกิดเหตุพบชายผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติเป็นผู้ชายนะ
1: มีเลือดไหลออกมาที่บริเวณคาง
0: แล้วก็คอศอกในมือยังกำถือยาอยู่เลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้นี่เพิ่งตกลงไปเนี่ย
0: เมื่อกี้เนี่ยมาล่าสุดเลยเนี่ย
1: นาน
0: เออเดี๋ยวจะหาว่าเราสองคนอ่านข่าวแห้งนะ
1: ข่าวไวเนี่ยนะ
0: อ้าวตอนนี้กรุงเทพได้ปลัดกทมคนใหม่แล้วเมื่อสักครู่เดียวโปรดเกล้าแต่งตั้งปลัดกทม
1: พร้อมข้าราชการระดับสูง10ราย
0: 10รายเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
1: การแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
0: ครับโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไทวุฒิขันแก้วข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและแต่งตั้ง
1: ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร
0: สำนักปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: แทนกัน
0: นอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
1: พ้นจากตำแหน่งและก็ได้ตำแหน่งประธาน
0: ประเภทบริหารระดับสูงอีก5ราย
1: 5ราย
0: ก็คือจากเป็นรองเป็นอะไรที่ลดหลั่นกันไปขึ้นมาขึ้นมาพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับยังมีคุณพิสมัยเรืองศิลป์ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณเจษดาจันทรประภา
1: คนนี้ก
0: ็พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักการระบายน้ำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณกาญจนาภูพิพัฒน์ผลนี่ก็มาลงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพนายปิยะพูดคล่องนี่ก็มาเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพ
1: คนที่5
0: คุณสิทธิพรสมคิดสับนี่ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพครับขอแสดงความยินดีด้วยทุกท่านเลยนะครับ
1: หลายท่านด้วยกัน
0: โอ้ยังมีลำดำแหน่งพระบริหารประเภทสูงในกรุงเทพอีกนะ
1: คือ10รายอะนะ
0: ครับผมอ้าวก็ยินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะต้องดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะเรื่องไตต้องงดของเค็มหน่อยนะ
1: เรื่องของไตเนี่ย
0: โอ้เค็มมากไตทำงานหนักนะพระคุณเอ้ย
1: เรียกไตจะพังเนี่ยนะ
0: เออเดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอก
1: เอาแนะนำกันนะใช
0: ้
1: โปรบิออยกัน
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะกินครั้งละ2เม็ดพอ2กระปุกกินได้เดือนนึง
1: เดือนนึงอ่ะนะ
0: ครับนะกระปุกนึงมีแค่30เม็ด2กระปุก60เม็ดกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงแหละ
1: เดือนนึงนะ
0: ใช่แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันคิดอะไรไม่ออกบอกนี่เลยครับไบโอดีนะ
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: หาซื้อไม่ได้ไม่ยากโทรหาเราสองคนนี่แหละ
1: สั่งซื้อแล้วก็จะได้ส่งไปให้นะกระปุกเรา690บาท
0: ภาคใต้ก็ยังไม่มีกาญจนบุรีก็ยังไม่มี
1: ก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: นครนายกธรรมสระบุรียังพอได้นะ
1: มีที่ไหนอ่ะนะ
0: สระบุรีก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ร้านนี่ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงท่าช้างเอ็กเพรสนะวัดท่าช้างใต้ ร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีอย่างเงี้ยได้แต่ว่าที่วิหารแดงสระบุรีหินกองยังไม่มีสั่งเอาเหรอ
1: ต้องสั่งกัน
0: นะหูตาไม่ผ้าไอ้หูตาไม่สว่างมันพร่ามันมัวก็รับประทานยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: จะมี2อย่างอ่ะนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ดีแคร์ก็2กระปุกก็650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1
1: เห็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลย2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: ยาย่าบิงกระปุกเดียว60เม็ดเลยนะ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดครับตัวกระปุกนึง800
0: 2กระปุก 1,500 ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกิน2เม็ดเลือกเอาจะเอาแบบไหนก็ได้นะจ๊ะ

0: ลอตเตอรี่แม่ไปโกงเขาได
1: ้พอยังไงเงินตั้ง 50,000
0: มีเรื่องหลานโหด
1: หลานโหดแบบไหน
0: เอาค้อนทุบน้าชายตายเลย
1: พอตายแล้ว
0: แบกศพขึ้นรถไปขับไปทิ้ง
1: เอาไปทิ้ง
0: แต่มันขับแล้วขึ้นเนินไม่ไหวไง
1: พอขึ้นไม่ไหว
0: อู้มเอาร่างของน้าโยงกับป่าข้างทางแทน
1: อ้างบอกแค้น
0: มันแค้นไงถูกด่าเรื่องงานเดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าตื่นเช้ามาก็ด่าใครจะทนไหวเล่า
1: ผลสุดท้าย
0: ด่ามากๆก็ทุบด้วยค้อนซะเลยสิ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าเขาเลยเนาะ
0: จริงๆต้องดันทะลึ่งดันทะลึ่งไปเกิดเป็นน้องแม่มันไง
1: นั่นน่ะสิผลสุดท้ายตายเพราะหลานเนี่ย
0: หลานเอาค้อนค้อนปอนเนี่ยกี่ปอนเนี่ยก็รู้ลุงไม่ใช่เล็กๆนะ
1: ลุงช้างก็ตายตั้งแต่เหงื่อแล้ว
0: โอ้เหงื่อผมก็ร้องแล้ว
1: ตายดีกว่าได้ไปเจ็บเนี่ยนะ
0: ครับอย่างนี้ยำหม่องไทยทิพย์ทาถูไม่ไหวเลยนะ
1: ไม่ไหวคอนขนาดนี้นี่ติดปอนกันบ้างเนี่ย
0: ตอนลูกมันยังเล็กๆอ่ะ
1: น
0: ะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปงเนี่ยอำเภอปงนะ
1: จังหวัดพะเยาเนี่ย
0: ตำรวจสภ.ปงจับกลุ่มนายประสานมิตร
1: อายุ23ปีอยู่ที่บ้านพักอำเภอปงนี่แหละ
0: ครับหลังพยานหลักฐานก่อเหตุทำมีพยานหลักฐานว่าไปฆ่าน้าชาย
1: วัย47ปีเสียชีวิตที่บ้านพัก
0: เอานำศพใส่รถกระบะไปทิ้งริมถนนที่พื้นที่อำเภอปง
1: ตอนที่จะมีชาวบ้านมาพบศพในช่วงบ่าย
0: ครับ
1: ตอนวันเมื่อวานเนี่ย
0: จากการสอบสวนประสานมิตรรับสารภาพว่า
1: ในช่วงค่ำของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตำรวจ
0: มีตำรวจกับผมเนี่ยมีปากมีเสียงกันนะ
1: ทะเลาะกัน
0: เรื่องเงินและถูกตำหนิเรื่องการทำงาน
1: เกิดความโกรธนะเด
0: ้โมโหสิ
1: อ๋อโมโหนะ
0: หยิบค้อนไปฟาดน้าชายที่นั่งอยู่บนเปลใต้ถุนบ้าน
1: บนอยู่เนี่ยนะ
0: โอ้บนกำลังบนน้าใจสอกทุบหัวทีเดียวตายจะได้ดูสิเนี่ย
1: อ๋อทุบคดีกกหูเสียชีวิตเนี่ย
0: เออหัวใจสอกไกหัวใจตั้งเยอะ
1: โอ้ตักติดค้อนตั้งสิบปอนด์เนี่ยนะ
0: จากนั้นก็นำศพโยนขึ้นใส่รถกระบะขับไปทิ้ง
1: อ๋อขับไปขึ้นทางเนินไม่ได้
0: มันเป็นเนินสูงนะตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะ
1: ตำบลเนี่ยนะ
0: รถมันดับไปได้ขับต่อไปไม่ได้
1: อ๋อขับไปไม่ได้คิดได้ไวปัญญา
0: ตุ่มศพน้าทิ้งไปพงหญ้าริมถนนนั่นแหละ
1: แล้วก็ถอยรถลงไปจอดทางจากจุดเกิดเหตุ100เมตร
0: จากนั้นก็เดินกลับบ้านเท้าเปล่าเลยนะ
1: แล้วก็
0: มีชนไปพบศพแล้วก็ตำรวจก็มาจับนี่แหละ
1: อ๋อพบศพก็มาจับหลานเนี่ย
0: ผมก็ไม่ได้หนีไปไหนจะมาผมฆ่าผู้อื่นตายก็ไม่ได้นะผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นนะ
1: ฆ่าใครอ่ะ
0: ฆ่านะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงอ่ะ
0: ประสานพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดพะเยาเขาตรวจเก็บหลักฐานคราบเลือด
1: แล้วก็ท้ายรถกระบะแล้วก็ค้อนด้วย
0: นำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนำตัวประสานนายประสานอะไรนะ
1: ที่ประสานนี่แหละ
0: ไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
0: ผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นผมฆ่าน้าผม
1: น้าหรือไอ้หลานทรพี
0: แล้วก็ซ่อนเล้นย้ายทำลายศพ
1: ส่วนศพปะล่ะ
0: แล้วก็ปิดบังศพปิดบังกันตาย
1: ส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ซึ่งก่อนเนี่ยนะชื่อประสานมิตร
1: ชื่อน้าประสานมิตรเนี่ย
0: เคยถูกจับคดีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้ามาแล้ว
1: โอ้เอาน
0: ี่ก็คงจะเสพยาบ้าอีกแล้ว
1: สุดท้ายก็ตายเพราะหลานเนี่ยนะ
0: ตายกลายเป็นผีนะ
1: ไม่น่าเลย
0: ครับ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าก็เลย
0: เดี๋ยวคุณแม่จากวัดประดับที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยรอพรุ่งนี้นะครับ
1: ทำอะไรก็สั่งอะไร
0: เขาจะสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมบอกว่าพรุ่งนี้กละการเดี๋ยวพี่บิดาก็ไปนะพอพี่บิดากับพี่ชะแลมก็ไปกันไปซื้อขาวว
1: ันนี้ก็ไม่ไปไหนนะ
0: นี่ไม่ไปไหนนอนนับเงินอยู่บ้าน
1: บางทีก็เข้าไปส่งปุ๋ยบ้างอะเป็นรายได้ก็ไป
0: ส่งซับครกยังไงส่วนของครูอีทนะครูอีทที่ศรีมหาโพธิ์นะเนาะเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้ไปส่งนะโรงสีครูอีทนะ
0: ทีมงานไปส่งพิษโลกยังไม่กลับเลยเดี๋ยวกลับมาแล้วก็เดินดำเนินการเดี๋ยวโทรหานะจ๊ะ
1: นานเ
0: ด็กอันนี้ครูอีทไป22ลูกเลยนะ มันไม่ได้ลงจากรถไง
1: ดีแถมให้เป็นพิเศษไปเลย
0: เดี๋ยวก็คนหลังมาเอ้ยของผมต้องสองลูกเหมือนกันนะอีกนะ
1: ลูกเดียวพอเอาอย่างอื่นไปบ้างมีแจกอยู่แล้ว
0: จะเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟูดเดี๋ยวหมดแล้วครับขอให้บอกมากันแล้วกันนะ
1: แต่ก็เสื้อเราก็มีให้ด้วย
0: เสื้อหมดแล้ว
1: หมดแล้วนะ
0: ไม่มีแล้ว
1: เอางั้นพอ
0: วิทยุก็หมดแล้ว
1: มีสั่งไมค์สิ
0: สั่งแล้ว
1: สั่งมาตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไมค์10เครื่องนะ
0: นู่นได้วันจันทร์นี่แล้วมั้ง
1: วิทยุทานทิสเตอร
0: ์ครับ
1: ยี่ห้อดังนะ
0: ทานินทานินก็อะไรนะ
1: อินทรเทพ
0: ฉะนั้นเอ็นควรไปยืนลงพงด้านซ้าย ชแนลบีเป็นลำโพงด้านขวา
1: เออ
0: ทุกบาทคุ้มค่าต้องไทยทิปโอสดครับกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิม
0: ไม่เนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงทานแบบแคปซูลปวดกระดูกปวดข้อทานไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบทานน้ำมันงาดำครับ
1: ใช่เลย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทาน
1: มละกินนกของเราควบคู่กันไป
0: ครับผมไตนี่ไม่จะฟอกไตนะหมอก็บอกฟังจะฟอกไตนะ
1: เกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
0: งดเค็มจ้ะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็รับประทาน
1: โรมิกออย
0: วันนี้มาแล้วนะครับสำหรับโกโก้ซู
1: ผง
0: โกโก้มาส่งแมปเมื่อกี้นี่เองครับ
1: นั่น
0: กล่องหนึ่งมี15ซองนะสามร้อยบาทซื้อ2กล่องครับ
1: ซื้อ2กล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: 500บาท
1: 2กล่อง500
0: อร่อยจากผงโกโก้กลิ่นโกโก้นะบำรุงสมองบำรุงหัวใจไม่มีน้ำตาลครับใช้หญ้าหวานผส
1: ม
0: นะแล้วก็อร่อยมีผงโกโก้แท้ 100% วันนี้ชูโกโก้อร่อยอร่อย
1: ต่างกันได้แล้วนะ
0: ประแช่มเอาไปผสมกับวุ้นเนี่ยนะวุ้นธรรมดาเนี่ยวุ้นลายเนี่ยผสมวุ้นแล้วก็เขาก็มีน้ำตาลหน่อยนึงนะในวุ้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไข่ขาวใส่ไปอะไรแล้วก็เล่นชู้ใส่กันไปด้วยทีนี้โอ้โหเลิศสมันตันแทบไม่มีอร่อย
1: อร่อย
0: ชงกองแกงกองแกงดื่มจุ๊บน้ำยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะ
1: แต่เวลาไหนก็ได
0: ้โอ้ตอนไหนก็ได้กินมันแล้วกี่แก้วก็ได
1: ้ตอนเช้ากลางวันเย็นนี่เยี่ยมเลย
0: หรือจะผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
1: ้ผสมไปได้นะ
0: ผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้ช้อน2ช้อนนะ
1: ถ้าโกโก้
0: ถ้าโกโก้เพียวๆนี่ซองนึงเลยนะถ้าจะผสมกับกาแฟนี่สักช้อนนึง
1: ได
0: ้2ช้อนเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นด้วยโอ้โหขามาถูกที่ถูกทางจริง
1: ๆมาแล้วนะโกโก้นะสั่งกันได้แล้วนะ
0: ซูโกโก้ผงโกโก้ 100% นะ
1: กล่องละเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก
0: 300ซื้อ2กล่อง500
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500
0: ครับผม
1: รับประทานได
0: ้ได้ดื่มเลยตอนไหนก็ได้กินข้าวผัดกะเพราเผ็ดๆนี่นะจวบนี่เลยไปต้องไปสูบบุหรี่แล้ว
1: นั่น
0: โกโก้เลยอย่าบอกใคร
1: ก็คือมาตอนเช้าก็รับประทานควบคู่กับกาแฟไปแจ๋วอยู่แล้วกาแฟของเราก็มี
0: นี่ก็ตักไปเอามาจากซองสักช้อนนึงผสมกับกาแฟก็แกงน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีนะ
1: ชื่นใจเนี่ย
0: ใช่นี่สามีเก่าเดินทางมาแจ้งความครับ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ถูกสามีใหม่กับภรรยาเก่านี่แหละขี่รถจักรยานยนต์มาชนแล้วลงมาชกสามปางตายเลย
1: อ๋อนี่เรื่องความหมึงหวงไง
0: โอ้ผัวเก่าว่ามันจะไม่ดีกับคืนดีกับเมียใหม่ได้เมียเดิมได้ไงเราคุณได้เมียเข้าไปแล้วยังมาต่อยเขาอีกนะอีตาคนนี
1: ้เรื่องของหึงกันนี่แหละ
0: ครับนายสุมิตรหรือว่าเล็กเนี่ยอาชีพรับจ้างตัวไปรายวันเนี่ยนะ
1: ถูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีใหม่ของ
0: นางมาริสาหรือว่าดาอายุ46ปีอดีตภรรยา
1: ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนจนล้ม
0: ไม่ใช่ทนายณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยนะคนละคนกันนะ
1: อ
0: ันนี้มอเตอร์ไซค์นั้นจักรยานนะจากนั้นก็ลงมาทำร้ายร่างกายนะมาต่อยจนระบมหมดเลย
1: นั่นได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: นู่นเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3บันแต่ขี่รถจักรยานนู่นน่ะ
1: วันที่5กันยายนที่ผ่านมา
0: บริเวณถนนเรียบคลอง15ฝั่งตะวันออกหมู่11ครับ
1: ตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: พี่น้องฉะเชิงเทราฟัง AM 855ในขณะนี้
1: ฟังกันได้นะ
0: แจ้งผลกันรับฟังกันด้วยนะ
1: สั่งซื้อสินค้าของเราก็โทรกันมา
0: 0818

0: 06-91
1: ที่พี่น้องนครนายก8ริ้วปาจีนนี่ชอบดูลิเกนะ
0: เอาหากันไปบ้าง
1: ลองดูลิเกชาติรักบ้างนะ
0: โชเล
1: ่ชาติรักล
0: ิ
1: เกนักกลอน
0: น
1: ่
0: า
1: ลิเกนักกลอนยิ้มเก๋โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร
0: ์หาไปทำการแสดงกัน
1: บ้างเวทียิ่งใหญ่อลังการไฟแสงสีปิพาทราชพลเพียบพร้อม
0: ศิลปินครบป่ะนะ
1: ก็โทรหาลุงช้างกับเบอร์ลุงช้างนี่แหละ
0: น่าน
1: ลุงช้างจะได้ไปด้วย
0: ไปด้วย
1: แต่ไม่อยากให้ลุงช้างไปก็โทรหาโชเล่ที่
0: 081-924-7777
1: โทรหาโชเล่แล้วลุงช้างไม่ไปนะจ๊ะถ้าโทรหาลุงช้างลุงช้างไปด้วยนะจ๊ะ
0: ไปไลฟ์สดอะไรให้ชมกันเดียวนะ
1: ครับผม
0: ประเทศเลย
1: นี่เหตุการณ์ดังกล่าวที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะลุงโชเล่
0: โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางดา
1: อดีตภรรยาของนายเล็กเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สามีใหม่เป็นผู้ขี่เป็นคนขับนะดาดนั่งซ้อนท้าย
0: ผมเมีย
1: มาตามหาเล็กภายในพื้นที
0: ่มาสอบถาม
1: ชาวบ้านถึงนายเล็กเอ๊ก่อนมันคนบอกว่าเล็กอยู่ในซอยตรงข้ามเนี่ยทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปไง
0: ต่อมาฝ่าย
1: มันจะไปหาผัวเก่าทำไมเว้ย
0: เขาคงจะมีลูกมีเต้าด้วยกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันนะสองฝ่ายพอเจอหน้าเล็กกันนั่นแหละ
0: เป็นยังไง
1: ระหว่างที่เล็กกำลังเดินกลับบ้าน
0: เป็นยังไง
1: ก่อนที่จะมีปากมีเสียงพูดกันก็พูดคุยกันกลางทางเนี่ย
0: เล็กก็เดินออกมาบนถนน
1: เล็กก็เดินหนีขึ้นบนถนนหลักสิสามีใหม่ขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาจอดรถด้านบนถนน
0: หลังจากนั้น
1: พอเล็กเดินขึ้นมาก็เร่งเครื่องรถพุ่งชนเล็ก
0: จนล้มลงไปกับพื้นเนี่ย
1: เล็กล้มลงเลย
0: จากนั้นก็ยังตามเขาไปทำร้ายร่างกายในเล็กซ้ำ
1: เตะเขากลางหลังแล้วก็โชกต่อยใบหน้าเล็กหลายครั้ง
0: พอแล้ว
1: ท่ามกลางชาวบ้านพยายามตะโกนเฮ้ย
0: ขอทีขอที
1: ได้ไปตั้งหลายทีตั้งบุบปับบุบปับนะ
0: หน้าสงสารตาเล็กแกเนาะ
1: เล็กนอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าริมถนนเมียก็เสียยังมาเจ็บตัวอีก
0: อ๋อก่อนที่จะมีคนเข้าไปทำการช่วยเหลือ
1: เอาเล็กส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
0: ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่11เนี่ย
1: ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะ
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: คือคุณธาริกาโซเฮงนี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: หมู่ที่11พบเห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผย
1: ไอ้สองคนผัวเมียเนี่ยมันขี่รถมาถามหาเล็ก
0: ก่อนที่จะไปในบ้านน่ะ
1: หันบอกว่าเห็นเล็กเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านทั้งสองคนก็ขี่รถไปหา
0: ก่อนจะมาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เบิ้ลเสียงดัง
1: เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึง
0: เดี๋ยวเงี้ยนะ
1: เออ
0: เดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
1: เออแล้วมีคนร้ายทำร้ายกัน
0: ทำร้ายกัน
1: มองไปยังทราบว่าสองสามีภรรยาตามหาผัวเก่า
0: คือนายเล็กเนี่ย
1: จึงเดินไปห้าม
0: ห้ามกัน
1: สอบถามว่ามีเรื่องจะไปทำไมนายเล็กทำไมเล็กเนี่ยมันเซ็นเอกสารเพราะติดหนี้ 100,000 บาท
0: โอ้ไปเซ็นเป็นหนี้เป็นแสนเน
1: ี่ยก็ไม่รู้ว่าติดหนี้เรื่องอะไร
0: สาเหตุนั้น
1: และสาเหตุอะไรไปชนเล็ก
0: เพราะอะไร
1: เล็กบอกว่าผมมีอาการบาดเจ็บครับเดินกระเพกกระเพกใบหน้าผมโหนกแก้มร่องรอยเขียวช้ำที่ผ่านมาก็คบหากับดาดิดภรรยาประมาณ 4-5 ปีครับคุณตำรวจอ
0: ยู่ด้วยกันมา
1: น่าเคยร่วมกันซื้อรถจักรยานยนต์1คันโดยตนเป็นผู้ซื้อ
0: แล้วก็อดีตภรรยา
1: อดีตภรรยาเป็นผู้ขับต่อมาก็เลิกรากันได้ประมาณ 7-8 ปีแล้ว
0: เลิกกันมานานแล้วรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
1: ก็นำไปคืนศูนย์บริการที่ซื้อมาแล้วส่งไม่ไหวยึดไปเถอะ
0: โอ้กันเนาะนอนอยู่ในพงเลยนะ
1: ทั้งเวลาที่ผ่านมาบริษัทไฟแนนซ์กลับมาติดตามเรื่องนี้รถจักรยานยนต
0: ์ทำให้อดีตภรรยาและก็สามีใหม่เนี่ย
1: ต้องเดินมาหาเล็ก
0: มาบอกให้
1: มาบอกให้เล็กเอ้ยมาพูดกันบ้างดิ
0: มาคุยกันที่บ้าน
1: เออเกรงใจเจ้าของบ้านตนเองก็ไปรับจ้างทำงานอยู่อ่ะ
0: อ๋อ
1: ขณะที่ตนกำลังเดินกลับบ้านเท่านั้นแหละครับ
0: พอพูดคุยกันกับอดีตภรรยา
1: สามีใหม่ก็เกิดเหตุทะเลาะกันกันระหว่างทางไง
0: ก่อนที่ตนเองจะเดินหนีนะ
1: ตั้งมาถูกทำร้ายเอามอเตอร์ไซค์มาชนผมอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: แล้วสามีแล้วก็ภรรยานี่ก็เข้ามาเตะต่อยตนเองเนี่ย
1: สลบเหมือดไปเลย
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: โอ้เล็กจ๋าตุบๆเข้าไปได
0: ้แต่เล็กว่าอย่างนั้นเนี่ย
1: หลังก็เดี๋ยวตรงก็หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับมาที่บ้าน
0: เอ้า
1: เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่ายาหมอไง
0: เท่าไหร่แล้วน่ะ
1: หมอก็แม่30บาทเป็นทุกโถจะหนีมาทำไมเล่า
0: อันนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะ
1: 720
0: เอ้าไม่ได้จ่ายฟรีแล้ว
1: เออ30บาทเป็นไม่อ่ะนะ
0: 30บาทเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่มีบัตรเงี้ยน่ะไม่มีบัตรบอก
0: อ
1: นุทินสิน
0: ั่น
1: เดี๋ยวอนุทินก็จัดการให้ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ตอนที่ริมจะลงตลาดอีกแล้วเนี่ย
0: ไปทำไมอ่ะนะ
1: จะลงถนนและทวงคืนประเทศไทย
0: อ
1: นุทินถามว่าประเทศไทยเป็นหนี้ใครวะเนี่ย
0: ไปไหนประเทศไทย
1: จะมาทวงซะแล้วไม่รู้สิ
0: ว่ากันไป
1: นะรอดูแล้วกันเมื่อวานนี้เขาว่าก็ขึ้นไปทวงกันนึงให้มั่วกันหมดนะบนถนนนะนะ
0: นั่นแต่มีทั้งในสภาและนอกสภาเลย
1: เล็กบอกว่าตั้งใจทำงานได้เงินมาก็จะเดินทางไปแจ้งความแต่อาการที่ถูกทำร้ายยังไม่สามารถเดินทางไปทำงานได
0: ้แล้วก็ไม่มีรายได้ด้วย
1: และข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะไม่มีเงินนั่นแหละอยู่โรงพยาบาลก็มีข้าวให้กินหนีมาทำไมเราเล็ก
0: หนีออกจากโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องแล้ว
1: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะผู้สื่อข่าวคุณณัฐวุฒิจะฟ้องคุณอยู่นะน่ะ
0: เรื่องอะไร
1: ทำภาพ AI เรื่องผักคุณสมชัยอ่ะไปทำภาพ AI เขาได้ไงเรา
0: เก่งนะพวกทนายเลย
1: AI ทำได้ขนาดนั้นใช่ไหม
0: ว่าอย่างนั้น
1: เรื่องเงินเล็กจะเป็นจำนวนหนึ่งนะเพราะนักข่าวให้ตังเล็กไป
0: ให้ปลาจำนวนหนึ่ง
1: ไปซื้อข้าวไปซื้อข้าว
0: กินข้าวซะ
1: แล้วก็พาเล็กเดินทางไปยังโรงพัก
0: สน.
1: ผู้ชิมพลี
0: ชิมพลีข้าวแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
1: ดำเนินคดีกับสามีใหม่ของน้องดาหน่อย
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่ายังไง
1: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบ
0: แล้วก็นำตัวสามีใหม่เนี่ย
1: ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำในฐานะพยาน
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผู้บาดเจ็บเนี่ย
1: ข้าวแจ้งความยังเป็นทางการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
1: และจากคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
1: น
0: ่าเลย
1: ปาโถ่
0: น่าไปเป็นผัวใหม่ผัวเก่าเขาเลยเนาะ
1: ใช่ขออนุญาตดื่มกาแฟหน่อยนะประชันชมมาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่โกโก้ให้โชเล่เขากินกันแล้วกันนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ัง
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
2: ที่สั่งเมื่อกี้เนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: คนอะไรจำหมูไม่ได
1: ้เออบ้านตัวเองไม่รู้หมูอะไร
2: สงสัยจำแต่จ่าเหรอม
1: ึงบางคนก็บอกสั่งตั้งหลายหนแล้วไม่รู้จักจำหลายหนกี่หนนะสามหนแล้ว
2: สามคน
1: ก็เมื่อกี้คนก่อนนี่ยี่สิบหนแล้วผมยังต้องถามใหม่เลยตอบถามใหม่อะดีที่สุดอะดีที่สุดเลยนะที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตครับเขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณหมอจุนะครับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามชัยเขตนะครับเขาจะไม่รู้เสียชีวิตด้วยเรื่องด้วยโรคอะไรเหมือนกันนะเนาะนะครับไม่ยังเด็กอยู่เลยไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่กันอย่างอย่าประมาทนะอยู่ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าน
2: าน
1: เรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันไป
2: วันไปวันตายเนี่ยไม่รู้กัน
1: ละไม่รู้หรอก
2: เ
1: พราะนั้นนะดูแลสุขภาพเขาให้ดี
2: ดูแลกัน
1: เ
2: ออ
1: วันนี้เอาโกโก้ไปกินบำรุงสมองบำรุงร่างกาย
2: ตอนนี้สั่งกันได้แล้วนะ
1: มาถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้เอง
2: เดี๋ยวสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งไปให้เลย
1: กล่องนึงอะมีทั้งหมด15แก้ว
2: 5แก้ว15ซองเนี่ยนะ
1: 300บาทนะ
2: แต่ถ้าซื้อ2กล่องเนี่ย
1: 500บาทนี่นะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับพี่ต๋งกำลังออนแอร์อยู่เนาะ
3: ขอโทษนะใครได้บอกเบอร์บัญชีมานะโทรหาพี่ต๋งน่าจะเป็นคืน
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนี่เจ้าของโกโก้มาเลยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยมั้ย
2: เดี๋ยวโทรไป
1: อะไรพูดถึงปุ๊บมาปั๊บก็มาตายยากใช่ไหมเออก่อนตายดิ้นทุรนทุรายอยู่2วัน
2: ประมาณนั้นนะ
1: หยอกหยอกหยอก
2: ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรนะนี่ผสมกับกาแฟกินก็ได้นะ
2: โกโก
1: ้อร่อยเลิศเชียวนะจะบอกให
2: ้
1: เออลองดูมันไม่ใช่ว่าแล้วเห็นว่ามาใหม่แล้วโฆษณาซะเลิศแต่แมนแตนผมดื่มมาหลายวันแล้วลุงโชเล่ได้ดื่มแล้วใช่ไหม
2: ได้แล้ว
1: เดี๋ยววันนี้เอาไปกล่องหนึ่ง
2: นาน
1: จ่ายด้วย
2: สามร้อย
1: ไปฝากมาแหม่มไปฝากมาแหม่มนะมาสักครู่นี่ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
2: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
2: ขยันมีข่าวคน
1: วัยรุ่นวัย19นั่นแหละ
2: เป็นยังไงวัยเนี้ย
1: พกปืนเถื่อนกลางซอยรามินทา
2: จับไม่หมดไง
1: เฮ้ยปืนอะไรมึงมาจากไหนบอกพี่เขาฝากผมไว้ครับพี
2: ่ปืนเถื่อนเนี่ยนะ
1: ตอนตีหนึ่งกว่าๆมาเช้ามืดวันเนี้ย
2: ข่าววันนี้นี่แหละ
1: ตำรวจจากสน.บางเขนครับ
2: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สายตรวจสน.บางเขนเนี่ย
1: ออกเดินทางสายตรวจกันเพราะว่ามันต้องออกตรวจเพราะว่าปืนมันเยอะ
2: แล้วก็รวมกันทำอะไรนะ
1: จับกุมเจ้าหนุ่มเนี่ยอายุ19ปี
2: ของกลางมีไหมล่ะ
1: อาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่หนึ่งกระบอกกล่าวหาว่า
2: ว่าไง
1: ครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนก็ปืนเถื่อนนั่นแหละ
2: เขาเรียกว่าปืนเถื่อน
1: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
2: โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย
1: ใครจะอนุญาตให้เองเรา
2: อันนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ย
1: ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ
2: คันนี้ผ่านมาถึงบริเวณ
1: ซอยรามอินทรา39พบวัยรุ่น2คน
2: ท่าทางมีพิรุธเนี่ย
1: เลิกลักอันนั้นขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนกทม.นี่แหละ
2: เจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
1: ปรากฏว่าพบอาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่
2: ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
1: เสื้อยาวของนายหนุ่มคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ย
2: ยึดเอาไว้เป็นของกลางเนี่ย
1: เนี่ยจากการสอบถามนายหนุ่มให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยนะ
2: เป็นของใครอ่ะ
1: รุ่นพี่เอามาฝากไว้กับตนแล้วกำลังจะนำไปคืนให้เขา
2: เอาไปเอาพี่เองมาด้วยสิเล่า
1: เออก็ทั้งมาเจอเนี่ย
2: ผลสุดท้าย
1: จับกลุ่มได้พร้อมของกลางอาวุธปืนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
2: สน.บางเขนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ปืนเถื่อน
2: จับ
1: พกปืนไม่มีอนุญาต
2: เออ
1: แล้วก็อะไรกัน
2: ก็หลายอย่าง
1: พกพาไปในที่ทางสาธารณะ
2: เออ
1: แล้วปืนก็ไม่มีทะเบียนนะเน
2: า
1: ะ
2: ของพี่ก็ไปเอาพี่ไปอีกคนเนี่ย
1: อันนี้พี่เขาไม่ผิดว่าปืนไม่ได้อยู่กับเขา
2: ก็บอกเป็นปืนของพี่ก็ต้องเอาพี่มาด้วยเนี่ย
1: มันไม่มีหลักฐานนะว่าเป็นของพี่
2: นั่นสิ
1: คุณไปโทษพี่ก็ถ้าพี่เขาคนดีจะตายคนไม่ดีจะฝากไว้ทำไมเล่านี่ก็อีกคนแล้วใช้ปืนยิงคู่อริบาดเจ็บ
2: ปืนนี่เยอะจริง
1: ๆโอ้โหสิบวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้าย
2: หลังจากท้าทายกันผ่านโซเชียลเนี่ยนะไม่น่าท้าทายกันเลย
1: ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเอาไป อะโปรมิกออยล์ประทานบำรุงไตฟื้นฟูไต
2: โปรมิกออยล
1: ์ยาย่าบิงบำรุงสายตาบำรุงฟื้นฟูสายตาร
2: ับประทานยาย่าบิงนะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นแคปซูลถ้าจะทานแบบซอฟต์เยลก็ราคาก็ถูกมานิดนึง
2: นั่นคือดีแค่
1: คุณภาพ
2: ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: ก็ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์นั่นแหละนะ
2: สองกระปุก650 บาท
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีน
1: หนึ่งกระปุก100แคปซูล692กระปุก1,003 4กระปุก
2: 1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: แถมฟรีทันที
2: 1กระปุกด้วยกันนะ
1: ดื่มกาแฟดีมีคุณภาพดื่มกาแฟแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
2: จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มหรือกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้
2: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: เอาผสมกับชูช็อกโกแลตเราด้วยสิโกโก้ชูผสมไปเลย
2: นั่น
1: เ
2: ด
1: ้สดชื่นบำรุงสมองนะ
2: บำรุง
1: เจ้าช็อกโกแลตเจ้าโกโก้เราเนี่ยบำรุงสมองอร่อยนะซื้อกาแฟไปกินกาแฟ1ซองใช่ไหม
2: ครับ
1: ร้อนๆเนี่ยโกโก้ไปสักช้อนหนึ่งได้กลิ่นนะได้รสชาติใหม่แปลกใหม่หรือจะกินโกโก้อย่างเดียวก็ไม่ผิดกติกา
2: สบาย
1: โกโก้1กล่อง300บาท2กล่อง500บาทถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก1ถุง380บาท
2: ครับ
1: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
2: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
1: นี่เลยครับ
2: เสียงดี
1: ตำรวจจากบางเขนนะ
2: เป็นไง
1: โอ้ร่วมกันจับกุมเยาวชนชาย10คนอายุ15ถึง18ไปยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ
2: ์1กระบอกเป็นปืนปากกา
1: ปืนแปลงลูกโม่1กระบอกเหมือนเมื่อกี
2: ้รถจักรยานยนต์4คัน
1: อื้อ
2: เป็นไง
1: 4คันมา10คนมาตีหนึ่งเมื่อวานเนี่ย
2: ตอนกันมาเนี่ย
1: ตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกัน
2: แล้วก็มีคนเจ็บที่ปากซอยพหลโยธิน48
1: แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนทำไมไม่สมัครไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
2: ทหารนี่เขาเห็นประกาศระบาด
1: โอ้รับสมัครในทหารอาสาเดือน15,000นะ
2: 15,000นะ
1: เรียกทหารได้หนู
2: เรียกนายก
1: อีกแล้วขอโทษขอโทษ
2: มาอยู่นายกมาอยู
1: ่ไปไหนกะ
2: ไปเมืองนอกคุณนะ
1: ไปมีนายพายุอายุ17ปีสภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังเหนือก้นหนึ่งนัดเลือดอาบลำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน10คนเป็นผู้ชายทั้งนั้น
1: ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว
2: ไม่อยู่ให้จับปะนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
2: ตามเส้นทางต่างๆ
1: จับกุมได้หมดเลย10คนแล้วก็เอากลับมาพ่อมอบตัวเองนี
2: ่10คนมามอบตัวพร้อมด้วยของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
1: จากการสอบถามวัยรุ่นผู้ก่อเหตุให้การว่าร่วมกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำลายคู่อริ
2: แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไป
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยผมทำจริงครับ
2: ยิงจริงครับ
1: เนื่องจากก่อนเกิดเหตุก็มีการโพสท้าทายผมเนี่ยมึงแน่จริงยิงกูดิ
2: แล้วก็นัดมาเจอกัน
1: ที่ถนนสุขาภิบาล5ย่านสายไหม
2: แล้วก็มาเจอกันก็ยิงกัน
1: โอ้พวกมา10คนเลยโคกูเก่งไม่เล่าเออเหมือนโชเล่
2: เป็นไง
1: โชเล่ใน1ต่อ10มาแล้วครับเจอมาแล้ว
2: แล้วยังไง
1: อ้าวโชเล่1อยู่1ใน10ไง
2: ใช่
1: ไปเจอคนร้ายคนเดียว
2: คนร้ายมันมาคนเดียวอ่ะ
1: เขาก็เป็นคนดีหาว่าเขาเป็นคนร้ายอ่ะนะ
2: นั่นสิ
1: ตำรวจก็จับไปครับส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนครับ
2: ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่จทล197นะ
2: หมุนไปทางขวานะ
1: ครับส่วนที่ปราจีนบุรีเดือนชั่วโมงหน้าฟังเพลง
2: ฟังกันได
1: ้ที่ทุ่งสงพรุ่งนี้เจอกัน
2: พรุ่งนี้นะพรุ่งสงนะ
1: ส่วนตำรวจภูธรสตูลตชด.กาญจนบุรีแล้วก็จส.1สักครู่เดี๋ยวเจอกัน
2: เดี๋ยวมาใหม่นะ
1: วอตเตอร์ปอล711คืนนี้เจอกันนะ
2: พบกัน
1: ชั่วโมงหน้าเจอกันที่จอทล1197นะจ๊ะ
2: รอไป
1: แล้วก็ใครอยู่แถววันนี้ไม่ได้ไปไหนนี่
2: ไม่ไปไหนแถวโคกตูมอ่ะนะ
1: ครับผม
2: ไปซื้อของกัน
1: โชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
0: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
9: ใช่
10: ด
9: ี
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
1: ส
4: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได
9: ้ผมรู้สึกว่าโลกคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบ

0: การแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
6: ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงเมตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผ

0: ภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
2: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดำช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกัน
0: อยู่กันครบทุกคืนแล้วก็คืนนี้เราเพิ่มมาที่
1: ยทล.197จังหวัดลพบุรี
0: จากจังหวัดทหารบกลพบุรีมณฑลทหารบกที่13
1: ฟังกัน
0: นะครับเสียงดังนี่8จาก9จังหวัดภาคกลางนี่ฟังได้หมด
1: ฟังกัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวถ้าเป็นกลางคืนนี่ยันเชียงรายเลยนะ
1: คือก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ปานาเละปัตตานีเงี้ย
1: ฟังได้
0: อุดรนครพนมฟังกันได้หมดเลยกลางคืนแต่กลางคืนในเที่ยงคืนถึงตีสาม
1: ใช
0: ่จอสอนหนึ่งก็เที่ยงคืนถึงตีห้าย
1: าว
0: ดังไกลสบายใจเฉิบ
1: ฟังกัน
0: อ้าวแนะนำให้รู้จักหน่อยโกโก้ชู
1: มาแล้วสั่งกันได้แล้ว
0: เป็นเครื่องดื่มโกโก้มาถึงมาจากคู่เนี้ยมัดบาดเลย1กล่อง
1: ม
0: ีทั้งหมด15ซองฮะ
1: 15ซอง
0: กล่องละ300บาทซื้อวันนี้2กล่องจ่ายเพียง
1: 500บาทนะ
0: ครับผม
1: โกโก้ดิสั่งกันมาแล้วเนี่ย
0: บำรุงสมองด้วยสิบำรุงหัวใจโอ้หลายบำรุงเลยนะ
1: โกโก้นะ
0: โกโก้นี่มีส่วนผสมของหญ้าหวานนะครับมีไคโบไฮเดรตมีโปรตีนมีโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินเอมีแคลเซียมนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการพลังงานนะครับนี่พลังงานกิโลของเจ้าโกโก้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่แม่อร่อยนะครับเนี่ยวันนี้ดื่มแล้วสบายใจ1ซองเนี่ย12กรัมน้ำร้อนๆ120มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนผสมครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวมีโกโก้ผงมีเปปไทด์จากถั่วเหลืองผงเขาเรียกผงเชอรี่ทาร์ตเนี่ยนะครับแคลเซียมสารสกัดจากแอสโซลิล่าเชอรี่แอนทาลินามีนผงซีบักช่อโอ้เยอะ
1: เยอะ
0: สารสกัดจากข้าวก็มีนะ
1: นาน
0: แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดโอ้โหกจิเบอรี่ก็มีไปกล้วยก็มีมะขามป้อมก็ได้มีเสียงดีเลยไหมล่ะ
1: น่าน
0: ี่จากทับทิมจากโสมจากเห็ดลิ้นจือผงอบเชยงาดำซิงอะมิโนสารสกัดจากส้มสารสกัดจากชะเอมเทศไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ มีวิตามินเอนะครับแล้วก็มีโกโคเฟอร์ลิวแอซิเทตอย่าให้ผมอ่านเลยผมอ่านไม่ค่อยเก่งไง
1: มีหลายอย่างเลยนะ
0: มีหลายอย่างเลยนะครับ
1: ตอนนี้สั่งกันได้แล้วนะ
0: เออมาแล้วสั่งแล้ว
1: สั่งกันไปแล้ว
0: เขาเรียกว่าสารในความหวานคือซูคราโลสเหมือนกับกาแฟเลยไม่ใช่ยาหวานนะเป็นซูคราโลสครับ
1: คราโลสนะ
0: เขาเรียกเป็นสวีทเทนเนอร์ความหวานจากซูคราโลสหวานๆอร่อยน้ำตาลไม่ขึ้นเบาหวานไม่มานะเป็นผงชงพร้อมดื่มเลยคุณผู้ฟังที่ดื่มเนี่ยเขาแนะนำมาว่าคนที่ดื่มกาแฟนะ
1: ครับ
0: ตักผงโกโก้ผสมหน่อยหนึ่งสักช้อนหนึ่งสองช้อน
1: ผสมไปในแก้วกาแฟคน
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มันค่อยๆจะอุ่นหน่อยก็
0: ครับ
1: รับประทานได
0: ้ยิ่งร้อนยิ่งดีนะลุงโชเล่ยิ่งร้อนยิ่งแซ่บยิ่งอร่อยยิ่งลำแต่ลำว่าร้อยจังหู้นี่สตูนอยู่กับเราเลยนะเมื่อสักครู่พี่ปั้นจากอุดัยเจริญเนี่ยควรการหลงสั่งมาแล้วสองกล่องเลย
1: สั่งมาเดี๋ยวส่งไป
0: 500บาทนะฮะ
1: วันนี้ส่งแล้วนะ
0: ส่งให้แล้วจ้ะเดี๋ยวของพี่ปั้นเนี่ยวันนี้วันอังคารใช่ไหมพฤหัสศุกร์วันพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสน่าจะถึงแล้วล่ะ
1: ก็รอรับด้วย
0: ครับผม
1: ไม่มีโทรศัพท์ไป
0: ครับใครต้องการก็เรียกร้องได้เลยยังไม่มีตัวแทนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับตัวแทนนะฮะเพราะว่าเราส่งแต่เพียงผู้เดียวนะฮะโกโก้ชูดื่มแล้วอร่อยดื่มไปเถอะใจก็ไม่สั่นเพราะว่ามันไม่มีคาเฟอีน
1: ได้ประโยชน์นะ
0: มันมีประโยชน์ล้วนๆเลยครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพและอยากโดยเฉพาะยิ่งนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าพี่อายุจะ80แล้วนะน้อง
1: อ
0: ความจำยังดีเลยพี่ทำมาเป็น10ปีแล้ว
1: ความจำดี
0: เพราะก็เพิ่งรู้จักกันนะเนาะก็ส่งมาให้ผมกิน2กล่องโอ้ยผมจำได้แม่นเลยนะ
1: ความจำเนี่ยนะ
0: นั่งเหนือโชเล่โชเล่ถือ2ตะเปโตผมไม่ตี2ดำให้หรอกโยโง่
1: จำแม่น
0: จำแม่นพอออกปุ๊บผมก็ไหลตามปีกเฮ้ยคนเล่นดำไม่ประโถ
1: นั่น
0: เอาใครโทรมาอีกแล้วเนี่ย
1: โกโก้ระบ้างอะเนี่ย
0: พี่จารุวรรณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: กำลังออกอากาศอยู่เลยจะเอาอะไรดีเจ้าวันนี
2: ้เอามะระสองกระปุกค่ะ
0: อย่างเดียวเนาะอย่างเดียวใช่ไหม
2: จ้ะ
0: โอเคครับจำได้
1: มะระสองกระปุก
0: ครับผม600บาท
1: นะ
0: ครับผมฟังอยู่ป่ะในตอนนี้ฟังอยู่ป่ะเนี่ย
2: โอ้แม่ไม่ได้ฟังพอดีวิทยุแม่พัง
0: เอา
1: สั่งซื้อไปใหม่เลย
0: ไม่มีของไม่มีหมดแล้ว
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: พี่จะยูหมดแล้วคนมาส่งงงเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะครับผมสวัสดีครับ
1: ไม่ได้ฟังไม่มีวิทยุว่ะ
0: ก็อยู่ปากช่อง
1: บอกให้ซื้อไปวิทยุ
0: อยู่พญาเย็นจากปากช่องมานี่แหละมาละสองกระปุกนะ
1: สองกระปุก
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 600บาทเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: 4กระปุกก็ 1,200
0: แถมไหม
1: แถมให้1กระปุกแบบ
0: เจ้
1: ากอดนั่นน่ะ
0: มีใครก็แถมให้เรา
1: เจ้ากอดก็สั่ง4กระปุกไปใช่เหรอ
0: ใช่
1: สั่งมาส่งไป
0: แล้วก็ราคาเดียวกันกับงาดำ
1: ราคาเดียวกันกับมะระกีนกนี่แหละ
0: มะระกีนกกับงาดำราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันโปรก็เหมือนกันนะ
0: ยาไอ้ดีแค่ราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
1: เหมือนกัน2กระปุก650บาท
0: โปรมิกออยบำรุงไตดีแค่บำรุงสายตาเหมือนกันกับยาย่าบิงแหละแต่ยาย่าบิงเขาก็เป็นแคปซูลนะ
1: อันนี้แคปซูลกระปุกละ800ยาย่าบิง
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตา
0: ใช่ถ้าจะดื่มกาแฟผสมโกโก้โทรมาเลยหรือจะเอาโกโก้อย่างเดียวจะเอากาแฟอย่างเดียวก็โทรมาเลยที่
1: 0812901691
0: นี่วันนี้เขาไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนนี
1: ่วันนี้อยู่โคกตูมไปซื้อไปหุ่นกันได้
0: ซื้อเดี๋ยวเขาจะไปที่อะไรนะ
1: เอาปุ๋ยไปให้เนี่ย
0: เอาปุ๋ยไปให้5ลูกอ่ะ
1: อ้าวเดี๋ยว
0: ไอ้ตรงข้ามครับบ่อ6เนี่ย
1: อ่ะปีดา
0: ไปส่งไปซับคกไปซับคก
1: ไปส่งหน่อยนะ5ถุงนะนี่เป็นคำสั่ง
0: คำสั่งของใครอ่ะ
1: คณะโชเล
0: ่บังอาจ
1: บังอาจ
0: บังอาจไปสั่งลิเกโคศกตลกปีดา
1: เอาไปส่งด้วย5ลูก
0: ส่วนผมไปนู่น
1: ไปไหนอ่ะ
0: ศรีมหาโพธ
1: ิ์โตที่ว่าสั่งไว้ตันกัน2ลูกอ่ะนะ
0: ใช่นะเอ้ยผมไม่ได้ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ดิ
0: เอาเอากระถินกระถินเขาก่อนกระถินเขาคอยอยู่
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีจะเป็นกองละ500พันหนึ่งก็ได้นะแต่กำลังศรัทธาหรือว่าจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดวันที่31ตุลาคมกระถินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกระถินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดขอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอ
0: เขาโทรมาถามแป๊บนึงนะเบรกแป๊บนึงโกโก้กล่องละ300 2กล่อง500บาทจ้าไปรับเลยเราออเดอร์ต่อป้าแช่มไปบอกให้กระดาษปากกาจด
1: 8พฤศจิกายน
0: อะไรนะ2กล่อง
1: 600
0: 2กล่อง500
1: 500
0: โกโก้นะ
1: โกโก้สั่งกันเยอะแล้วนี
0: ่โอ้โหจะหมดลังแล้ว
1: แป๊บเดียวเนี่ยนะ
0: วิทยุยังหมดแล้วอ่ะ วิทยุหมดแล้วนะคุณปิดา
1: เอาสั่งมาอีก10เครื่องนะ
0: สั่งมาให้หน่อยอีก10เครื่อง อะไรต่อ
1: วันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเดินเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
0: อ
1: ้
0: าวใครอยากจะทำบุญกับลุงช้างก็ไม่ต้องโอนตังค์มานะซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เดี๋ยวจะไปถวายที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์ท่านจำปาเขา
1: ซื้อที่ดินถวายวัด
0: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ย
1: วันกฐินพอดีนะ
0: วันกฐินเราก็จะได้เอาปัจจัยไปให้เขาผมตั้งไว้ประมาณ 2,000 กระปุกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณ 10,000 บาทแล้วตอนนี้มีญาติพี่น้องหลายคนนะที่โอนเงินมาให้เผื่อไว้ด้วยนะคุณแม่อยู่ที่นครปฐมพี่สาวอยู่โคกตูมเนี่ยโอนมาไม่ได้โอนมาซื้อของนะก็บอกว่าไม่ต้องทอน
1: ร่วมทำบุญไปด้วย
0: ร่วมทำบุญไปด้วยนะครับขอบพระคุณเป็น
1: อ
0: ย่างสูงเลยเมื่อเช้านี้พระอาจารย์นนท์ก็บอกแล้วว่าขอเชิญนะโยมช้างวันที่หนึ่งนะผมก็ไปตั้งโรงทานเลยเอากาแฟลิซ่าเอ็มไป
1: โอ้ไปตั้งโรงทานกาแฟนะ
0: 100แก้วมันรู้จะพอไหม
1: อ้าวก็ไปติดไปเยอะๆติดรถไป
0: ครับน้ำลมน้ำร้อนมีเพียบพร้อมผมไม่เอาไฟหลวงด้วยรถผมติดโซล่าเซลล
1: ์แน
0: ่
1: เอาท่า
0: ใช่ไหมล่ะก็ว่ากันไปนะครับคุณแม่จากหน้าวัดประดับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอพี่บิดาเขานะผมไม่ได้จดเบอร์เขาไว้
1: ไปแน่ป่าวพวกเนี้ย
0: ไม่รู้ว่าโอ้โหฝนฟ้า
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอฟังพวกนี้กันแล้วกัน
0: ฝนฟ้ากันหน่ำเลยถ้าขนาดนั้นนะนะครับ
1: เม
0: ื่อสักครู่เนี้ยข่าวมาหมาดๆเลยเนี่ย
1: มีอะไรอ่ะ
0: รถบรรทุกชนคานแผ่นปูนร่วงขวางถนน
1: อ้าว
0: ผู้หญิงสาวคนสวยขับตามมาพุ่งชนซะเต็มแรง
1: แล้วเป็นยังไง
0: รอดตายมันควายขวิดบอกว่าปาฏิหาริย์จนละเกินเนี่ย
1: ไม่น่าขับตามเขาไปเลยเนาะ
0: ครับตำรวจจากสภ.บางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วครับท่าน
1: ได้รับแจ้งมีรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก
0: เหตุเกิดบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าสะพานข้ามคลองถนนตำบลบางรักพัฒนา
1: อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบครับ
1: ขณะที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบรถเก๋ง Honda City สีเทาทะเบียนกรุงเทพ
1: ชนกับท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Isuzu ทะเบียนกทม.
0: ทราบชื่อคนขับว่าชื่อณัฐพัฒน์ณัฐประพัฒน์อายุอนันต์42ปี
1: อันนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บนะ
0: เออไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
0: เออบอกรอดตายมันควายผิดเนี่ยแล้ว
1: อ้าว
0: ขณะเดียวกันพบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน2แผ่น
1: แล้วก็โครงเหล็กสำหรับใช้ในการวางประคองแผ่นเหล็ก
0: ที่หล่นที่รถบรรทุกขนมาเนี่ยหล่นวางขวางจราจรนะครับ
1: โอ้
0: โหรถเกือบยุบไปครึ่งคันน่ะ
1: นางสาวนัดประพัดว่ายังไง
0: ขับรถเก่งมองในเพิ่งเลิกงานมากำลังจะกลับบ้าน
1: ไม่น่ากลับมาทางนี้เลยเนาะ
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุยามระหว่างมองไม่เห็นเพราะว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมันมืด
1: แล้วก็ทำให้พุ่งชนกับท้ายรถบรรทุกเต็มแรงเนี่ย
0: คล่
1: อ
0: ม
1: มุดเข้าไปเลยนะ
0: อย่าไปเข้าใกล้มันในพวกเนี้ยทีนี้คนขับรถบรรทุกชื่อว่าสุภกรสมใจอายุ24ปีครับ
1: แกก็บอกระหว่างนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไปส่งที่หน้างาน
0: พอมาถึงได้เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาด้านบนไปชนแล้วคานสะพานรถไฟฟ้าก็ว่าเนี่ยอัน
1: นี้ก็ชนอยู่แล้วเนี่ย
0: เออมันทำให้ตุ้ม
1: ทำให้โครงเหล็ก
0: มันล่วงลงมาจากรถไง
1: ล่วงลงไป
0: หลังเกิดเหตุเกรงว่าจะมีรถคนอื่นมาชนซ้ำพอมาจุดเกิดเหตุมันมืด
1: จึงได้ถอยหลังรถมา
0: เพื่อปิดเพื่อป้องกันเหตุรถคันอื่นมาทับแผ่นคอนกรีตซ้ำ
1: โยงกระทำรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายแกก็หวังดี
0: เผื่อไว้แล้วนะน่ะ
1: ยังมาพุ่งชนนะน่ะ
0: ปกติจะใช้ช่องทางหลัก
1: แต่วันนี้
0: ช่องทางหลักมีการปิดถนนรถทุกคันต้องเบี่ยงใช้ช่องคู่ขนานจึงเป็นสาเหตุในชนคานสะพานรถไฟฟ้า
1: ก็คิดว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ย
0: ความสูงที่มีระยะสูงบอก5เมตรนั้น
1: อะไรจุดชนได้ไม่ถึง5เมตร
0: ไม่น่าจะถึง5เมตรอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าตัวรถมีการวัดความสูงมาแล้ว
1: ประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใช้เส้นทางนี้เฉพาะทางหลักเพื่อส่งแผ่นคอนกรีต
1: ไม่จำเป็นก็ไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียว
0: ไม่เคยชนตลอดเลยมาวิ่งประจำแหละ
1: นั่น
0: เออ
1: คนขับรถบรรทุกว่าอย่างนั้น
0: ก็ปิดถนนก็ไม่เผื่อไว้เลยอ่ะ
1: เออ
0: ท่านสะพานนี่เขาทำไว้สูงอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าถนนมันถมอยู่เรื่อยไงมันก็ทำให้สะพานเตี้ยลงมาน
1: านก็อาจจะ
0: จริงๆสะพานมันสูงเท่าเดิมแหละแต่ถนนมันสูงขึ้นเรื่อยสะพานเลยเตี้ยเลย
1: ครับ
0: ทำไมไปเปิดเพลงไวพจน์นะ
1: เป็นไง
0: เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงโครมโครมเลยนะอ่ะโชคดีไปหนูเอ้ย
1: เธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถมันก็พังแล้วนะ
0: แต่เขาก็บอกแล้วนะความสูงระบุตามป้าย5เมตรคาดว่าความจริงไม่น่าจะถึง5เมตร
1: อ่ะฝากเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยสิล่ะ
0: ครับโกหกเขาทำไมอ่ะ
1: นี่เป็นคำสั่งนะ
0: คำสั่งของใครล่ะ
1: ของเจ้าหน้าที่เขานี่แหละ
0: ข่าวก็ว่ากันไปนะฮะเหมือนขับรถผ่านไฟแดง
1: นาน
0: รอจอนปานุวิทย์ปี๊ด
1: เห็นไงอ่ะ
0: คุณไม่เห็นไงไฟแดงอ่ะ
1: แล้วไอ้คนขับว่าไง
0: เห็นทำไมจะไม่เห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นจ้า
1: ไม่เห็นไง
0: เรียบร้อย
1: เอาใบสั่งไป
0: เอาใบสั่งไป
1: สองพัน
0: ปรับเหมือนโจเล่เท่ากันเลยนะ
1: เท่ากันเลย
0: ตอนนี้ไปเสียค่าปรับเนี่ยเขาจะไม่ให้แผ่นป้ายติดกระจกหน้านะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทางหลวงไอ้การขนส่งกับตำรวจเนี่ยเขาเอาอะไรมาคิดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนใบสั่งเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วนะคุณผู้ฟังสามารถไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปต่อสู้คดีความได้แต่คนไม่ค่อยไปหรอกเพราะว่าคดีแค่นี้เสียค่าปรับก็จบแล้ว
1: เสียเวลามากกว่า
0: ขึ้นลงขึ้นศาลมันต้องมีทางต่อสู้ไงเพราะอะไรคุณถึงผ่าไฟแดงเพราะอะไรคุณถึงเห็นคนข้ามถนนไม่จอดมันต้องมีข้อแก้ตัว
1: เราไม่ใช่นักกฎหมาย
0: เสียค่าปรับแล้วก็จบๆกันไป
1: จบไม่อยากมีปัญหา
0: ใช่
1: เหลือลังกันนะ
0: ผักแล้วว่าไม่ได้ผักเนี่ยนะดึงหนวกเขาบอกไม่ได้ทำไม่ได้ลักทรัพย
1: ์
0: มีงี้ด้วย
1: รู้มาก
0: ไปเรียนไม่ได้กฎหมายเรียนเรียบเดียวกันนะนะแต่ขยายความไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: แม่ใจร้ายครับนำทารกแรกเกิดไปทิ้งไว้ในพงหญ้าที่จังหวัดปทุมธานีอ่ะ
1: เอาไปทิ้งทำไมอ่ะเนี่ย
0: นู่นน่ะสิมาวานนี้ตอน 6:30 น. 6:30 น. เย็นนะนะ
1: ตอนเย็นด้วย
0: ตำรวจจากสอเมืองสอพอเมืองปทุมธานี
1: ไปพบเด็กทารกถูกทิ้งเอาไว้ในซอยภูนศรี
0: แกไม่ได้ไปตรวจเองหรอกชาวบ้านมันแจ้งความเอาไว้อ่ะดิ
1: ท่านก็ต้องไปอ่ะน่ะ
0: เอออยู่ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีอ่ะ
1: หมู่1เนี่ยนะ
0: เออหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบดีครับ
1: ไอ้หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุเป็นซอยตันนะ
1: คือไปไม่ได้แล้วมันตัน
0: มันตันแล้ว
1: ล้าง
0: บ่อน้ำก็ร้างเป็นป่าหญ้าขึ้นรกชัดรับตาคนด้วยนะ
1: ที่พงหญ้าเนี่ย
0: พบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงยังมีสันตะดืออยู่เลย
1: เสียชีวิตแล้วเนี่ย
0: สภาพขึ้นอืดเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
1: ห่างไป5เมตรเนี่ย
0: พบสายรกเน่ากลิ่นทรงกลิ่นอยู่ตรงอยู่1คน
1: น่าสงสารเด็ก
0: เนาะตอนที่เขาบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับ
1: เบื้องต้นจากการชันสูตรของแพทย์แล้ว
0: ระบุว่าเป็นศพทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-3วัน
1: แล้วก็เป็นลักษณะน่าจะมีสุนัขหมา
0: คาบจากจุดที่พบสายรกตกอยู่ริมบ่อน้ำเนื่องจากด้านหลังแผ่นมีรอยถลอกแผ่นหลังนะ
1: นายสุนันท์อายุ51ปีชาวบ้านว่า
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นกำลังขับรถมารับลูกชายที่บ้าน
1: แล้วก็
0: จะออกไปตลาดกัน
1: จึงได้ขับรถเลยบ้านไปเล็กน้อย
0: กูจะไปขับรถจังหวะนั้นก็เหลือไปเห็นร่างของเด็กน้อย
1: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นตุ๊กตา
0: ใครเอามาทิ้งไว้วินา
1: เออ
0: แต่มันเอะอะอกตกใจตรงมีแมลงวันตอมไง
1: แมลงวันมาตอมจึงได้จอดรถแล้ว
0: บอกให้ลูกชายไอ้หน
1: ูเรียกนายก
0: ขอโทษขอโทษขอโทษเขาเรียกลูกเขา
1: อ๋อเรียกลูกเขา
0: ผมเรียกนายกที่ไหนแล้วไอ้หนูเนี่ยไม่ถูกกันแล้วกับป่าเรวัตอ่ะ
1: ไม่ถูกกันก่อนกันแล้วไง
0: กูไม่ไหวมึงแล้วว่างั้นเพราะว่าเด็กทารกถูกนำมาทิ้งเสียชีวิตแล้ว
1: จากนั้นก็รีบโทรศัพท์พะโล้แจ้งเจ้าหน้าที่
0: ด่านตำรวจจะประสานทางชุดสืบสวนพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกในซอยภูนศรีปทุมธานีสายใน
1: เพื่อเร่งติดตามตัวแม่หรือคนที่นำทารกมาทิ้งดำเนินคดี
0: ตามกฎหมายและให้มูลนิธิร่วมกับตันยู
1: นำศพไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร
0: ์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตร
1: หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
0: เออเด็กเออเด็กน้อยนะได้เกิดมาหน่อยเดียว
1: ไม่น่ามาเกิดกับแม่แบบนี้เลย
0: แม่ใจร้ายเวลาทับแล้วไม่ร้องเวลาท้องก็จะให้รับ
1: นั่น
0: พอลูกออกมาปั๊บเอามาทิ้งซะนี
1: ่นั่น
0: เวรแท้ๆเขาทำความผิดอะไรอ่ะไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเราอะไรผิด
1: ผิดยังไงอ่ะ
0: ผิดที่ทำให้มันเกิดมาไง
1: เอ้า
0: เรียกมารหัวขนพวกเนี้ย
1: ผมไม่อยากให้มันเกิดมัน
0: ไม่อยากให้เกิดแล้วไปสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจทำไม
1: คุณไปห้ามเขาได้หรือไงเหรอ
0: เนาะหรือถูกข่มขืนมาก็ไม่รู้นะ
1: ไม่รู
0: ้เราต้องเข้าใจคนเป็นแม่เหมือนกันนะ
1: เห็นใจกันนะ
0: เนาะเนี่ยลูกผู้หญิงด้วยนะโชเล่ต้องการเด็กผู้หญิงนะครับใครที่เลี้ยงไม่ไหวนะ
1: มหัศลิเกคู่น้องคุณน้องเธ
0: อ
1: หาเด็กผู้หญิงไม่ได้
0: พอได้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปเล่นที่โคกตูมวันที่8มกราเนี่ย
1: เอาไปดูกันด้วยนะ8มกราคมเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านพี่สมพงษ์พี่ทบทธรคูณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โคกตูมเลยไปดูกัน
0: โคกตูม
1: โชเล่จัดรักเลย
0: ผมว่างวดนี้ถูกวันที่1จะหาไปเล่นสตูลนั่นน่ะ
1: ไปเล่นให้ใครดูอ่ะ
0: โอ้ยแฟนรายการผมนี่ตั้งดินสถานีวิวเลยตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: คุณไปขออนุญาตกันซะก่อน
0: ทำไมเขาจะไม่ให้ผมเล่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาคนจะได้มาคนจะได้รู้จักสถานีเยอะ
1: ๆ
0: พอจบจากสตูลปุ๊บผมจะเอามาเล่นนางเล่นจอมปลออีก
1: โอ้งาน ผมจะงานเยอะกับสอนราม
0: ใช่สอนรามกับสอนรามเถอะเอาโชเล่ไปเล่นหน้าสถานีวิวจอมปลอ
1: การภาค
0: นครนายกพอจบจากนครนายกผมไปเมืองกาญนี่ก
1: ็เอาอีกแล้วไปเล่นเมืองกาญเลย
0: ครับ
1: บ้านจะบุกนพรัตน์ก็ได้เมืองกาญนพรัตน
0: ์พอจบจากเมืองกาญปั๊บ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ผมเล่นในทะเลบ้าการกระทรวงกลาโหม
1: ดูดีเนาะ
0: ถูกวันที่หนึ่งอะทำไมเล่า
1: ผมจะงานเต็มกันละมั่งอ้าว
0: เอาวันนี้มีกลิ่นเหม็นโชยไปอีกแล้วสลด
1: เรื่องอะไรเนี่ย
0: หนุ่มวัย28ปีเสียชีวิตในรถเก๋งครับ
1: ตายในรถเก๋ง
0: ใช่ตำรวจไปตรวจสอบที่เมื่อคืนเนี้ย
1: 4 ทุ่ม
0: ตำรวจภูธรหัวหินเป็นถิ่นหาหอยนี่แหละครับ
1: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถเก๋ง
0: จอดอยู่ริมบริเวณป่าทางข้างริมถนนเพชรเกษมห่างจากหมวดทางหลงหัวหินประมาณ200เมตร
1: ช่วงหมู่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก่อ
0: ำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ตำรวจกู้ภัยไป
0: โอ้โหถูกผมกู้ภัยไปกันเพียบ
1: ก็ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปเจอรถซีวิกทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดอยู่ริมทางมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากรถ
1: ภายในรถบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ย
0: พบร่างของชายอายุไม่เกิน28ปีเสียชีวิตมีบาดแผลบริเวณศีรษะ
1: ถูกยิงเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนว่าถูกยิงอะนะ
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: ทราบชื่อคือคนเสียชีวิตคือในบอล
1: ในบอลเนี่ย
0: ก่อนหน้านี้ญาติได้แจ้งความให้ช่วยติดตามตัวตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้ว
1: หายไปหลังจากนั้น
0: ก็มีการโพสต์ตอดเพาะและก็ร่ำลาครอบครัวเกรงว่าจะเกิดอันตราย
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบในรถเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาด
1: จุด 38
0: อยู่บริเวณพื้นรถเนี่ยครับ
1: พื้นรถวัก
0: เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
1: อันนี้สอบถามในโอเนี่ย
0: ผู้ที่พบรถและก็แจ้งตำรวจกล่าวว่าช่วงเวลา4 ทุ่ม
1: วันที่5นะ
0: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนได้สังเกตเห็นรถเก๋งคันนี
1: ้มันจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เปิดไฟภายในรถแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นทุ่งเช้า
1: ตนเองก็ไม่ได้เอะใจ
0: เนื่องจากคิดว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะจอดพักหรือไม่ก็จอดนอนหลับ
1: พักผ่อนหลับนอนเนี่ยนะ
0: ทั้งคือวันที่6ยังพบรถคันเดิมจอดอยู่ที่เดิมแหละครับ
1: คือวันที่7กันยายน
0: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปก็ยังจอดอยู่
1: ก็เห็นรถจอดอยู่เนี่ย
0: แต่ไม่มีเสียงเพลงไฟในรถก็ไม่ได้เปิด
1: รู้สึกเอ๊ะ
0: ผิดสังเกตก็จึงแจ้งตำรวจประจำหน่วย
1: แล้วก็มาตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
0: เนื่องจากตนเคยเป็นอาสากู้ภัยไง
1: พอรู้อยู่บ้าง
0: เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ไปตรวจสอบในรถเบื้องต้นจึงใช้ไฟฉายส่องไปเลย
1: พอส่องไป
0: พบว่าร่างคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
1: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าร
1: ถของผู้เสียชีวิตมีลักษณะ
0: ตรงกับบุคคลที่ญาติเขาแจ้งติดตามตัวไว้ก่อนนี้คาดว่า
1: เสียชีวิตมาประมาณ2 วัน
0: เบื้องต้นแจ้งให้ครอบครัวทราบแล้ว
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งทั้งการฆ่าตัวตายหรือ
1: ถูกฆาตกรรมเนี่ย
0: โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบอาวุธปืนและสภาพแวดล้อม
1: รวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและก็หาสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริง
1: เครียดอะไรเนี่ย
0: รักไตห่วงใยไตอย่าลืมดูแลไตด้วย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ับหมูดำเนินรายการโดยโฆษกลูกทุ่งลุงช้างไทยทิพย์โฆษกลิเกโชเล่เมืองลิงสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ

0: ่สรุปแล้วโกโก้นี่จะไม่พอขายแต่ละมั้ง มากันคนก็บอกแม่อยากดื่มที่แรกนึกว่าเป็นย่าหวานไง พอบอกเป็นซูคาโรสเหมือนกาแฟปุ๊บแจ๋วเลยว่างี้
1: ซูคาโรส
0: เป็นซูคาโรสนะครับตอนแรกเราก็ไม่มีข้อมูลเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะดื่มแล้วมันอร่อยอร่อยก็เลยบอกต่อนะ
1: ใช้ซูคาโรสนะ
0: ครับอร่อยเอาผมยืนยันด้วยตัวเองไงใครว่าไม่อร่อยผมว่าอร่อยนะ
1: ชื่นใจ
0: บำรุงสมองบำรุงสายตาโอ้หลายบำรุงเลยแหละเพราะว่าสารพัดผสมเลยนะ
1: ครับ
0: ชงกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกก็ได้1ซองน้ำร้อน1แก้วร้อนๆเลยนะตักผงโกโก้สัก2ช้อนใส่เข้าไปหรือจะชงโกโก้อย่างเดียวก็ได้นะครับ1ซองน้ำ1แก้วนะอร่อยดื่มเป็นประจำดื่มวันละกี่แก้วก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: เบาหวานไม่ขึ้นแน่ดื่มแล้วมีความสุขก็ดื่มไปเถอะเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: ทางซื้อจากเรา
0: ครับ
1: ส่งไปให
0: ้ถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยไทยทิพย์โอสถเรามีเยอะ
1: อันนี้มี
0: รีแซโอสถบ้านหมี่อย่างเงี้ยก็มี
1: ไปซื้อกันได้
0: สิงห์วันจันทร์ช่องแคนามเวทโอสถหนองม่วงโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชน
1: โคกสำโรงนี่หลายร้าน
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: นี่คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมที่รุ่งโรจน์เภสัชซอย12
1: ซอย12
0: ปัตตวงซอย4สายจัตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมวันนี้เปิดทั้งวันนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: เด
1: ี๋
0: ยววันนี้อย่าลืมไปส่งปุ๋ยที่ทับครกด้วยนะ
1: เป็นคำสั่ง
0: เอาเอาฮะฮะ
1: สั่งให้ไป
0: สั่งจากชาแลมดาวรุ่ง ครับผม
1: เราไปส่งกัน
0: ไปส่งกันนะจ๊ะส่วนลุงช้างเดี๋ยวจะไปส่งนี่หลายที่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้
1: วันนี้นะ
0: ก็ต้องไปหลายที่เหมือนกัน
1: ไปเถอะได้เงิน
0: ในตัวเมืองไปเองได้
1: ไปส่งกัน
0: ครับ
1: เราจะได้ขายกับท่านที่ไปซื้อ
0: นี่พูดถึงข้างบ้านเรานะมีเรื่องเล่าให้ฟังทุกวันเลยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: เอาข้างบ้านนะจริงๆนี
1: ่ข้างบ้านเป็นไง
0: โอ้โหมีเรื่องเล่าทุกวันแต่วันนี้ข้างบ้านคนอื่นนะดิ
1: มันเป็นไงกัน
0: โอ้โหเปิดวิทยุเสียงลั่นเลยนะ
1: ไม่ใช่บ้านคุณนะ
0: ไม่ใช่ในกรุงเทพนู่นแถวๆนางเลิ้งนู่น
1: อ๋อแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับเปิดเพลงบทสวดมนต์แถมเอาถุงอุจจาระปาใส่หลังคาบ้านเขาอีก
1: เยี่ยนแล้วล่ะอย่าง
0: เ
1: งี้ยเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ยนะ
0: ก็เรียกว่าเพื่อนบ้านมหาภัยไม่ใช่บ้านเราเนอะ
1: ร้อนเด็กชาวบ้านข้างบ้านเนี่ย
0: ใครที่โทรหาลุงช้างสักคู่เดี๋ยวมันจะโอนค่าประช่ำเองนะครับจากกรณีเพื่อนบ้านมหาภัยสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชนซอยนครสวรรค์ที่6แล้วก็เคยมีเรื่องร้องเรียน
1: ผ่านทางด้านเพจของทางเนี่ย
0: สายไหมต้องรอดจนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นะครับปัญหาดังกล่าวเคยนำเสนอในรายการโหนกระแสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยพฤติกรรมเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ย
1: มักจะสร้างความรำคาญ
0: โดยเปิดบทสวดมนต์เสียงดังรบกวนและยังมีการทิ้งอุจจาระสร้างความเดือดร้อนเสียงหายถูกระบุว่าถูกก่อกวน
1: ถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อน
0: มันยาวนานจงสมก็ทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่
1: ล่าสุดเป็นยังไง
0: 23กรกฎาคมศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยไป
1: อย่างไรอย่างไร
0: ว่าแต่อย่างไรก็ตามภายหลังผู้ต้องหาก็ยังคงประพฤติเหมือนเดิม
1: ซ้ำๆเติมๆเนี่ยนะ
0: ต่อเนื่องโดยส่งผลประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
0: โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงทำให้ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ต้องมาขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากตำรวจสน.นางเลิ้ง
1: เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
0: ทางตำรวจสน.นางเลิ้งก็ไม่นิ่งนอนใจก็สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายดังกล่าวรวม9กรรม
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: คดีอยู่ในระหว่างอยู่ในชั้นไต่สวนของศาลนะครับ
1: ข่าวกรรมเลย
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายผู้แทนชุมนุมชุมชนบริเวณซอยนครสวรรค์ที่6
1: ก็ได้เดินทางไปพบกับผู้กำกับการสน.นางเลิ้ง
0: ไปขอบคุณไปขอบคุณผู้กำกับและตำรวจทุกนายเลยหลังเห็นถึงผลงานในการดำเนินคดีที่โปร่งใสเป็นธรรม
1: และก็รวดเร็วแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ชมประชาชนในชุมชนได้นะ
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ9558เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผม
1: ทั้งนี้ภูมิกับการสน.นางเลิ้งก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย
0: ติดตามตรวจสอบพฤติการและดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาอย่างเร่งรัด
1: พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิด
0: เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตำรวจนางเลิ้งยืนยันว่
1: า
0: จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที
1: ่จะดำเนินทุกอย่าง
0: ดำเนินการทุกอย่างตามหลักกฎหมายครับ
1: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: และจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
1: ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งความไปได้ที่
0: สน.นางเลิ้งโทร022813002
1: เหตุด่วนเหตุร้ายโทรไปที
0: ่191นะจ๊ะอย่าไปโทร199นะ
1: ทำไมเออ
0: 199เขาดับเพลิงเขาคุณก็เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ติดต่อยากไงต้องไอ้19
0: นั้นมันบางจังหวัดไม่รู้จังหวัดไหนก็ไม่รู
1: ้
0: แต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่เนี่ยไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกัน
1: จังหวัดพูดเนี่ยไอ้ธานี
0: คุณจะไปยุ่งกับเขาดิ
1: ข่าวต่อไป
0: นี่เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: อะไรมาเนี่ย
0: โอ้โหหัวร้อนเนี่ยสอนเครื่องสอนช่างยนต์อยู่โรงเรียนวิไลเนี
1: ่
0: ยไปถือปืนข่มขู่แท็กซี่แถวดอนเมืองไง
1: ปืนอีกแล้ว
0: สายตัวก็ไปเจอดิค้นเลยปรากฏว่า
1: เจออะไรอ่ะ
0: ปืนที่ว่าเนี่ยเป็นปืนบีบีกันเนี่ย
1: บีบีกันไง
0: ปืนเด็กเล่นเนี่ยมันทำเหมือนจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: มันแล้วมันใช้งานได
0: ้
1: ยิงได
0: ้สายตรวจสอนอทุ่ง2ห้องแล้วก็สอนอดอนเมืองสนที่กำลังกันกว่า20นายครับ
1: 2สอนอเลย
0: ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณแฟลตการเคหะแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะ5
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกพบผู้ชายคนหนึ่ง
0: อายุประมาณ35ปีขับรถเก๋งสีขาวถือปืนลงมาจากรถข่มขู่รถแท็กซี
1: ่และบริเวณใต้สะพานบริเวณใต้สถานีไฟฟ้าดอนเมืองเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถหลบหนีไปครับ
1: ไอ้สถานีรถไฟฟ้า
0: เรียนแบบโชเล่ที่โชเล่ไปยืนชี้หน้าด่าแท็กซี่3วัน3คืนมันไม่เถียงสักคำเลย
1: ผมไม่กลัวผมด่าไปเลย3วัน3คืนป่านนี้มันยังไม่ออกมาเลย
0: ใช่เพราะในรถแท็กซี่
1: ไม่มีคนขับนะ
0: ควบคุมตัวเลยนะเจตดาพรเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง
1: ที่จังหวัดปทุมธานี
0: ไปจับได้ที่ห้องพักหมายเลข4แฟลต1ครับ
1: เจ้าตัวยอมรับเนี่ย
0: ผมเป็นคนใช้ปืนข่มขู่แท็กซี่จริงนะครับ
1: จากนั้นก็พาเจ้าหน้าที่ไปเอาปืนภายในรถที่จอดเอาไว้
0: บริเวณลานจอดรถหน้าตึก12เป็นอาวุธปืนบีบีกันสีดำรุ่นกล็อก17
1: ซุกซ่อนอยู่ในรถเนี่ย
0: และยังพบท่อนเหล็กยาวประมาณ1ฟุตอยู่ในรถ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็ทำการตรวจยึดไว้ก่อนและทำประวัติที่สน.ทุ่ง2ห้องครับ
1: เป็นถึงอาจารย์ไง
0: โรงเรียนช่างยนต์
1: เ
0: นี่ย
1: นายเจษฎาพรยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: มีปากเสียงกับแท็กซี่ครับ
1: ทะเลาะกัน
0: ถูกท้าทายด้วยความโมโหก็ชักปืนขึ้นมา
1: ปืนปลอมเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ทำร้ายใครนะจะทำร้ายใครได้ครับ
1: ส่วนปืนเนี่ย
0: ที่เห็นเป็นปืนปลอมยึดนักเรียนมานักเรียนพกไปนมหาลัยแม่ไม่เอางานมาส่งฮะ
1: โอ้
0: แต่ผมก็ยึดได้ผมก็ไม่คืนผู้ปกครองหรอก
1: ไม่ได้คืนไป
0: ขับรถมากลับที่พักพอตำรวจเรียกกันนั่งเอาไปปืนปลอม
1: อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไงเลยยังไม่ได้แจ้งความใดๆ
0: ไม่แจ้งความเนื่องจากว่าแท็กซี่คันที่ถูกข่มขู่ไม่ได้ไปแจ้งความหรอก
1: ผู้กรณีเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความ
0: เอาอีกสักชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
1: เอาง่าย
0: แม่เวลาหมดเร็วเหลือเกินเนี่ย
1: เอิ้นง่าย
0: ใครฟังที่จอสอนหนึ่งเดือนชั่วโมงหน้าฟังลูกสาวผมนะอิ๋วอิ๋วอีกแล้วครับท่าน
1: เอาไปฟังกันได้
0: ครับส่วนเรา2คนวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะ
1: ลำลานะ
0: วิทยุหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องจองไว้สัปดาห์หน้าถึงจะได
1: ้
0: ส่วนโกโก้มาแล้วยังไม่หมดเหลืออีกสัก10กล่องได
1: ้ไปทางกันได
0: ้โอ้ยขายดีเลยนะ
1: 2กล่อง500
0: 2กล่อง500เนี่ย
1: กล่องเดียว300
0: ครับผม
1: สั่งกันได
0: ้อิ่มอร่อยคอยไม่นานโทรให้บริการกันได้ที่
1: 0812901691
0: หรือเบอร์โชเล่ที่
1: 0819244377
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: งานสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสด หรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081875575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมา
9: ได้ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเราต้องขับมาชนลูกผมด้วย
13: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
14: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
15: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eatหมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจใน
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่

0: าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80/100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์ยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีมาทุกวันมีทุกวันนะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าติดตามฟังอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดฟังตอนตี3ติดตามฟังได้ทางวสป .612 ตอนตี5ถึง6โมงเช้านะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้า1กระปุกมี100เม็ดค่ะกินกันไปแบบยาวๆค่ะดูแลและบำรุงดวงตายกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังครั้งนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะฉีดวัคซีนไรก่อนเลยนะเก็บให้หมดกันเรี่ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้ฉีดวัคซีนไรไปเลยประหยัดฉีดวัคซีนไรก่อนหว่านปุ๋ยนะเราประหยัดปุ๋ยด้วยใช้วัคซีนไรไม่ต้องใช้ยูเรียค่ะฉีดไปแล้วคุณจะได้ข้าวเขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นหนอนกอไม่มีหนอนม้วนใบไม่มีโรคและแมลงมากวนว่างั้นนะคะแล้วก็ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไวได้เสมอกันไปทุกต้นแล้วก็ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มด้วยวีซ่าเร่งรวงนี่แหละแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะปลูกพืชไร่ไม้ผลถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบพืชปลูกใหม่ฉีดวัคซีนหนึ่งส่วนอะไรที่ออกดอกผลิดอกออกช่อช่อมะม่วงแล้วก็ทุกอย่างที่ออกดอกค่ะคุณผู้ฟังวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะอยากให้ดกฉีดวัคซีนเอ2ขั้วเหนียวอยากให้งามฉีดวัคซีนเอ1อย่างเดียวบรรดาไม้ดอกดาวเรืองมะลิกุหลาบชวนชมวัคซีนเอ2อย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะติดต่อสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้มีทั้งปราบหนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างโดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูได้เคล็ดลับมาจากคุณลุงทองเต็มนะคะกูรูด้านการเกษตรจากสุพรรณบุรีบอกปุ้มว่าเคล็ดลับอย่างนึงนะฉีดสมุนไพรปราบหนูไปตามคะน้าเนี่ยเจอรูหนูตรงไหนฉีดพ่นเข้าไปมันไปยกกระบี่ไม่มากวนเราอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าแน่นอนสมุนไพรปราบหนูในนานะเด็ดสุดแล้วตอนนี้ไล่หนูได้ทุกที่ไม่เฉพาะแค่ในนาในบ้านโรงรถยุ้งฉางฝ้าเพดานร้านค้าชาวบ้านบอกโอ้ดีจังเลยสบายใจเลยไม่ต้องมานั่งห่วงรถห่วงสายไฟมันกัดหมดอู่ซ่อมรถนะสั่งเลยค่ะเทใส่ภาชนะใส่สำลีใส่ถ้วยตั้งไว้ใต้ท้องรถไม่มาใกล้เลยค่ะคุณผู้ฟังขาไปไหนต่อไหนหมดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายหอมไม่เหม็นนะคะอ่ะวันนี้ไหนๆก็เป็นวันที่9เดือน9เนาะจะไม่มีอะไรมาซะเลยเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะบอกว่าไม่มีโปรหรอแต่ตอนนี้สมุนไพรจิราปุ้มจัดโปรไม่ได้เนื่องจากว่าของยังไม่มาถึงปุ้มเลย สั่งผลิตไปล็อตใหญ่มาไม่ทันเดี๋ยวมาแล้วจะจัดโปรให้สำหรับสมุนไพรจิราบอกเลยว่าโปรช่ำๆนะคะแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นวันที่9เดือน9สำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งวัคซีไรท์เท่านั้นย้ำนะคะวัคซีไรท์เท่านั้นรับส่วนลด100บาททุกออเดอร์ค่ะคุณผู้ฟังเคยสั่งวัคซีไรท์1ลิตรนะคะก็รับส่วนลด100บาทคุณผู้ฟังเคยสั่งวัคซีไรท์ลิตรครึ่งเคยจ่าย 1,550 ก็ลด100บาทคุณผู้ฟังสั่งวัคซีไรท์3ลิตร 2,850 ลด100เหลือ 2,750 นะคะวันนี้วันเดียวนะเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ต้องตกใจนะช่วงบ่ายใครที่โทรไม่ติดไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวบุ้มโทรกลับทุกรายนาทีนี้ไปจนถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ปลูกพืชปลูกผักบอกอ่ะจะมาลดกันแบบนี้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวลด100ทุกออเดอร์เหมือนกันคุณผู้ฟังที่สั่งวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวก็ลดให้ด้วยเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ9เดือน9เท่านั้นให้รีบสั่งด่วนๆ0855179025 0855179025โปรโมชั่นจากวัคซีไรท์ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันหนักน้อยครั้งที่บุ้มจะจัดให้อ่ะจริงๆวันนี้ก็ว่าจะไม่จัดแล้วจะไม่มีโปรแล้วแต่คุณผู้ฟังก็จะน้อยใจว่าวันที่9เดือน9คือถ้ามีสมุนไพรจิราอยู่ในมือตอนนี้ถ้าเสร็จทันก็ลดให้แล้วแต่ว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวรอของมาแล้วจัดโปรให้แบบฉ่ำๆใจเย็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขามีโปรแบบจุกๆแน่นอนแต่ว่าวันนี้รับส่วนลดวัคซีไรท์100ค่ะทุกออเดอร์ที่สั่งมาไม่ว่าจะสั่งกี่ลิตรก็ช่างทุกออเดอร์ลด100นึงวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวก็ลด100เหมือนกันนะคะวันนี้วันเดียวถึง 6:00 น.หมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยวันนี้ผู้อาจจะไม่สะดวกในการที่จะรับโทรศัพท์คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวล นะคะใครที่โทรช่วง 5:00 น.แล้วผู้ไม่ได้รับคุณผู้ฟังก็รอผู้โทรกลับได้เลยค่ะส่งให้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของข่าววันนี้น้ำมันขึ้นนะปตท.และบางจากประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรดีเซลปรับ70สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก2ทุ่มปุ้มจะไปเติมน้ำมันไปปั๊มแรกทำไมรถเยอะจังหวะทุกตู้จอด2คัน3คันนะปุ้มก็เสียเวลาต่อเนาะก็ไปอีกปั๊มนึงโผล่มาอีกที่นึงเอาก็ยังต่อคิวอยู่ดีแต่ว่ามีตู้นึงถึงเราพอดีก็ยังรถเยอะก็ยังคิดในใจน้ำมันขึ้นแง่ๆเปิดดูซิอ่ะขึ้นจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าสันทนีถัง40ลิตรทำเป็นตื่นเต้นเบนซินขึ้น80สตางค์ดีเซลขึ้น70สตางค์นะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้วันที่9กันยายนให้เฝ้าระวังกันนิดนึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วน10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะให้เรามาระวังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่9กันยายนฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์ภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดนะคะ ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้ตกหนักภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตอันนี้สำหรับวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเฉพาะแค่วันนี้เฝ้าระวังไว้ตามนี้ค่ะปภ.เตือนมาค่ะ71จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าและน้ำท่วมขังประเทศไทยมี77จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนมา71จังหวัดให้ระวังภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคใต้9จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล71จังหวัดให้เฝ้าระวังอ่ะและอีก6จังหวัดล่ะอุ้มว่าอยู่6จังหวัดก็อยู่ใกล้ๆกันแต่จะเป็นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้เขามี9จังหวัดให้เฝ้าระวังเพราะนั้น71จังหวัดเฝ้าระวังทั้งหมดจังหวัดที่สบายๆก็มีอยู่6จังหวัดอุ้มก็ไปนั่งดู6จังหวัดมีอะไรมั่งมีพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็ปัตตานียะลาประจวบคีรีขันธ์6จังหวัดที่เขาไม่ได้เตือนนอกนั้นเตือนทั้งหมดนี่ค่ะส่วนที่ลำปางค่ะอันนี้น่าตกใจมากค่ะก่อนหน้านี้บุ้มเคยเห็นที่จังหวัดตากบุ้มนั่งดูข่าวเนี่ยเห็นหินก้อนมหึมาร่วงลงมาแล้วก็ตึ้งอยู่ข้างๆกาดเลนก็ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดมีรถผ่านมาจะเป็นยังไงปรากฏมันเกิดขึ้นที่ลำปางค่ะเมื่อวานนี้หินก้อนใหญ่หล่นใส่รถกระบะทะลุหลังคาทับร่างคนขับเสียชีวิตทันทีค่ะภรรยาที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยรอดราวปาฏิหาริย์คุณผู้ฟังคะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเถินจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุก้อนหินก้อนใหญ่ตกใส่รถกระบะมีผู้เสียชีวิตถนนสายเถินไปอำเภอลี้ช่วงกิโลเมตรที่117เขาเรียกว่าโค้งนางรำหมู่3ตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยพบร่างนายสนธยาหนูขาวอายุ42ปีเป็นชาวอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกก้อนหินขนาดใหญ่กว่า1คนโอบคือคนโอบไม่มิดเนี่ยก้อนนึงอ่ะตกทับหลังคารถแล้วก็ทับร่างเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะ Isuzu สีเทายอยักษ์กไก่831เชียงใหม่กู้ภัยต้องช่วยกันนำร่างออกมาและนำส่งโรงพยาบาลเถินเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็ประสานญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปรับภรรยาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็เดินทางกลับมากัน2คนสามีขับภรรยานั่งมาเบาะข้างใช้เส้นทางเถินไปลี้จุดที่เกิดเหตุเป็นภูเขาค่ะก้อนหินกลิ้งตกลงมาจากเขาตกใส่หลังคารถทับร่างผู้เสียชีวิตทันทีค่ะภรรยาที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยคุณผู้ฟังคะรอดราวปาฏิหาริย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังโชคร้ายมากค่ะมันเป็นจังหวะนาทีชีวิตจริงๆก็แสดงความเสียใจนะคะแล้วก็เตือนภัยให้ระมัดระวังในแต่ละเส้นทางที่ต้องผ่านเขาแบบนี้ นะคะผู้มีเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่คุณพ่อเขาไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมว่าลูกชายเขาเนี่ยพิการแล้วก็ถูกแก๊งวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายจนสมองบวมเลือดคั่งอาการสาหัสปรากฏว่าผู้ปกครองพาแก๊งวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆซากๆผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะจากกรณีที่พ่อของเหยื่อบุกร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากลูกชายพิการถูกแก๊งวัยรุ่นเกือบ10คนรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทั้งแทงทั้งฟันทั้งเตะจนสมองบวมและเลือดคั่งต้องผ่าตัดด่วนแล้วก็นอน ICU ผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนที่มีประวัติซ้ำซากแต่ตำรวจก็ยังไม่จับในทันทีนะคะหลังจากที่ถูกกดดันนะคลิปถูกแชร์ไปในโซเชียลสนั่นเมืองถึงได้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพันตำรวจเอกทิติพัฒน์อุณเวชวานิชผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจโทวิเชียรจงหารสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีก็เปิดเผยความคืบหน้าแบบนี้ค่ะว่าใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นหัวโจกของแก๊งชื่อในนิดอายุ16ส่วนผู้ปกครองของเยาวชนที่ร่วมกวนเนี่ยอายุ17กับ15 2คนเนี่ยผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวพร้อมมีดของกลาง2เล่มและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสารภาพว่าเป็นการสางแค้นเก่าแต่ไม่รู้ว่าเขาพิการจากการสอบปากคำทั้ง3คนยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเผยแพร่แชร์สนั่นโซเชียลโดยอ้างว่าเป็นความแค้นเก่ากับกลุ่มของนายธนากรผู้เสียหายที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาโดยฝ่ายของนายธนากรเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนปาขวดเข้าไปในบ้านแล้วก็ตามตัวจนเจอที่สวนสาธารณะก็เลยลงมือตืบเพื่อการแก้แค้นไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาพิการเตะแบบไม่ยั้งเพื่อสั่งสอนแหมเอาอะไรมาสอนเขาคะเอาอะไรมาสอนชีวิตยังเป็นแบบนี้จะอวดศักดาไปสอนใครหรือใช้พื้นเพเดิมตัวเองโดนพ่อเตะสั่งสอนมาแบบนี้เลยเอาไปใช้กับคนอื่นหรือไงเก่งจริงๆเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงจากคลิปที่มีผู้เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าในนิดกับพวกเนี่ยใช้มีดพระลงมือทำร้ายน้องธนากรยังเปิดเผยกลางที่สาธารณะสร้างความตกใจกับผู้ที่พบเห็นและเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุทารุณต่อผู้พิการที่ไม่มีทางสู้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเหตุเกิดเมื่อ31สิงหาคมประมาณบ่ายโมงครึ่งที่สวนสาธารณะรักสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่เกิดเหตุปู่ของน้องธนากรเนี่ยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสมเด็จทันทีแต่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุใช้เวลายาวนานเพราะว่าเป็นเยาวชนไม่ได้จับกุมซึ่งหน้าต้องรวบรวมหลักฐานพยานบุคคลพยานแวดล้อมใบรับรองแพทย์ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามเฝ้าจับตาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะหลบหนียืนยันว่าดำเนินการทำขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ8วันหลังสอบปากคำเสร็จแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสส่งเข้าฝากขังที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนผู้ปกครองนะคะอันนี้น่าสงสารมากค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายมาพัวพันกับเหตุนี้ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นลูกฉันเลยพอไปเห็นในคลิปเฮ้ยลูกครูสุดท้ายต้องมาขอโทษคุณพ่อของผู้บาดเจ็บขอโทษสังคมอาจจะสั่งสอนลูกไม่ดีพอดูดิแหมช่างเป็นลูกที่ตอบแทนพระคุณพ่อแม่เหลือเกินให้พ่อแม่ได้อับอายขายหน้าต้องมาขอโทษเขาต้องมาช่วยเขาเยียวยารักษาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวซะเหลือเกินส่วนน้องธนากรตอนนี้ปลอดภัยแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะคุณฟ้าขานี่ค่ะมีเรื่องนี้มาเล่าค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมย้อนหลังกลับไปเมื่อ ต้นปีที่ผ่านมามีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือน้องเป็นผู้หญิงค่ะเป็นพนักงานโรงแรมน้องรับเวรฟรอนต์เป็นพนักงานต้อนรับน้องก็ไปเข้างานตามปกติค่ะแล้วก็ช่วงกลางคืนประมาณตีสามเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนผ่านไปมาน้องก็เลยฟุบที่เคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ภายในต้อนรับเป็นโรงแรม3ดาวไม่ใช่โรงแรม5ดาวน้องก็ฟุบลงที่เคาน์เตอร์ไอ้แซมเนี่ยไอ้ฆาตกรโหดเดินเข้ามาดูลาดลาวแล้วรอบนึงเห็นน้องเขาหลับเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ของแข็งทุบลงไปที่ศีรษะน้องค่ะเอาท่อนเหล็กทุบจนน้องเงียบไปแล้วก็ชิงทรัพย์ทั้งหมดถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญเห็นหน้าตาเห็นพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่เข้ามาในโรงแรมแล้วก็เอาเหล็กทุบคือด้วยความเป็นผู้ชายร่างกำยำแล้วน้องเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้ามึงจะชิงทรัพย์เนี่ยเอามีดจี้เอาปืนจี้น้องเขาก็กลัวจนขี้หดตดหายแล้วอยากได้อะไรเขาก็ให้หมดแล้วแหละแล้วใครจะไปคาดคิดว่าโรงแรมอยู่กลางเมืองแบบเนี้ยมันจะกล้าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปุ้มเล่ามาศาลจังหวัดหัวหินพิพากษาประหารชีวิตค่ะแต่คุณผู้ฟังกว่าจะประหารมันก็นั่งกินนอนกินเปลืองข้าวแดงอยู่อย่างนั้นคดีนี้เกิดขึ้นวันที่19มกราคมเวลาประมาณตี35นาทีตามที่ปุ้มเล่านั่นแหละหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกุมตัวในแซมมาได้อย่างทันท่วงทีนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะในขั้นพิจารณาคดีก็รับสารภาพต่อศาลแต่ศาลพินิจพิเคราะห์พยานหลักฐานและพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีความรุนแรงและสะเทือนขวัญพฤติการกระทำความผิดเป็นไปอย่างโหดร้ายทารุณก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างร้ายแรงถึงแม้จะสารภาพแต่ศาลก็เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ถือเป็นคดีที่2ของศาลจังหวัดหัวหินซึ่งก่อนหน้านี้มีการลงโทษประหารชีวิตไอ้เกมส์คุณผู้ฟังคงยังจำได้นะคะพฤติกรรมของไอ้เกมส์เนี่ยเลวกว่าแซมนี่อีกคุณผู้ฟังจำได้ไหมคดีฆาตกรรมน้องแก้มบนขบวนรถไฟเป็นคดีสะเทือนขวัญทั้งประเทศน้องหน้าตาน่ารักสวยอายุ14ขึ้นรถไฟมากับพี่สาวจะกลับบ้านแล้วก็เป็นตู้นอนไอ้เกมเป็นพนักงานปูเตียงมันเข้าไปที่เตียงน้องแล้วก็ล่วงละเมิดแล้วจับร่างน้องโยนออกหน้าต่างรถไฟอ่ะน้องเสียชีวิตตอนที่โยนออกมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเสียชีวิตหรือยังแต่สภาพร่างกายเปลือยเปล่ามันจับโยนออกจากหน้าต่างรถไฟพอถึงปลายทางพ่อแม่เขาไปรอรับพี่สาวก็บอกว่าขึ้นรถไฟมาด้วยกันแล้วน้องหายไปไหนตามจนกระทั่งคลี่คลายคดีได้เป็นคดีสะเทือนขวัญมากทุกวันนี้มันยังอยู่ในใจปุ้มอยู่เลยทุกครั้งที่อ่านข่าวที่มีการแบบเนี้ยทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็จะนึกถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากประหารชีวิตได้รับการบรรเทาโทษจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดมา 14-15 ปีได้แล้วเนี่ยค่ะ แล้วก็ให้มันติดไปเดี๋ยวก็ได้รับอภัยโทษตอนอายุประมาณสัก70 80ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยก็ให้พ้นโทษออกมาตอนที่ชราแก่ออกมาข้างนอกให้มารับกรรมตอนที่ร่างกายแก่ชราไม่รู้ว่าจะมาทำมาหากินยังไงมาอดอยากอยู่ในโลกภายนอกก็ได้อยู่นะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังไม่มีท่าทีสำนึกด้วยนะในแซมอ่ะกระหน่ำตีจนเขาเสียชีวิตน่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็พิพากษาประหารชีวิตไปมาติดตามเรื่องอื่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรมประมงนะคะเขายืนยันแล้วนะคะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยบุกลงเขื่อนลำปาวจริงๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเจอในเขื่อนลำปาวแล้วก็ส่งไปตรวจสอบที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็จะยืนยันผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดประมงกาฬสินธุ์จับมือผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่12กันยายนนี้ครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของภาครัฐในการที่จะรับมือวิกฤตกับปลาหมอคางดำคือส่วนใหญ่ก็ผวาแหละค่ะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยบุกเขื่อนลำปาวใช่ไหมแต่ชาวอีสานบอกมาโพสต์ลงโซเชียลเลยค่ะทำปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเจอก็มาจะไปทำปลาร่าให้ดูแต่มันเป็นสายพันธุ์อันตรายนะคะที่จะแพร่พันธุ์รวดเร็วแล้วก็ทำลายระบบนิเวศสัตว์น้ำอ่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยใช้พื้นที่น้ำในเขื่อนลำปาวเขาก็ยังไม่กังวลนะคือไอ้ที่ยังไม่กังวลเนี่ยไม่ตกใจเลยอ่ะจะระบาดก็ระบาดไปเดี๋ยวจัดการให้จะนำไปทำปลาร้าเลยค่ะจะทำอะไรก็ได้ที่กินได้เดี๋ยวจะกินให้ดูโดยเฉพาะอาหารประเภทปลาจากปลาหมอคางดำหลายคนมองว่าคือถ้ากินแล้วไม่ตายจะไปกลัวอะไรรสชาติของปลาหมอคางดำถ้านำมาแปรรูปในแบบฉบับของเมนูอีสานก็จะรสชาติอร่อยการแพร่พันธุ์ที่โตเร็วก็ดีลดค่าครองชีพไปเลยคนอีสานทำนานะอะไรที่กินได้ก็มาปลาหมอคางดำจะแพร่พันธุ์รวดเร็วจะได้ไม่ต้องไปซื้อปลาตลาดทำปลาร้าไว้กินทั้งปีเลยคราวนี้นี่ค่ะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าครอบครัวเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมากว่า30ปีเนื้อที่20ไร่หลายปีที่ผ่านมามีข่าวพบปลาหมอคางดำแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะเวลาจับกุ้งเนี่ยไม่ว่าจะใช้อวนลากหรือว่าคว่ำบ่อกุ้งเนี่ยก็จับตัวกุ้งไปจำหน่ายก็ยังไม่เจอปลาหมอคางดำเจอปลาช่อนปลาซิวปลาสร้อยตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวด้วยไม่คิดว่ามันจะมาทำลายระบบนิเวศเพราะคนกาฬสินธุ์และคนอีสานเนี่ยนิยมบริโภคปลาทุกชนิดอยู่แล้วเจอเมื่อไหร่จะจับมาทำอาหารทันทีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยค่าครองชีพสูงหลุดมาแล้วกันรับรองได้ว่าจะปิ้งย่างประกอบอาหารเจอจำนวนมากทำปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเก็บไว้กินนานๆ นะจะบอกให้นี่ค่ะชาวบ้านบอกถึงมันจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะแล้วก็ยังบอกว่าไม่ได้ตื่นกลัวนะมาก็มาปรุงอาหารกินกันเยอะๆบอกเลยว่าคนกาฬสินธุ์หรือคนอีสานเนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารสชาติของปลาหมอคางดำก็คงจะไม่ต่างจากปลานิลที่พบในธรรมชาติ ก็อยากเจออยู่จะลาบก้อยต้มยำเปิบกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วจับใส่ไหปลาร้ารสชาติก็คงจะแซ่บนัวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่ค่ะล่าสุดประมงจังหวัดก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบปลาหมอคางดำแต่ยืนยันว่าที่พบในเขื่อนลำปาวเนี่ยก็คือสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำค่ะแล้วในเขื่อนลำปาวเนี่ยมีผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายจำนวน 12,000 กระชังต้องเฝ้าระวังถ้าเจอก็จะดำเนินการตามแผนที่ตรวจสอบมาเร่งควบคุมขยายพันธุ์ควบคุมการขยายพันธุ์เพื่อลดจำนวนนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาถึงอีสานเมื่อไหร่เสร็จแน่โดนเขมือบแน่ๆรออยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะตามนี้นะมีเรื่องของลูกชายขอเงินแม่วัยชราไปซื้อยาบ้าแม่บอกว่าเหลืออยู่10บาทมันทุ่มถังแก๊สใส่เลยค่ะแล้วก็หยิบมีดแทงแม่เป็นเหตุสะเทือนใจหญิงวัย64ชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถูกลูกชายวัย36ทำร้ายร่างกายเพราะขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วไม่ได้ล่าสุดลูกชายก่อเหตุทุ่มถังแก๊สใส่แม่และถือมีดไล่แทงเพราะแม่ไม่ให้ตังค์นางเออายุ64บอกว่าลูกชายอายุ36งานการไม่ทำแต่ละวันขอเงินแม่ทุกวันเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพต้องให้อ่ะไม่งั้นจะถูกทำร้ายวันนี้มีเงินติดตัวอยู่แค่10บาทลูกชายมาขอ60เอาที่ไหนมาให้ล่ะพอไม่พอใจยกถังแก๊สทุ่มใส่แม่ดีนะที่หลบทันน่ะก็ยังโดนขาและลำตัวบาดเจ็บเล็กน้อยพอจะวิ่งหนีออกมาได้มันยังถือมีดวิ่งตามมาไล่แทงอีกโชคดีที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับเอาไว้ได้ทันยอมรับว่าอยู่กับลูกชายคนนี้ด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายเสพยามาก็มาด่าทอแม่เป็นประจำอยากให้ใครมาช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยแม่ก็พูดด้วยความทุกข์ใจเวรกรรมอะไรที่ต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยค่ะสงสารเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งมองเวลาแล้วขอนิดนึงแล้วกันตามหลังไปเรื่องของศาลพิพากษาระบุอธิบดีกรมประมงละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ปลาหมอคางดำระบาดมานานกว่า10ปีเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงต้องควบคุมป้องกันแก้ไขและยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำนะคะโดยดำเนินการให้บรรลุผลภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนี่ค่ะออกประกาศพื้นที่สมุทรสงครามนะคะบางควนทีและอัมพวาช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนนี่อันนี้ศาลสั่งนะคะให้ดำเนินการเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตีห้าพบกันที่วสป .612 แล้วก็6โมงกลับมาที่นี่นะคะอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025พบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ส2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
4: สวัสดีครับ
5: สั่งอะไรดี
4: วัคซีนไลท์1ลิตรครับ
5: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
4: วีโต้1ขวด
5: วีโต้1ขวด
4: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
5: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
4: ครับ
5: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
4: ครับครับ
5: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
4: ครับ
5: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
4: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
5: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
4: ไม่มี
5: ฮะไม่มีเลย
4: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
5: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากๆนะคะคุณจำเนียน
4: ครับครับครับ
5: ให้รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: คุณกำลังฟัง AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
16: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
18: ทุกคนพร้อม
19: พร้อม
18: มาเริ่มกันเลย
20: ทำอะไรอ
21: ่
20: ะ
21: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
20: แล้วในมืออ่ะ
21: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
20: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
22: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
23: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
24: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตาม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนองสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดดินจือและส่งเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

สัพพะสิปปะปะกาสังสาวิชาจรณะสัมปันาปัญญาวุธิตะเรเตเตทินโนวาเทนะมามีหังครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปะวิทยาทรงไว้ซึ่งวิชาและความประพฤติอันดีงามข้าพระเจ้าขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นผู้ให้โอวาทผู้ทำให้ปัญญาของพวกเราเจริญงอกงามกราบกราบกราบไม่ใช่วันครูนะคะ เดี๋ยวบางคนจริงๆก็จะมีวันเด็กนะเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมแล้วก็จะมีวันครูนะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อ่ะ16มกราวันครูเนี่ยลอตเตอรี่เลื่อนนะ เลื่อนน่ะออกวันที่17น่ะนะครูก็เปรียบเหมือนพระคุณที่3นะของมนุษย์นะพระคุณที่1ก็บิดามารดาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจริงๆพ่อแม่ก็เป็นครูเราด้วยนะนะแล้วก็พระคุณที่2ก็พระมหากษัตริย์นะในอดีตก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณชุบเลี้ยงดูให้เราเติบโตนะส่วนพระคุณที่3ก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์นะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้มีคุณธรรมนะเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตนะคือเมื่อวานเนี้ยในเฟซบุ๊กจุ่มเนี้ยมันเด้งวันนี้ในอดีตเนี่ยนะก็เป็นภาพครูเรียมสิงห์ธรนะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการจุ๋มมาเนี่ยหลายๆคนรู้จักครูเรียมนะก็เป็นครูในดวงใจของจุ๋มนะก็ยังคุยกับคุณลุงเนี่ยเธอวันนี้เป็นวันที่เราทราบว่าพี่เรียมเสียชีวิตเออคุณลุงตู่ก็เฮ้อเมื่อวันจันทร์นะนะวันจันทร์หรือวันอังคารเมื่อวานวันอังคารเนาะนะเพราะฉะนั้นบริบทเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะทราบว่าโอ้จุ๋มต้องขึ้นไปบนดอยทุกปีนะตั้งแต่ปี2559นะปกติจุ๋มก็มอบทุนการศึกษาก่อนนั้นเนี่ยจุ๋มมอบทุนมาตลอดก็มีท่านผู้ฟังนะผู้เป็นคนมีความเมตตากรุณานะนะก็ร่วมสมัยก่อนจุ๋มไม่บอกใครนะเกรงใจนะพอไปแล้วมาพูดให้ฟังก็บอกว่าทำไมไม่บอกอยากทำบุญกับนักเรียนบ้างอยากบูชาพระธรรมหนังสือนี่หมายเปรียบเหมือนเราบูชาพระธรรมเนาะนะการให้ธรรมะคือการคืนคันชนะทั้งปวงนะอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆพอตอนหลังก็มีคนร่วมบุญกับจุ๋มมานะตลอดระยะเวลาหลาย10ปีนะก็ถือว่าได้เปิดตัวด้วยได้เห็นหน้ากันมากนะนะก่อนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ที่จะมาทักกันเห็นหน้าเห็นตานะคือตัวจุ๋มเองอ่ะจุ๋มก็ตั้งนะปฏิภาณไว้ในหัวใจว่าเออวันนึงเนี่ยถ้าเราประกอบสัมมาอาชีพมีความนะประสบความสำเร็จไม่ต้องถึงกับยิ่งใหญ่มีเงินเป็นร้อยล้านนะนะเราก็ทำความดีมาได้บางคนบอกวิรอให้รวยก่อนนะก็สงสัยจะไม่ได้ทำ วิรอให้ถูกหวยก่อนเดี๋ยวจะทำบุญสงสัยจะไม่ได้ทำนะเออเวลามันสั้นมากนะชีวิตน้อยนักนะนะก็เคยตั้งใจตอนแรกก็มีมอบอุปกรณ์มีฟุตบอลมีวอลเลย์บอลนะมีหนังสือมีทุนการศึกษานะก็แอบทำคนเดียวนะแต่พอไปแล้วมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังก็อุ๊ยอยากก็เลยกลายเป็นได้เจอพบปะแฟนคลับนะหลายๆท่านนะจังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทนะรบบุรีอยุธยาได้เห็นแฟนรายการน่ารักนะมาเจอกันนุ้ยนะมีทั้งไข่มีทั้งปลาเค็มมีทั้งผักมีน้ำปลามาฝากกันมันมีหิวใจมันทำให้มีกำลังใจว่าเออเ
เรามาถูกทางแล้วแหละทางนี้โล่งเตียนนะเดินได้สบายนะไม่ลกชัดได้เจอกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรกับตาที่ดีนะนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนู่นทีนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนู่นนะไปมอบบนดอยนะมอบกันที่สูงเลยนะเรื่องของเรื่องก็เกิดจากนะวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพัชรกาลที่เบศนะท่านสวรรคตนะนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตวันไหนจำได้หรือเปล่าบางคนบอกลืมแล้วเดือนที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้านะ13ตุลาคมนะนะพระบาทสมเด็จพัชรกาลที่เบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559นะทำให้คนไทยทั้งปวงเนี่ยโอ้แบบคือบอกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแม้กระทั่งต่างประเทศนะเราก็เศร้ากันนะหลังจากนั้นก็จะมีข่าวมากมายว่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปไหนบ้างนะหนึ่งในนั้นก็จะมีข่าวในราชสำนักก่อนในพระราชกรณียกิจในโครงการหลวงต่างๆนะเกิด40กว่าโครงการในองค์การในโครงการในพระราชดำรินะจุ๋มก็ซื้อหนังสือของดร.สุเมธตันติเวชกุลคือจุ๋มซื้อมาตั้งแต่ท่านยังไม่สวรรคตเลยนะอยากรู้ว่าท่านทำอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราเนี่ยในโต๊ะที่จุ๋มทำงานเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะนะที่จัดรายการเนี่ยจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จุ๋มเลือกรูปนี้นะพระองค์แบบมีแย้มพระสวนนะบางคนก็ชอบรูปที่มีเสโทหรือมีเหงื่อไหลนะเพราะว่าท่านก็ถ้าตรงไหนทุรกันดาร นะจะเจอพระองค์ท่านนะก็ภายในหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวก็จุ๋มก็เห็นมีครูตัวเล็กๆคนหนึ่งนะที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์อยู่บนอำเภอฝางเนาะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะโรง

เขาก็จะแบบไปสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรเนาะก็ชื่อครูเรียมผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะคนนี้ตัวเล็กจริงๆค่ะนะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่เชียงรายอะไรเลยที่แบบแต่ว่าก็เป็นคนภาคกลางเนาะนะพี่เขาก็คนจังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็มาเรียนจบที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาตอนนี้ยกสถานะเป็นราชภัฏนะแล้วก็มีความตั้งใจตามหนุ่มสาวเนาะพอเห็นภาคเหนืออยู่เป็นอยากเป็นครูบนดอยอ่ะนะมีโอแบบนะมีความมุ่งมั่นมีความนะตั้งใจนะก็เลยสมัครไปเป็นครูอาสาในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละนะก็จะมีโครงการหลวงเนาะบนในนั้นดอกไม้สวยนะหลายๆคนก็เคยขึ้นไปชมนะก็เลยได้มาเป็นครูในโครงการหลวงก่อนแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูด้วยนะแล้วก็ไปประจำอยู่ที่โรงเรียนขอบดงที่ชื่อว่าขอบดงเนี่ย อยู่ติดชายแดนพม่านะนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนนะมีเพิงอยู่อันหนึ่งฝนตกโอ้เวลาบนดอยฝนตกตกจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่สูงนะท่านผู้ฟังทั้งเย็นทั้งหนาวโอ้ยเราก็เราดีใจเราเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วเรารู้สึกดีจังเลยก็เลยบอกคุณลุงว่าเฮ้ยปีนี้เราไปมอบทุนบนดอยกันไหมเอาสิคือคุณลุงก็ขาแบบเอ็ดเวนเจอร์อยู่แล้วนะฮะนะแล้วจะทำยังไงอะนะแต่ก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีไลน์นะจริงๆแต่ Facebook ก็เริ่มมีแล้วแต่ไลน์ยังไม่มีจุ่มก็เซิร์ชดูเบอร์โทรของโรงเรียนแล้วก็เป็นเบอร์แล้วก็ได้ติดต่อนะจุ่มก็คิดว่าก็บอกความประสงค์ว่าจะขึ้นไปมอบทุนเพื่อเป็นพระราชกุศลเนาะนึกถึงพระองค์เพราะว่าอย่างครูเรียมเนี่ยนะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนขอบดงเนี่ยนะก็จะเป็นภาพที่เห็นพระองค์ท่านมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชาวเขาชาวดอยปากะยออย่างเงี้ยนะเอาพระองค์ขี่หลังเนาะนะถักเปียด้วยโอ้โหเท่มากนะคือพระองค์เห็นความสำคัญนะว่าคือมีพระราช

พี่เรียมผู้หญิงตัวเล็กๆคนเนี้ยไม่ไปไหนคือคนที่เป็นครูเนี่ยถ้าจะหวังเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าก็ต้องทําอาจารย์สามกันนะพี่จุ๋มเนี่ยครูกันทั้งนั้นน่ะนะจริงๆนะแล้วก็ต้องย้ายโรงเรียนเนาะบางทีเพื่อได้จะตําแหน่งเป็นผอ.ผู้อํานวยการเงี้ยย้ายโรงเรียนก็จะได้พี่เขาไม่ไปไหนเลยเขาอยู่ตรงนั้นยันเกษียณน่ะท่านผู้ฟังตั้งแต่จะเป็นครูอาสาเราก็ผู้หญิงคนนี้มีความมุ่งมั่นแล้วรู้สึกโอ้โหแบบดีจังเลยอ่ะถึงแบบชื่นชมคนที่เป็นนะเราก็เราอยากเจอแต่เราก็พอเรารู้เราก็พอได้เบอร์โทรโรงเรียนก็โทรไปแต่ว่าจะขึ้นมีความประสงค์ก็ไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนรับสายเราโทรไปสายมันก็ตัดเนาะบนดอยอ่ะโทรไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นครูอีกคนหนึ่งรับสายนะจุ๋มก็ไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรเนาะแต่เป็นผู้ชายตอนแรกเป็นผู้หญิงนะจุ๋มก็เลยบอกว่าเมื่อกี้โทรมาแล้วสายมันตัดเดี๋ยวจะขึ้นไปมอบทุนนะมีความประสงค์เขาก็บอกอ๋อได้มาวันไหนอะไรตอนนั้นจุ๋มไปหลังจากที่พระองค์สวรรคตได้ไม่ถึงเดือนเนาะก็เห็นข่าวแล้วก็เลยอยากขึ้นไปโอ้ตอนนั้นคนขึ้นไปเยอะมากโรงเรียนขอบดงนะจากที่ไม่ใครรู้จักเลยอะนะพอทีวีไปถ่ายทำครูเรียมเนี่ยคนขึ้นไปเยอะไปเอาเสื้อผ้าไปเอาขนมเอาเงินไปให้แจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตุ๋มก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเจอครูเรียมนะจริงๆตุ๋มคิดว่าถ้าเหมือนทำสังฆทานเนี่ยคือเราจะไปเลือกพระเจาะจงเนี่ยกุศลน้อยเนาะเจตนาเราสังฆทานเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงแต่จุ๋มก็คิดว่าเจอก็เจอไม่เจอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ขึ้นไปพักผ่อนนะเราก็ได้ทำตามความตั้งใจเรามอบพื้นกลางมานานและไปมอบทุนบนพื้นที่สูงบ้างนะก็พอติดต่อคุณครูที่เป็นเสียงผู้ชายเนาะสายมันตัดครูคนนั้นรับเรื่องแต่สายมันตัดเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้คนเยอะมากมีที่พักหรือยังน่ารักเนาะคือเราไม่ได้จองที่พักแล้วเราขึ้นไปช่วงที่เป็นไฮซีซั่นเป็นฤดูแบบตุลาเป็นพฤศจิกาเนาะจุ๋มขึ้นไปอ่ะพระองค์สวรรคต13ตุลาคมนะจุ๋มขึ้นไปเดือนพฤศจิกายนแล้วเพิ่งปลายๆแบบอากาศเย็นน่ะนะเราบอกยังไม่ได้จองเลยนะที่อ่างขางเนี่ยก็ไม่ได้จองนะแต่ก่อนนี้บนโครงการหลวงเนี่ยอ่างขางพักได้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พักแล้วนะท่านผู้ฟังนะใครขึ้นไปต้องลงมาพักข้างล่างรีสอร์ทบางทีทำผิดกฎนะคะนะก็โดนทุบกันเยอะนะคะนะนอกจากคนที่ยื่นเรื่องไปทางหน่วยราชการว่าเรามาศึกษาดูงานเนี่ยก็จะมีบ้านพักที่เปิดให้คนภายนอกพักเนี่ยพักได้นะจุ๋มก็เคยพักที่อ่างขางอยู่2ครั้งนะตอนนั้นครูเรียมและจองให้นะเพราะเป็นหน้าฝนนะพี่เขาบอกกูถ้าคุณจุ๋มนอนข้างบนเนี่ยมันชื้นมากนะแล้วก็มันไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคือจะบอกว่าตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้ติดต่อเจอพี่เขาเลยนะครูผู้ชายก็บอกว่าเขาน่ารักเนาะเราบอกยังไม่มีที่พักเพราะถ้าเกิดลงมาเนี่ยมันก็โอ้โหทางมันชันเนาะคือมันชันมากทางระยะเวลาขึ้นดอยเนี่ย30-40กิโลเนี่ยเป็น2ชั่วโมงนะเพราะเราต้องใช้ความระมัดระวังไงมันหักโค้งมันหักศอกมันยุ้ยถ้าใครเคยไปจะรู้นะคะนะก็เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าไม่มีพักบ้านผอ.อุ้ยพอเอิญผอ.เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้พักที่บ้านพักเขาลงไปข้างล่างคือครอบครัวอยู่ด้านล่างนะในอำเภอเมืองเชียงใหม่เขาก็บอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดมีใครมาก็พักได้เขาก็บอกเดี๋ยวเราพักบ้านผอ.นะเราก็ถามชื่อก็เป็นชื่อครูผู้ชายเนาะเขาบอกว่าเราจะเข้ามาวันเสาร์เขาบอกว่าแล้วยังไงอาจจะถึงเป็นช่วงบ่ายเนาะนะก็นัดกันเรียบร้อยนะพอขึ้นไปก็เห็นเด็กๆมันเป็นวันหยุดนะแต่เด็กๆน่ะมีคนมาแจกขนมไงนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพระองค์เคยเสด็จมาที่นี่นะหลายๆคนก็อยากจะเดินตามรอยพระองค์หนึ่งในนั้นก็มีจุ๋มด้วยนะก็เห็นเด็กๆแต่งชุดประจำเผ่าเนาะนะแล้วก็ไปถึงปุ๊บโรงเรียนจะมีภูมิประเทศสูงๆต่ำๆเนาะเพราะว่ามันอยู่บนดอยนะข้างบนสูงห้องเรียนลงมาต่ำสูงอะไรอย่างเงี้ยนะจุ๋มก็เลยถามนักเรียนที่เขามาถือขนมกันเนาะมีคนเอาแบบมาเที่ยว
อ่างขางแล้วก็เอาขนมขึ้นมาแจกเพราะว่าโรงเรียนเจริญบนอ่างขางไปนะอยู่สูงกว่าเด็กๆบอกเราถามว่าคุณครูเอ๊ะครูที่นัดก็ยังไม่มาเนาะเราก็ไม่ได้ขอมือถือแล้วบอกถึงบ๊ายบายแล้วอาจจะมาถึงไวก็เลยบอกว่ามีครูอยู่ตรงไหนบ้างนะห้องมันเป็นวันหยุดไงก็เด็กๆบอกคุณครูอยู่ข้างล่างเออว่าอย่างน้อยมีครูว่าครูที่เรานัดเนี่ยคงจะอยู่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าต้องมีครูเวรใช่ไหมคะนะคุณครูแบบต้องแบบปิดเทอมก็เหมือนไม่ปิดเทอมแหละนะแล้วก็เป็นมีครูเวรอะอย่างน้อยแหละนะมีคนรับเรื่องเราแล้วแหละนะแล้วครูที่นัดกันก็คงยังไม่มาเนาะจุ๋มก็ลงไปเชื่อไหมว่าพอจุ๋มเดินลงบันไดไปเพราะข้างล่างจะเป็นที่เรียนนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นเหมือนสนามกีฬาเล็กๆเนี่ยเป็นเหมือนแบบเคารพธงชาติอะไรอย่างเงี้ยจุ๋มเห็นพี่เขาออกเดินออกมาเลยอะคือจุ๋มไม่รู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักจุ๋มเพราะจุ๋มเห็นเขาจากทีวีจุ๋มแบบอุ๊ยพี่เลียมนึกในใจครูเลียม จุ๋มก็หวัดดีบอกเลยก็บอกวัตถุประสงค์เขาว่าได้ติดต่อมาแล้วว่าจะมามอบทุนแล้วจะมอบพรุ่งนี้นะแล้วก็คุณครูที่รับเรื่องอ่ะนัดกันแต่อาจจะยังมาไม่ถึงแล้วเขาบอกว่าให้พักที่บ้านพี่เขาก็ถามว่าแล้วน้องมีที่พักหรือยังบอกอ๋อพอดีครูที่ติดต่อบอกให้พักที่บ้านผอ.แล้วพี่เขาก็มองจุ๋มนะพี่เลียมเนี่ยจุ๋มยังนึกถึงวันแรกที่เราเจอกัน

คือเราเห็นเขาเป็นไอดอลไงเราชื่นชมเขามาก่อนที่เขาจะคือเราเห็นเขาแต่เขาไม่รู้จักเราเราเห็นเขาจากทีวีแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยอ่ะนะผู้หญิงตัวเล็กๆจะอยู่บนดอยแล้วก็ไม่ยอมย้ายไม่ยอมเอาลาภยศสรรเสริญแบบมีความ

เอาสิพี่มีบ้านพักอยู่ตรงนั้นน่ะคือมันมีบ้านพักครูเนาะบ้านพักครูก็จะเป็นทรงไม้เนาะแกต่อเติมมีข้างล่างด้วยลงจากโรงเรียนไปอีกนะคือมันเป็นเขาอะภูมิประเทศนะเราเรียกภูมิประเทศเนาะแล้วก็บ้านที่แกสร้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกระต๊อบมาเป็นแบบไม้ขัดแตะแล้วว่ามีแบบเสื่อลำแพนสวยนะหลังคาแต่หลังคาเขาเป็นสังกะสีแล้วก็ด้านในก็มีเป็นอะไรฝ้าน่ะทำจากไม้ไผ่สารแล้วเป็นวิวแบบ100 ล้านคือลงจากบ้านพักไปหน่อยก็คือมองเห็นกันน่ะคือวิวสวยมากคือจะไม่มีอะไรเลยนอกจากภูเขาวิวเป็นแบบนะลิปสวยงามแล้วก็มองไปข้างล่างก็จะเป็นเขาปลูกสตรอเบอรี่กันเนาะเราก็บอกนอนพักบ้านพี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบท่านผู้ฟังจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยร่วม10 ปีนะที่จุ๋มขึ้นไปมอบทุนแล้วก็เจอพี่ไปทำบุญไปทอดกฐินกันเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วก็สนิทกันนะแต่ไม่ได้คุยกันทุกวันนะบางนานทีพอตอนหลังมีไลน์ก็ทักกันนะจนกระทั่งเมื่อปี67 68เนาะปีที่แล้วไหมปีที่แล้วจุ๋มขึ้นไปทอดกฐิน67หรือ68นะเขาล่าสุดนะเขาส่งลิ้นจี่แบบใหญ่มากเลยมาให้จุ๋มจุ๋มว่าเอ๊ะใครส่งมาเป็นรถส่งแบบที่เก็บความเย็นเนาะโหแบบจุ๋มก็แบ่งใส่บาทเนาะพี่เขาก็ไลน์มาทีหลังว่าพี่ส่งลิ้นจี่พันอะไรไม่รู้จุ๋มจำไม่ได้มาให้จุ๋มนะโอ้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยังบอกพี่เดี๋ยวมอบทุนปีนี้เจอกันนะนะแล้วก็โอเคอ่ะนะก่อนจะขึ้นไปมอบก็ยังทักกันอยู่นะพี่เขาไลน์มาบอกว่าเนี่ยนะยังทุกวันนี้ยังมีไลน์อยู่ขนาดเขาเสียไปแล้วนะจุ๋มก็ยังบอกพี่อยู่ข้างบน สบายไหมไม่พี่คุณเล็กบอกพอได้ยินชื่อครูเหลี่ยมแล้วก็นึกถึงเหมือนคุณจุ๋มเมื่อคุณเล็กเคยฝากทําบุญไปเยอะด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยไลน์พี่เขา Facebook ที่พี่เขาเป็นเพื่อนจุ๋มก็ไม่เคยลบนะคนดีๆก็ยังอยู่ในความทรงจำเรานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยล่าสุดนะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตนะเขาไลน์มาหาจุ๋มซึ่งเขาไม่บอกอะไรเลยว่าเขา12 สิงหาคม 2525ปีที่แล้วนี่เองเราก็คุยกันเขาไลน์มาเนาะตอนเช้านะรักและนับถือคุณจุ๋มในความเป็นแม่วันที่12สิงหาคมนะคะเขาไลน์พี่เขาไลน์มาว่ารักและนับถือคุณจุ๋มในความเป็นแม่ผู้มีน้ำใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะจุ๋มก็เลยบอกสาธุขอบคุณค่ะพี่คิดถึงเด็กๆทุกคนนะเนี่ยจุ๋มอ่านจากไลน์ที่จุ๋มลือนะปีนี้จุ๋มจะขึ้นไปนะคะ13ตุลาคมค่ะมอบทุนเด็กๆเหมือนเดิมเดี๋ยวกำหนดเมื่อไหร่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะพี่คิดถึงนะคะกราบพี่ก็บอกกราบขอบพระคุณค่ะนะสุขสันต์วันแม่นะพี่เลียมเขาก็ thank youนะ13ก็ยังทักกันอยู่งดงามไปตามธรรมชาตินะคิดถึงจนกระทั่งสิงหา22สิงหาจุ๋มก็ยังส่งไลน์พี่เขาอ่านนะแต่พี่เขาไม่ตอบนะแล้ววันที่8เนี่ยจุ๋มมาทราบข่าวเนี่ยวันที่6ว่าพี่เขาเสียชีวิตหลังจากที่ทักกันไม่ถึง1อาทิตย์นะ22ยังอ่านไลน์นะเห็นลูกศิษย์ของพี่เขาว่าเป็นครูที่แบบกลับมาเรียนเป็นครูในพื้นที่เขาจะมีโครงการเนาะที่แบบเรียนกี่ปี5 ปีไหมนะก็เป็นเพื่อนเขาเพิ่มจุ๋มเป็นเพื่อนจุ๋มก็รับจำได้ไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันก็เคยได้ทุนจากเราตอนนี้จบแล้วอะเป็นครูแล้วขึ้นไปสอนแล้วเขาโพสต์ว่าวันนี้ส่งแม่ครูขึ้นสวรรค์เชื่อไหมจุ๋มงงเลยแม่ครูคือเขาคนบนนั้นเขาจะเรียกพี่เขาแม่ครูโอ้ my god แม่ครูใครจุ๋มก็เข้าไปดูจุ๋มน้ำตาไหลเลยนะจุ๋มเดินไปบอกคุณลุงว่าเธอพี่เลียมเสียฮึก็คือเราจะขึ้นไปอยู่แล้วอะฮึนะอายุ66 ปีแต่คุณความดีมากกว่าเราอยู่100 ปีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนะหลังจากนั้นนะจุ๋มก็ทักพี่เขาเนาะบอกคิดถึงนะพี่
ขอให้พี่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะนะจุ๋มส่งไปเมื่อ8กันยายนหลังจากที่เผาพี่เขาเสร็จแล้วจุ๋มก็ขึ้นไปไม่ทันเพราะจุ๋มมารู้วันเผามันฉุกละหุกมากนะแล้วก็อดีตสามีครูก็บวชเป็นพระด้วยนะพระอาจารย์ประธานนะจุ๋มได้เบอร์พระอาจารย์ประธานพระอาจารย์ประธานบอกมันกระทันหันมากคุณจุ๋มเพราะจุ๋มก็เคยขึ้นไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดพระประธานที่เชียงรายด้วยหลายๆคนก็ฝากบุญไปกับจุ๋มนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลายพี่เหลี่ยมก็ทักจุ๋มมาโอ้ตกใจเลยพี่เหลี่ยมยังอยู่คนที่ทักมาคือเป็นหลานนะที่มาใช้โทรศัพท์พี่เขานะก็เป็นมาเซอร์เนาะนับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะนะบาซิเตอร์สุนทรีหลานสาวนะเหลี่ยมนะแล้วก็ให้เบอร์พระประธานจนติดต่อกันแล้วล่าสุดปีที่แล้วจุ๋มก็ขึ้นไปมอบทุนโดยที่ไม่มีพี่เหลี่ยมนะแล้วก็ไปฝากบุญกฐินที่วัดของพระท่านอาจารย์ประธาน

ก็กะว่าเออพอแล้วเนาะเราก็ทําบุญมาเยอะนะจําได้ไหมชีวิตเนาะเหมือนเราเคยทําบุญตรงนั้นมาก่อนน่ะนะอ้าวพอกลับจากมอบทุนปีที่แล้วโดยที่ไม่มีพี่เขาเนาะพอลงมาเออไปน่านนะกลับเส้นน่านโอ้ยตอนนี้นะน้ำยุบแล้วนะไปบนสปันนี่สวยงามมากไปกราบพระก่อนกลับวัดสวยวัดเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะเราถามว่ากฐินเมื่อไหร่ท่านบอกไม่มีเจ้าภาพเจ้าภาพมาบอกเลิกโอ้ยลุงมาเป็นเจ้าภาพมันไหมเอาสินะลุงก็น่ารักเก่งว่าเอาสิกลับไปพระอาจารย์เดี๋ยวหนูเป็นให้อู้ท่านดีใจนะแล้วก็หลังจากลงมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ขึ้นไปสปันอีกวัดสปันนะหลายๆคนก็ฝากบุญจุ๋มไปเห็นไหมพอเรานึกถึงบุญเรามีความสุขเราอิ่มเอมเราปื้มปิ่มหัวใจนะบุญกุศลที่เราได้ทำมาเราพยายามจดจำแต่สิ่งดีแต่จริงๆในร่างกายเราเนี่ยสมองกลไกเราเนี่ยมันชอบจำแต่สิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเรานิดนิดหน่อยจำนะแม่ชีที่เรียนด้วยกันเนี่ยนะเขาให้ออกมาพูดหน้าห้องนะแกบอกว่าแกโทสะสูงใครพูดผิดหูหรืออะไรทั้งที่เขาก็พูดดีนะพอผิดจะเขาโกรธแต่ทุกวันนี้เขาก็ละได้ก็จะจำแต่สิ่งที่ดีนะจุ๋มก็พยายามจำแต่สิ่งที่ดีนะแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีให้จำนะไม่มีจำแต่สิ่งที่ดีมีคุณจริงๆนะเนี่ยก็เลยนั่งนึกถึงความหลังต่างๆมันก็พลั่งพลูม

เนี่ยเมื่อกี้คุณเล็กบอกก็คิดคุณเล็กก็ฝากไปหลาย10ทุนนะถ้าจำไม่ผิดทุนละ500อ่ะม็อบทุกคนเลยนะเด็กมาเด็กที่อยู่ข้างบนที่นอนค้างข้างบนเนี่ยที่บ้านฐานะยากจนจะลงไป

0: เนี่ยจุ๋มก็ยังบอกคุณลุงว่าเราจะขึ้นไปไหมคุณลุงจุ๋มก็เรียนด้วยไงนะก็เลยลุงบอกไปสิแต่ดูก่อนคือดูก่อนนี่คือต้องรอหนูจุ๋มว่างเนี่ยนะจะไปวันธรรมดาก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าโรงเรียนเขาเรียนแต่เราจะมอบเฉพาะเด็กที่อยู่ข้างบนจริงๆก็จะมีประมาณ70คนนะที่เรียนระหว่างประถม1นะเด็กเตรียมจนถึงป .6 นะแต่จริงๆเนี่ยโรงเรียนเขาพัฒนาเป็นม .3 ก็มีเด็กม .1 ม .3 มารับด้วยแต่เราคัดเลือกจากเด็กที่ยากจนแล้วก็เรียนเก่งแล้วก็บางคนอาจจะไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่มีคุณธรรมเป็นคนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้นะอ่ะก็นึกถึงแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นั่นแหละนะวันหนึ่งเราก็เจอกันนะพี่นะวันหนึ่งเราก็เจอกันเห็นไหมคนเราต้องมีครูบาอาจารย์นะเมื่อคืนผมก็ฝันเห็นพระอาจารย์สงสัยเก็บไปฝันเนาะเมื่อคืนฝันเห็นพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมจริงๆโอ้โหตอนนี้เรียนปริเฉดที่2ฮะเรื่องเวลาจะหมดแล้วทองใบไม่รับจ้ะนะเดี๋ยวขายของนิดนึงนะก็
1: เป็นหมอนสุ
0: ดโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยมันมีโฆษณาด้วยคือกันบ้านเยอะมากนะแต่คุณลุงเขาจองห้องไว้ให้แล้วแล้วเดือนหน้านะให้ขึ้นไปพักที่สปัน2คืนนะต้องจองล่วงหน้าเนาะนะก็ยังว่าเดี๋ยวจะดูอาจจะถ้าขึ้นดอยเดี๋ยวดูหลายๆอย่างก่อนเนาะนะว่าอย่างไรด้วยความระลึกถึงแกเนาะแล้วก็นึกถึงเด็กๆทุกปีที่เราขึ้นไปแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยที่เคยร่วมบุญกับจุ๋มนะบางคนบอกอุ้ยฉันนะฉันเรียนจบป.2ครึ่งอะไรเงี้ยโอ้บางคนบอกทําด้วย100,000อุ้ยนั่นน่ะนะจะเดินไปทำเองก็อะไรอย่างไม่รู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวจุ๋มยังไม่รับปากนะแต่จุ๋มไม่ต้องขึ้นไปสปันแน่นอนเพราะลุงก็จองห้องไว้แล้ววันที่19-20ตุลาคมนะเป็นวันธรรมดานะพักผ่อนนะวันนี้เดี๋ยวให้เตไปส่งของที่อยุธยานะร้านเจเร็กรุ่งฟ้าเสนาบ้านแผนเดี๋ยวจะมองว่าแถวนั้นมีร้านไหนบ้างเนาะทางผ่านอยุธยาเมื่อวานเขาโทรมาไลน์มาฮัลโหลสบู่200ก้อนก็คือ2ลังนะมีชื่นใจมียาสีฟันร้านเจเร็กรุ่งฟ้าตลาดบ้านแพนคุณอาฉลองรัตน์นะคะเดี๋ยววันนี้อยากให้เตแวะนะคะนะเดี๋ยวให้เตแวะเอาของให้นะคะนะสวัสดีพี่มาลัยนะเจ้าพี่บุญยืนบอกบุญได้จัดสรรทุกอย่างฟังคุณจุ๋มเล่าเรื่องราวชอบฟังใจตื้อไปหมดเลยรักคุณค่ะขอบพระคุณที่รักจุ๋มนะเนี่ยแหละกำลังใจโอ้จุ๋มเจอหลายอย่างเรื่องราวเพราะว่าชีวิตจุ๋มเจอคนเยอะพี่ยืนและจุ๋มต้องใช้คำพูดเยอะจะพูดยังไงที่จะอะไรวัจจีเนี่ยต้องแบบโอ้โหนะมากๆนะอ่ะนะถ้าพูดแล้วไปกระทบกระทั่งจิตใจใครก็ต้องขออภัยแต่ด้วยความปรารถนาดีทุกอย่างอยากให้ท่านได้มองเห็นอะไรที่มันถูกต้องด้วยความเคารพนะคะนะวันก่อนมีคุณป้าคนหนึ่งอุ้ยถ้าไม่มีคุณจุ๋มเนี่ยป้าเหงานะคิดถึงหลานคุณจุ๋มเมื่อวานโทรมาสั่งดวงตา2กระปุกนะโทรผิดได้ยังไงกับกล่องกาแฟจุ๋มก็มีนะเบอร์โทรจุ๋มมาอยู่ทุกที่แหละทั้งมือถึงยาสีฟันสบู่ดวงตาแฝกกระดูกอยู่ทุกที่เดี๋ยววันนี้ให้เตไปส่งของนะคงไปก่อนเที่ยงนะคุณอานะนะเตแวบเข้าไปนะคุณอาฉลองรัตรอกาแฟอยู่เวลาจะหมดแล้วขอบพระคุณนะคะที่รักกันร่วมกันทำสิ่งดีๆบุญกุศลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดี

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081 780-5575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
13: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
14: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
15: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีผิดร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จาก
16: สสส.นิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิ
17: 1พี่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
18: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
7: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
19: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
20: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
19: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
20: ข้าว89
19: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
21: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
22: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
23: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
19: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
21: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
22: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
23: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
19: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
21: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
22: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
21: กระสอบสีเขียว
23: ผมมารวยทีวี
19: ใช่จริงๆ
20: นะขอบคุณนะแม่
24: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
25: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
25: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่

0: เข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: จะขอร้องเพลงกล่อมแฟนจ๋าแฟนอยู่ที่
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ 91.75 สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ครับแล้วก็ FM 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้ววันนี้เพื่อนลุงช้างคุณประจบศรีสุนทรเพื่อนก้อนฟังจากเชียงใหม่ฟังในแอปลุงช้างด้วยฟังในหน้า Facebook Live ลุงช้างด้วยมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับสินค้าตัวใหม่ล่าสุด

ที่มารายงานตัวนะจริงๆเขารายงานตัวนานแล้วแต่ว่าลุงช้างเนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ก็เลยไม่ได้พูดนั่นคือเครื่องดื่มโกโก้ชูชูโกโก้ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงร่างกายบำรุงสมองในรสชาติของกลิ่นโกโก้ใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ผสมกับกาแฟก็ได้หรือจะไม่ผสมก็ได้ดื่มโกโก้ร้อนๆไม่มีน้ำตาลครับนะไม่มีน้ำตาลมีสมุนไพรเยอะแยะเลยแต่ว่าหลักๆเลยก็คือโกโก้ผงโกโก้ที่ดื่มแล้วสดชื่นรสชาติดีกลิ่นหอมน้ำยิ่งร้อนยิ่งอร่อยเช้าๆขึ้นมาเนี่ยน้ำร้อนสักแก้วหนึ่งน้ำอุ่นนะตามด้วยโกโก้ชูร้อนๆสักอีกหนึ่งแก้วหลังจากนั้นนะครับสักพักหนึ่งค่อยดื่มกาแฟเป็นกาแฟอะไรก็ได้แต่ถ้าว่ากาแฟเพื่อสุขภาพก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มนะฮะมนัสนันองอาจโอ้สวัสดีจ้ามนัสนันน้องลูกปลาใช่ไหมน่าจะเป็นลูกปลาแหละฟังอยู่ที่ชุมพรเก่งมากตามมาช่องนี้ได้เยี่ยมยอดเลยชุมพรฝนกำลังตกชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะก็ตกไปทั่วฟ้าเมืองไทยพี่ทองใบแจ่มแจ้งก็รายงานตัวมาว่าที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาก็กำลังตกตอนนี้เริ่มโปรยปรายแล้วดีแล้วฝนตกทำนาปีนี้อย่าลืมนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือโรงสีคูอีทสีมโหสถอาศีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีวันนี้ทีมงานเอาไปส่งให้แน่นอนนะจ๊ะซื้อวันนี้1ตันนะครับมีของแถมมากมายเลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้จ้าไปฟังเพลงนางแก้วส่งมาไปมีรักแฟนรายการทั่วประเทศเลยนะให้น้องปลาด้วยจ้ะแนะนำงานเพลงได้เลยครับ 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ดูแลไตครับก่อนนอนคืนนี้1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนี่ครับพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับจากผักไห่พระนครศรีอยุธยาขอมาครับสาวเผ่ามูเซอร์มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เมื่อวานนี้พี่ทองใบแจ่มแจ้งโดนกับระเบิดไม่ตายครับรอดกลับมาอยู่เมืองพักไห่ได้บอกประกาศให้หน่อยลุงช้างผมเนี่ยเมื่อ2014โดนกับระเบิดที่เวียดนามโชคดีไม่เสียชีวิตเนี่ยไปเวียดนามมาโดนกับระเบิดเนาะอย่าลืมดูแลสายตานะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบลิงก็ได้เป็นดีแคร์ก็โอเคนะ0812901691ครับร้านอำนวยบิวตี้ขอมาครับสั่งคนหลายใจเห็นน้องปลาจากชุมพรเนาะใต้ถุนธรณียอดกวีมณีชัยก็หลงเสียงนางสักครู่นะจ๊ะ
3: สั่งคนหลายใจสั่งคนหลายใจ
2: มอบให้น้องอีฟให้คุณทองใบด้วยให้ลุงช้างประแช่มให้แฟนเพลงทุกท่านเลยนะชุมพรฝนตกอ่ะที่สตูลฝนตกไหม
3: หากแม่นบอกคิดปานี้จงตัดไม่ตีอย่ามีเหยื่อ
2: หัวรุ่งอย่างนี้ฟังรายการลุงช้างนี่แหละเนาะฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักต่างเมียจ้า

ต้นฉบับเดิมกอวิเศษนะครับศิลปินจากสปป.ลาวครับร้องแล้วก็สอนชัยเมฆวิเชียรก็เอามาขับร้องไม้พี่ลมพรก็ร้องครับสั่งคนหลายใจแต่ลุงช้างไม่ได้หลายใจนะ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยเกาลูมาต่อยกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็เอาแบบแคปซูลรับประทานกระปุกละ300บาทครับมาแล้วครับสาวสวยจากท้ายตลาดครับขอมาลำเลาะทุ่งเลยอ๋อลุงไลฟ์สดข่าวคนคู่ด้วยไหมคะได้เดี๋ยววันนี้จะไลฟ์ให้ฟังให้ชม

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: เสริมกระดูกนะเสริมกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเสริมด้วยไทยแคลพลัสครับน้ำตาคนเลวครับมาจากอุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลแต่ยังมีพี่มณิขันทับน้ำพ่อค้าตลาดนัดยอดกวีมณีชัยหลงเสียงนางน้องปลาจากชุมพรใต้ถุนธรณีพี่ชายจากช่องสาริกาบ้านนาหน้าน้ำสาวสวยมหาสอนเพื่อแม่แพ้บ่ได้เพลงอยู่ในคิวเยอะเลยเด้อจ้า1197ชัดเจนขอบคุณมากครับยอดกวีมณีชัยฟังอยู่ที่นนทบุรีครับเสียงดังไกลนะ1197ลพบุรี

0: ข่าวจากปานาเรปัตตานีเนี่ยโทรมาบอกว่าพี่ปานาเรฟังชัดเจนเลย
1: ทำตัวแหลกเหลวจริงเออเกินใจที่เธอจะ
0: คนไทยอยู่เวียดนามนะ

น้ำตาไหลพากเลยนะว่ากันไปน้ำตาไหลมาเนี่ยอย่าลืมซับน้ำตาให้ดีอย่าไปขยี้ตานะครับด้วยความปรารถนาดีจากยายาบิงและก็ดีแคร์ที่ดูแลสายตาพ่อค้าตลาดนัดครับพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำคนสวยเกิดมาสวยช่วยไม่ได้จากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาส่งมอบให้แฟนเพลงทั่วประเทศเลยพ่อค้าตลาดนัดพรศักดิ์ส่องแสงครับ

กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็ทานก่อนนอนนะเพื่อสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและก้อนต่อ1กระปุก60เม็ดครับ300บาทครับก่อนนอนคืนนี้นะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านครับ

พ่อค้าตลาดนัดพ่อค้าออนไลน์ด้วยมาถึงหน้าที่ของยอดกวีมณีชัยครับนำเพลงเก่าของโชคชัยโชคอนันต์มาร้องใหม่หลงเสียงนางอย่าลืมกดใช้กดแล้วกดแชร์ด้วยเนาะนอกจากกดติดตามแล้วฝากช่อง TikTok ลุงช้างเมืองละโวด้วยนะอ่านข่าวให้ฟังทุกวันไง

ถ้ามีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับรับประทานยาโรงพยาบาลนะแล้วก็รับประทานมรกินกของลุงช้างได้ด้วย1กระปุก60เม็ดครับ300

0: ชัยบอกว่าขอมอบเพลงหลงเสียงนางให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับจากอุดัยเจริญควรการหลงท่าแพอำเภอละงูทุกอำเภอของจังหวัดสตูลเลยรวมไปถึงชุมพรด้วยจ้า
1: เสียงสะท้อนกระดอง
0: ภาคกลางทุกจังหวัดเลยฟังเจ้าทลอน197
1: หรือเป็นนางไม้บ่าก
0: าแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกและของโกโก้สดๆร้อนๆอร่อยๆโกโก้ชู

คุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะและปัสสาวะไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะพุ่งไม่ค่อยจะจวดรับประทานฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเอาจอยมิกจูดหรือว่าใส่เลี่ยมจอยก็ได้

0: สาวยอดกวีมณีชัยน้องชัญญรักษ์นี่ก็เสียงดีไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะติดตามได้ในช่อง YouTube ครับยอดกวีแฟนเพจได้เลยนะยอดกวีมณีชัยแฟนเพจครับไปฟังกันเลยครับใต้ถุนธรณีเอกชัยศรีวิชัยครับได้รับการแนะนำมาจากน้องลูกปลา
1: เพลง
0: เก่าที่ไพวัลย์ลูกเพชรเคยขับร้องเอาไว้

พลงใหญ่จริงๆเลยเพลงนี้ขอบคุณมากครับแนะนำงานเพลงเพราะเพราะเข้ามาทาง0812901691นี่ครับวันนี้ผมโกโก้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านนพรัตน์ครับโกโก้อร่อยอร่อยโกโก้ชูดื่มคู่กับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้แล้วเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยจ้ะเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับบ้านนาหน้าน้ำพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้ะ

สุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนะครับไปดูเรื่องของดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้เลยนะครับจริงวันจันทร์ช่องแคร์มีจำหน่ายครับลีซ่าโอสถบ้านมีนะ

081290-1691เราจะส่งท้ายกับเสียงร้องของสิริพรอภัยพงษ์ครับเพื่อแม่แพ้บ่ได้จากสาวสวยมหาสอนบ้านหมี่นะอย่าลืมนะบ้านหมี่เรามีตัวแทนจำหน่ายเพียงร้านเดียวลิซ่าโอสดครับหมอเก่งอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีรัตดาโอสดครับสิริชัยเภสัชธรบกสสิงห์บุรีคงอยู่โอสถสิงห์บุรีวันนี้ลาไปแล้วขอมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลปกครองกลางพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนระงับการระบาดของปลาหมอคางดำและสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเร่งเยียวยาเกษตรกรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงกับพวกรวม18รายไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งครัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งคาดว่าจะจบได้โดยเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: จอทลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
9: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรู

0: จัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:20 นพอดีเลยปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3ของข่าวรับอรุณจอทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีค่ะเราพบกันมา3ช่วง2ช่วงแล้วนะคะตี3ถึงตี4แล้วก็ตี5ถึง6โมงทางวสป612นะคะเพิ่มเติมข่าวเด็ดประเด็นดังกันไปในช่วงตี5ถือโอกาสเก็บตกไปด้วยแล้วก็เพิ่มเติมข่าวสารไปด้วยแล้วก็มาสดใหม่ไม่มีซ้ำในช่วง6โมงบอกเลยคุณผู้ฟังบางทีปุ้มไม่มีเรื่องจะพูดแล้วตอน6โมงอ่ะอย่างวันนี้เป็นต้นปุ้มจัดสดนะตอนตี3อ่ะแล้วปุ้มก็ปรับเทปรายการไปส่งที่วสป.ใช่ปะมันก็มีการเพิ่มเติมประเด็นข่าวไปแล้วก็เนี่ยมานั่งจ้ออยู่ตอนนี้6โมงยังไม่ได้นอนเลยค่ะตั้งแต่ตี2จนถึงตอนนี้บอกแล้วเดี๋ยวต่อไปกลางวันเป็นนักจัดรายการกลางคืนจะเป็นยามค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันที่9เดือน9ค่ะเรียนย้ำกันไปเมื่อช่วงต้นตอนตี3ถึงตี4แล้วก็ตี5ถึง6โมงไปแล้วว่าวันนี้มีโปรโมชั่นไม่มีก็ไม่ได้ในเมื่อเป็นวันพิเศษแบบนี้ใช่ป่ะคือตอนนี้ปุ้มต้องขออภัยคุณผู้ฟังอย่างแรงเพราะว่าจีลาผลิตไม่ทันตอนนี้กำลังผลิตอยู่แล้วก็เตรียมส่งตรงจากเชียงใหม่คือบ้านเราปลูกผักเชียงดาไม่ได้ไงเราต้องใช้ผักเชียงดาเราต้องรอแหล่งผลิตที่เชียงใหม่แล้วก็ฝนฟ้าอากาศมันไม่เป็นใจในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่รออยู่ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆแต่เดี๋ยวจีรามาจะมีโปรฉ่ำๆรอเลยค่ะปุ้มจัดให้เต็มที่เตรียมตุนกันได้เลยนะคะต้องขออภัยจริงๆสำหรับคุณผู้ฟังที่รออยู่เพราะว่าช่วงจัดโปรไปก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหกระหน่ำกันซะแบบว่าตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวทีนี้วันนี้จะจัดโปรอะไรก็ต้องมีโปรมาให้วันที่9เดือน9เงียบๆไปอันตรายเดี๋ยวคุณผู้ฟังต่อว่านะก็เลยมีโปรโมชั่นจากวัคซีไรซ์ซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆเลยคือจริงๆแล้วปุ้มไม่ค่อยจัดโปรเพราะว่าค่าส่งมันแพงไงของมันหนักเวลาส่งอ่ะนะคะมันหนักมากนะค่าส่ง2กระปุกนี่ร้อยนึงเลยนะตอนนี้ยังถูกกว่าแต่ก่อนนะคะยิ่งถ้ายิ่งถ้าเป็น3-4กระปุกตีซะว่า2ลิตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าพอได้เป็น3ลิตรปุ๊บมันจะขยับน้อยหน่อยค่าส่งมันจะขยับขึ้นน้อยหน่อยแต่ถ้าบันช่วง1ลิตร2ลิตรนี่โอ้โหแบบค่าส่งแพงปุ๊บก็เลยไม่ค่อยจัดโปรโมชั่นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะฟังดีๆนะคะสำหรับเกษตรกรที่สั่งวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวนะวันที่9เดือน9เนี่ยนะวัคซีไรซ์ลด100ทุกออเดอร์ค่ะเฉพาะวัคซีไรซ์นะคะลด100บาททุกออเดอร์ที่สั่งคุณผู้ฟังสั่งวัคซีไรซ์1ลิตรลด100สั่งลิตรครึ่งก็ลด100นะแล้วก็เฉพาะวัคซีไรซ์อย่างเดียวนะคะรีบสั่งเลยทีนี้เกษตรกรที่ปลูกพืชปลูกผักก็บอกไม่ได้นะจะมาลดกันแต่ข้าวไม่ได้สำหรับออเดอร์วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวย้ำนะคะวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเท่านั้นก็จะได้รับส่วนลดเหมือนกัน100บาทเพราะนั้นทุกออเดอร์วันนี้ใครสั่งลด100หมดรับส่วนลด100บาททุกๆออเดอร์ที่สั่งมารีบโทรเลยเฉพาะวัคซีไรซ์กับวัคซีเน่2วีซ่าขั้วเหนียวนะคะปราบหนอนปราบหนูอยู่ราคาเดิมค่ะประมาณนี้อุ๊ยยุงโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025 0855179025ค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเนาะเหมือนจะง่วงๆแล้วว่าแต่ตั้งค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะเป็นยามตั้งแต่ตีสองมาจนเช้าทุกวันเลยค่ะปุ้มจะอยู่ยาวประมาณตีสองมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเนี่ย6โมงเช้า7โมงบางทีลากไปถึง11โมงเลยนะไม่หลับไม่นอนกลางคืนเช้ามืด จะมาง่วงตอนหัวค่ำทุกวันทุกวันวันนี้10วันนี้วันที่9นะคะ9ถึง13กันยายนประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักวันนี้ยังมีที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนพรุ่งนี้ค่ะ10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังขานะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวและให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ1182ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะวันนี้9กันยายนภาคกลางบ้านเรานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีฝนตกหนักนะเมื่อเช้าน้ำมันลดเอ้ยไม่ใช่เมื่อเช้าน้ำมันขึ้นนะคะดีเซลแตะ40บาทอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้น้ำมันขึ้นค่ะแก๊สโซฮอลทุกชนิดบวก80สตางค์นะดีเซลบวก70สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาดีเซลนี่ขึ้นไปแตะที่40บาทแล้วตอนนี้ชินแล้วจริงไม่ตื่นเต้นรู้สึกชินกับราคาน้ำมันขึ้นๆลงลงเมื่อวานตอนหัวค่ำปุ๊บจะไปเติมน้ำมันขับผ่านปั๊มแรกมาจอดเรียงกันเลย3คันตู้ละ3คัน3คันปุ๊บก็อุ๊ยเติมอะไรกันนักกันหนาน้ำมันขึ้นแง่ๆเลยว่าแล้วก็เติมซะเต็มถังจัดไปแต่ว่าต้องวิ่ง2ปั๊มอ่ะก็จากปั๊มแรกไปไม่ได้เติมคิวยาวมาเติมปั๊ม2ก็จริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะว่ารถเล็กถังเล็กเนาะอุ๊ยแต่แบบขับรถเล็กเติมน้ำมันเต็มถังนี่ก็ประมาณพันนิดๆแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคันใหญ่ขึ้นมานี่เต็มถัง 1,800 โอ้โหตายแล้วคุณผู้ฟังคะจอดค่ะไม่ไปไหนอยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหนเลยเปลืองน้ำมันบางทีแบบไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะพอเติมน้ำมันน้ำมันหมดนี่คือแบบว่าทยอยเติมเฮ้ออย่าไปเติมเต็มถังเลยผวาเกือบ 2,000 น่ะคุณผู้ฟังเนาะขับรถเล็กๆนั่นแหละดีแล้วอย่าไปขับรถใหญ่ให้ลำบากลำบนเลยเติมน้ำมันทีนึงนี่โอ้โหก็เป็นธรรมดาแหละมันจำเป็นนะเนาะเราต้องเดินทางใช่ป่ะแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่จะประหยัดไปทางเดียวกันแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปไหนอะค่ะตอนนี้มีอุบัติเหตุพ่อลูกนั่งตกปลาลูกเหวี่ยงเบ็ดไปติดกอหญ้าพ่อบอกเดี๋ยวพ่อว่ายน้ำไปปลดเบ็ดเองเนี่ยลูกบอกอย่าไปเลยขากลับหมดแรงว่ายต่อไม่ไหวจมไปต่อหน้าต่อตาลูกอ่ะคุณผู้ฟังดูดิคืออย่าชะล่าใจนะคะประเด็นที่หนึ่งคือน้ำเนี่ยมองไปเนี่ยจากฝั่งเนี้ยไปฝั่งนู้นเนี่ยมันใกล้ตาค่ะแต่มันไกลเรามองเหมือนมันจะใกล้ๆนะคะแต่มันไกลแล้วยิ่งว่ายน้ำเนี่ยถ้าเป็นน้ำธรรมชาติค่ะมันมีน้ำมันไหลอ่ะมันมีแรงต้านค่ะต่อให้คุณว่ายน้ำเก่งหรือแม้แต่ความเย็นของน้ำหรือแม้แต่เศษซากอะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้น้ำและเราไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นไงมันไปเกี่ยวไปโดนไปติดทำไงทีนี้แล้วด้วยความเคารพค่ะเบ็ดที่มันไปติดกอหญ้า กับการว่ายน้ำไปปลดเบ็ดดึงเฮอะอย่าเสียดายเลยค่ะชีวิตสำคัญกว่าค่ะคุณผู้ฟังประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะหน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาชลบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้สูญหายในอ่างเก็บน้ำหนองค้อหมู่7ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบนายธนชนกอายุ28ปีเป็นลูกชายค่ะบอกว่าคุณพ่อคือนายวชิรวิทย์อายุ53ปีคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงกลึงตอนนี้จมน้ำสูญหายไปแล้วลูกชายก็เศร้าโศกเสียใจให้กู้ภัยช่วยด้วยแล้วน้องก็เล่าว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงกลึงอยู่ราชบุรีส่วนลูกชายเนี่ยจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ศรีราชาพ่อมาช่วยตกแต่งร้านให้แล้วจะเปิดวันที่14กันยานี่แหละตกแต่งร้านทำร้านกันจนค่ำแล้วชวนกันสองพ่อลูกไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำกันไหมสองคนพ่อลูกระหว่างตกปลาเนี่ยลูกชายเหวี่ยงเบ็ดไปติดกอหญ้าค่ะพยายามดึงออกแล้วแต่มันดึงไม่ได้พ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อว่ายน้ำไปปลดให้ลูกชายบอกอย่าไปเลยพ่อตัดเอ็นทิ้งไปเลยดีกว่าพ่อบอกไม่ต้องเดี๋ยวว่ายไปปลดเบ็ดเองแล้วก็ลงน้ำไปเลยค่ะปลดเบ็ดได้แล้วนะคะกำลังจะว่ายกลับมา10เมตรค่ะพ่อบอกไม่ไหวแล้วลูกชายโยนแกลอนให้พ่อเกาะแล้วก็วิ่งไปตามคนมาช่วยกลับมาเจอแต่แกลอนค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รีบมาช่วยกู้ภัยลงค้นหาประมาณครึ่งชั่วโมงพบร่างอยู่ในกอหญ้าห่างจากจุดที่จมลงไปเล็กน้อยนำร่างส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังชันสูตรตามขั้นตอนค่ะมันนิดเดียวเองค่ะ10เมตรแต่ยามที่หมดแรงอะแล้วเวลาหมดแรงเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงกูรูบอกว่าให้ทำตัวนิ่งๆเข้าไว้ค่ะให้ทำตัวนิ่งๆโดยปกติร่างกายเราจะลอยเองถ้าทำตัวนิ่งๆแต่ณนาทีนั้นใครจะทำนิ่งไหวจะด้วยเหตุใดก็ตามนิ่งๆค่ะแล้วก็ออกแรงที่เท้าถีบเท้าอย่างเดียวแต่ไม่มีใครมีสติพอที่จะทำตัวนิ่งๆได้ค่ะแล้วน้ำมันก็ยิ่งไหลแบบนี้นะบางทีแบบมองเหมือนมันใกล้แต่จริงๆแล้วมันไกลแล้วก็ระยะ10เมตรเนี่ยคือตั้งสติให้มากที่สุดนอนหงายราบไปกับผิวน้ำแล้วเงยหน้าไว้ค่ะปล่อยตัวตามสบายควบคุมการหายใจเขาบอกให้นอนหงายแบบลอยตัวเงยหน้าให้คางเชิดขึ้นให้ปากพ้นน้ำหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้ปอดเหมือนชูชีพธรรมชาติค่ะกางแขนกางขาออกกว้างๆเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ตัวจมสติเท่านั้นนาทีวิกฤตแต่ด้วยความที่แบบมันนาทีฉุกเฉินอะสติก็จะหายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะตั้งสติให้ได้มากที่สุดนอนหงายราบไปกับผิวน้ำเงยหน้าเชิดไว้ค่ะปล่อยตัวตามสบายและควบคุมการหายใจปอดจะเหมือนชูชีพตามธรรมชาติให้เราแล้วก็ฝากเตือนให้ระวังนะคะอย่าเสียดายมีอุทาหรณ์เตือนใจค่ะสำหรับคนรักสัตว์นะคะหนุ่มคนนี้เห็นสุนัขกระดิกหางให้ค่ะนึกว่าเป็นมิตรจะจับสักหน่อยมันกระโดดขย่ำเข้าให้นอนโรงพยาบาลไป3วันน่ะมีคนโดนกัดแล้วตั้งหลายรายเจ้าของก็บอกว่าเสียใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอคุยกับคนเจ็บหลังอาการดีขึ้นเจ้าของเขาก็รับผิดชอบนะคะแต่ว่า ือนภัยให้ระวังเลยค่ะคนรักสุนัขทั้งหลายทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บาดเจ็บคือนายทนงอายุ35ปีค่ะถูกสุนัข กัดเข้าที่คอและมือบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเพิ่งออกจากโรงพยาบาลประโคนชัยเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะสภาพมีรอยสุนัข กัดที่ลำคอและฝ่ามือสองข้างมือขวานี่ถูกกัดเป็นแผลฉีกขาดเย็บไปหลายเข็มเลยนะคะยังพันผ้าไว้เลยอ่ะโดยนายธนงเล่าว่าประมาณ6โมงเย็นวันที่5กันยายนที่ผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านชำริมถนนใกล้บ้านข้างๆเย็นเป็นร้านขายยำขายลูกชิ้นแฟนสาวก็เดินไปสั่งยำคุณธนงก็เดินตามหลังแฟนไปค่ะเห็นสุนัขพันธุ์ไทยสีดำซึ่งเป็นของคนที่มารับจ้างขายยำที่ร้านนั่นแหละเดินมาแล้วก็กระดิกหางใส่ก็คิดว่าน่าจะเป็นมิตรนะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็รักสัตว์อยู่แล้วที่บ้านก็เลี้ยงน้องหมาหลายตัวก็เลยก้มลงไปจะไปเล่นด้วยค่ะแต่สุนัขตัวนี้กลับกระโดดงับเข้าที่ลำคอด้านซ้ายแล้วก็สะบัดด้วยความตกใจเขาก็พยายามจะใช้มือง้างปากสุนัขออกจากลำคอที่โดนกัดก็เลยทำให้มือข้างขวาเนี่ยถูกกัดเข้าไปอีกเป็นแผลฉีกจนเลือดสาดเลยค่ะในบูมเพื่อนที่ซื้อของอยู่ร้านชำเนี่ยก็เข้ามาช่วยก็โดนสุนัข กัดที่นิ้วมือเลือดไหลเด่นเช่นเดียวกันเจ้าของหมาแล้วก็คนในร้านชำก็ตะโกนไล่ค่ะแล้วเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยก็มาช่วยล้างแผลที่ถูกสุนัข กัดแล้วก็โทรศัพท์ให้น้องพาไปส่งโรงพยาบาลประโคนชัยนะคะโดยที่คุณธนงเนี่ยถูกกัดที่ลำคอคุณหมอล้างแผลให้ส่วนฝ่ามือเนี่ยฉีกขาดค่อนข้างลึกต้องเย็บกันหลายเข็มเลยค่ะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อโรคฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบาดทะยักนะคะแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล3วันเพราะความเอ็นดูหมาแท้เฉียวที่คอเนี่ยลักษณะเป็นเขี้ยวถักๆนะคะปุ้มเดาว่าเขาน่าจะหยอกแหละแต่ด้วยความที่เขาตัวใหญ่แล้วก็ฟันแหลมไงเพราะว่าจังหวะที่โดนที่กัดที่คอเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบเคี้ยวถากๆไปค่ะถ้ามันจะกัดจริงสุนัขที่กัดจริงคือขย่ำเข้าไปแล้วนะแต่ว่าส่วนที่มือเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะที่จะไปดึงเขานั่นแหละเขาก็เลยสู้หรือว่าสะบัดมันก็เลยแบบเป็นรอยงับแล้วก็ดึงก็เลยทำให้เป็นแผลฉีกขาดแต่ว่ารอยที่คอเนี่ยเป็นการงับแบบถากๆเป็นเหมือนเคี้ยวไปขูดคนที่อยู่กับหมาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าอันเนี้ยคือการหยอกเล่นแหละลักษณะเหมือนการก้มลงไปก็เตือนให้ระวังค่ะว่าจะเล่นกับน้องหมาก็ต้องดูลักษณะท่าทางด้วยเขาก็ดีหางจริงๆเขาเป็นมิตรแหละแต่เขาอาจจะแบบไม่รู้จักว่าระยะไหนที่จะทำให้คนปลอดภัยเขาก็งับไปตามเรื่องตามราวเนี่ยเพราะถ้างับจริงๆอ่ะมันเข้าเยอะกว่านี้ที่คอส่วนในบูมเพื่อนอีกคนถูกกัดที่นิ้วหมอทำแผลให้ยาฆ่าเชื้อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แล้วก็กลับบ้านได้เพราะว่าแผลไม่สาหัสแต่ตัวคุณธนงเองเนี่ยก็ต้องไปฉีดวัคซีนอีกหลายครั้งฮะ 4-5 ครั้งจนกว่าจะครบอะค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัข ก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะแสดงความเสียใจแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายหรอกเพราะว่าเขารับจ้างทำยำให้กับร้านที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่คุณธนงก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันเป็นข่าวเคราะห์ละกันแล้วก็จะมาซื้อยำเหมือนเดิมเจ้าของบอกว่าเอาสุนัขไปเลี้ยงที่อื่นแล้วเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครถ้าเป็นเด็กอาจจะลำบากอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแหละสุนัขไม่ใช่ของตัวเองถึงแม้จะท่าทางเป็นมิตรก็ไม่ควรจะเข้าใกล้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรส่วนเจ้าของร้านชำนะคะก็บอกว่าร้านน่ะอยู่ใกล้ๆกับร้านยำที่เกิดเหตุไม่เห็นหรอกตอนที่สุนัข กัดแต่ได้ยินเสียงร้องก็เลยไปดูเขาพยายามที่จะจับสุนัขออกแล้วก็ตะโกนไล่สุนัขไปคนที่ถูกกัดก็เดินมาที่ร้านชำก็เลยรีบเอาน้ำเกลือมาล้างแผลให้สำหรับคนที่บาดเจ็บทั้งสองคนแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลสุนัขตัวนี้เนี่ยกัดคนมาหลายคนแล้วค่ะแต่ไม่หนักเท่าเคสนี้เจ้าของร้านชำเองยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยแล้วก็ยังบอกกับเจ้าของสุนัขว่าทำไมเอาออกมาทำไมไม่ขังไว้ที่บ้านแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะทีมข่าวก็พยายามจะไปสอบถามเจ้าของสุนัขนะคะเขาก็เดินหนีนะบอกว่าเอาไปเลี้ยงที่อื่นแล้วแล้วก็ซื้อของไปเยี่ยมคนเจ็บแล้วเขาไม่ได้ติดใจเขาก็เสียใจแล้วก็ไม่อยากพูดกับใครแล้ว
1: คือเขาเลี้ยงหมาเขาก็รักเขาก็ไม่อยากให้หมาไปอยู่ที่อื่นแหละคนเลี้ยงหมาน่ะก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเนาะแต่ว่าแบบพอเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะก็เลยต้องเอาไปไว้ที่อื่นเนี่ยค่ะมีข่าวนี้แม่น้ำตาร่วงลูกมาขอเงินซื้อยาอ้างว่าหิวจะขอตังค์ไปซื้อขนมจีน60แต่แม่มีตังค์แค่10บาทกูจะเอาที่ไหนมาให้มึงเท่านั้นแหละโมโหทุ่มด้วยถังแก๊สคุณผู้ฟังมันเอาถังแก๊สทุ่มใส่แม่นี่หลอนชัดๆแม่หลบได้เอามีดไล่แทงอีกดีนะชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้ค่ะโนนดินแดงบุรีรัมย์ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามไปตรวจสอบค่ะคุณแม่วัย64กำลังตกใจตื่นกลัวท่ามกลางความเห็นใจของชาวบ้านช่วยกันจับตัวลูกชายวัย36เมายาพูดไม่รู้เรื่องแล้วแม่เล่าว่างานการก็ไม่ทำแต่ละวันก็มาขอเงินทุกวันไปซื้อยาบ้ามาเสพมีก็ให้เพราะถ้าไม่ให้มันจะทำร้ายแต่วันนี้ไม่มีติดตัวแล้วเหลืออยู่10บาทเนี่ยก็วางให้มี10บาทเนี่ยจะเอาก็ไปจะเอา60พอไม่มีก็ยกถังแก๊สปิกนิกทุ่มใส่แม่ดีนะหลบทันอะแต่ก็ยังเฉี่ยวแขนขาไปพอวิ่งหนีได้ลูกถือมีดวิ่งไล่แทงโชคดีชาวบ้านมาเห็นและช่วยกันจับตัวไว้และแจ้งตำรวจอยู่กับลูกชายคนนี้ด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายเสพยามาก็ด่าแม่เป็นประจำเพราะฤทธิ์ยาบ้าอยากให้ใครมาช่วยให้แม่พ้นทุกข์เถอะที่ผ่านมาไม่มีใครจะช่วยเลยส่วนลูกชายบอกไม่ได้ทุ่มถังแก๊สใส่แม่นะแม่ยกถังแก๊สมาบังเองแล้วแม่เอามีดแทงผมแต่ผมมาหลบได้ดูคนละม้วนเลยสาเหตุเหรอไม่พอใจแม่หิวข้าวขอเงินไปซื้อขนมจีนชุดละ30แต่แม่ให้มา10บาทมันจะไปพอใจค่าขนมจีนไหมแม่แต่งเรื่องมาทั้งนั้นจะให้ผมรับผิดแต่เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจฉี่ค่ะฉี่ม่วงก็ดำเนินคดีแล้วชาวบ้านก็ยังบอกเลยเขาช่วยกันจับไอ้นี่ปากเดียวนั่นปากชาวบ้านเป็นพยานให้หมดลำบากเลยค่ะสงสารแม่เนาะเนี่ยเนี่ยค่ะยาเสพติดปุ้มพาไปเที่ยวเชียงใหม่ปะที่เชียงใหม่นะอ่างเก็บน้ำหนองเขียวนะชื่ออ่างเก็บน้ำหนองเขียวคราวนี้มันเขียวจริงๆค่ะเขียวทั้งอ่างเลยเพราะสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินแพร่เต็มอ่างเลยค่ะแล้วมันเน่าเหม็นโอ้โหเดือดร้อนชาวบ้านเลยค่ะประสานวิศวกรสิ่งแวดล้อมมาบำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้หน่อยเถอะกังหันน้ำชัยพัฒนาต้องมาแล้วเนาะปั่นเรียกออกซิเจนก็มีไว้ให้ใช้นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยบำบัดน้ำเสียมาตั้งไม่รู้กี่ที่แล้วอ่างเก็บน้ำหนองเขียวในพื้นที่ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ยอดนิยมคนมาออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอบจ.ดูแลให้เป็นสีเขียวจริงๆเลยแต่มันเป็นสีเขียวจากสาหร่ายที่ปกคลุมผิวน้ำแล้วแพร่กระจายอย่างรวดเร็วคุณภาพน้ำก็เริ่มแย่ลงทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักช่างอบจ.เชียงใหม่เดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการส่งเรือเข้าตักสาหร่ายที่มันเริ่มเน่าผลักดันไปไว้ริมขอบอ่างเอาออกไปทิ้งเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะค่าออกซิเจนละลายน้ำยังไม่กระทบต่อสัตว์น้ำแต่มันส่งกลิ่นค่ะน้ำมาจากคลองชลประทานไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีตะกอนปุ๋ยจากการทำนาลอยมาด้วยพอไหลเข้าสู่อ่างมันก็เก็บสะสมปนกับจุลินทรีย์ จุดที่น้ำไม่สามารถระบายออกไปมันเป็นเดสโซนไงมันก็เลยสะสมสารบางอย่างจากปุ๋ยทำให้เกิดสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินขึ้นมาและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากจะตักสาหร่ายเน่าออกไปแล้วเนี่ยยังต้องมาวิเคราะห์คุณภาพเติมออกซิเจนเติมจุลินทรีย์โยน EM ลงไปบำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำโดยเร็วชาวบ้านเหม็นค่ะนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของปลาหมอคางดำคือก่อนหน้านี้ที่กาฬสินพบปลาหมอคางดำไอ้ที่เจอเนี่ยก็นำไปตรวจพิสูจน์ว่ามันใช่ไหมตกลงว่าตรวจแล้วใช่แล้วจะทำยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขื่อนลำปาวที่กาฬสินจากการตรวจสอบแล้วพบว่าปลาหมอคางดำมันบุกลงเขื่อนลำปาวจริงๆกรมประมงเขาก็ยืนยันแล้วค่ะส่งตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วลักษณะแบบนี้มันใช่เลยแล้วก็เร่งระดมกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดในลงพื้นที่ด้วยตัวเองสะท้อนให้เห็นความจริงจังของภาครัฐในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคอีสานค่ะเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดิน 1,225 รายพื้นที่ 8,500 ไร่มูลค่าผลผลิตประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชัง425รายรวม 12,000 กระชังครองแชมป์แหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานผลผลิตถึง200ล้านบาทต่อปีทั้งกุ้งกับปลานิลเนี่ยแล้วถ้ามีปลาหมอคางดำลุกลามอาจจะซ้ำรอยวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรทั้งระบบเพราะมันจะไม่มีสัตว์น้ำอื่นเลยนะมันจะเจอแต่ปลาหมอคางดำเท่านั้นแต่คุณผู้ฟังขาชาวอีสานบ้านเฮาบอกว่ารอคอยมานานแล้วจ้ารอมานานแล้วอีปลาหมอคลางดำเนี่ยมาเถอะมาเด้อล่ะคอยสิเฮ็ดปะล่ะเขาเตรียมไว้เลยค่ะเพราะว่าสารพัดเมนูอีสานต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาพร้อมย้ำว่ามีเยอะไหมสิจับยัดไหปลาทันทีนี่ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกาฬสินธุ์เลยนะใช้น้ำทำการเพาะเลี้ยงจากโครงการส่งน้ำและรักษาลำปาวก็คือเขื่อนลำปาวนี่แหละจากนั้นก็มีข่าวชาวประมงพื้นบ้านเจอปลาตัวหนึ่งลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวภาครัฐก็แตกตื่นเลยค่ะกลัวว่าจะระบาดในพื้นที่ภาคอีสานเจ้าหน้าที่ประมงกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าคือปลาหมอคางดำแน่นอนแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เขื่อนลำปาวแบบไม่กังวลใจเลยว่ามันจะแพร่ระบาดด้วยวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนอีสานจ้ะกินอะไรก็ได้นำมาทำอาหารให้อร่อยหลายเมนูจ้ะปลาหมอคางดำใช่ไหมอีสานบ้านเฮาเพิ่นว่ากินแล้วไม่ตายไม่เป็นพิษต่อร่างกายบ่ย่านจ้า รสชาติของปลาหมอคางดำถ้านำมาปรุงอาหารแบบอีสานก็คงจะรสชาติเหมือนเมนูอื่นๆนั่นแหละคือจะเหมือนกับปลานิลเนาะโตเร็วใช่ไหมแพร่เร็วใช่ไหมถือเป็นการลดค่าครองชีพเลยค่ะเพราะว่าคนอีสานเนี่ยทำข้าวเหนียวนะตามธรรมชาติทั่วไปอะไรที่กินได้กินได้หมดไม่เป็นพิษเป็นภัยคนอีสานกินได้ค่ะปลาหมอคางดำแพร่เร็วก็ดีไม่ต้องไปหาซื้อปลาในตลาดเลยถ้ามีจำนวนมากสิเฮ็ดปลาร่าไว้ตลอดทั้งปีบัวสันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดบอกว่าเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมากว่า30ปีพื้นที่20ไร่ยังไม่เคยเจอปลาหมอคางดำแม้แต่ตัวเดียวแล้วจับกุ้งขายเนี่ยไม่ว่าจะเอาอวนลากหรือคว่ำบ่อสูบน้ำออกแล้วจับกุ้งก็ยังไม่เจอปลาหมอคางดำคุณผู้ฟังเชื่อไหมพอน้ำแห้งนะเขาเรียกคว่ำบ่อเนาะน้ำแห้งบ่อกุ้งตัวใหญ่มากตัวเบ้อเริ่มเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วแบบแหมคุณผู้ฟังประกอบไฟริมทางริมบ่อได้เลยนะเนี่ยเขายังไม่เจอปลาหมอคางดำเลยนะคะปลาซิวปลาสร้อยก็ยังเจออยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาทำลายระบบนิเวศด้วยเพราะว่าบอกเลยว่าถ้าไปอีสานมันโตไม่ทันแน่บอกเลยยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพสูงถ้ามีปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่แล้วก็โดนแน่ทั้งปิ้งย่างและทำอาหารเยอะจัดทำปลาร้าเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเขากลัวชาวอีสานบอกว่าไม่กลัวมาเหอะเจอแน่ลาบก้อยต้มยำเปิบกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วใส่ไหปลาร้าแซ่บนัวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นคำยืนยันแต่เผลอไม่ได้ค่ะก็ต้องเร่งจัดการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็ต้องดำเนินการที่สำคัญเลยกรมประมงค่ะมันเป็นปัญหาคาราคาซังนะแก้ไม่ได้ปล่อยปละละเลยมานานล่าสุดศาลสั่งกรมประมงแก้ปัญหาซะก่อนที่จะเป็นภัยพิบัตินี่ค่ะมีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางมีคำสั่งในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลเสียต่อการทำประมงแล้วก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ก็มีตัวแทนภาคประชาชนทนายความไปฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในฐานะผู้ฟ้องคดีเอาผิดต่อหน่วยงานรัฐ18หน่วยงานหน่วยงานหลักคือกรมประมงค่ะอธิบดีกรมประมงกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการปกครองในพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาก็พอใจกับคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะคะก็จะเปิดทางให้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐในภาคประชาชนก็จะมีการเดินหน้าเพื่อพื้นที่อื่นๆด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันแพร่ระบาดชาวบ้านเดือดร้อนค่ะแม้แต่ชาวประมงที่ออกทะเลเขาไปเจอปลาหมอคางดำ200กว่ากิโลกรัมได้ปลาหมอคางดำมาทั้งหมดไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นเลยเขากังวลกันมากเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเลยล่ะแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ภาคอีสานเนี่ยพอมันเริ่มระบาดมาอันนี้เริ่มมาที่กาฬสินธุ์รออยู่เลยศูนย์พันแน่มึงถ้าไปแถวนั้นพร้อมกินค่ะคุณผู้ฟังขาถึงแม้ว่าหลายพื้นที่นะในภาคกลางก็จะรณรงค์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแปรรูปไม่เป็นผลแต่ไปอีสานนี่บุ้มว่าล้างเผ่าพันธุ์ปลาหมอคางดำแน่ๆตราบใดที่มนุษย์กินนะคะมันอยู่ยากนะ
0: มันคงจะไม่แพร่ระบาดแน่นอนเขารออยู่แล้วอะไรที่ไม่เป็นพิษกินได้หมดตามนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้ม11โมงนะคะในช่วงข่าวเด็ด11โมงแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นนะวันนี้รับส่วนลด100บาททุกออเดอร์โทรหาปุ้ม0855179025พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179020
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่
9: ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081
10: ฟังข่าว7นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดภูเก็ตขอผู้จัดเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนความเหมาะสมป้องกันผลกระทบขยายวงกว้างและส่งต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จังหวัดภูเก็ตห่วงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ท่องเที่ยวหารือจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองขอผู้จัดทบทวนความเหมาะสมคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์พร้อมด้วยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่11กันยายนนี้หลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมโดยจังหวัดภูเก็ตได้เสนอข้อกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงการรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนอกจากนี้จังหวัดมีความเป็นห่วงถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ผลกระทบอาจขยายวงกว้างและส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และเป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งภายหลังการหารือจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดทำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: อันโตนีอิราโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดร้อนแรงหลังพาทีมไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกันมากถึง21นัดพร้อมกับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดณเวลานี้โดยสถิติดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วสมัยคุมทีมบอร์นมัธไม่แพ้ใครตลอด18เกมแบ่งเป็นชนะ8นัดและเสมอ10นัดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและผ่านลิเวอร์พูลออลสตาร์ด้วยผลงานชนะ1เสมอ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจขับรูดแพ้แอตันวิลล่า2-3ลิวแพ้เรอัลเบติส2-3เรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน2-1 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีเยอร์เรอัล3-2